0: อีจินวิศวกรรมก่อสร้างลาวจำกัดได้รายงานย่อเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาแผนการก่อสร้างและแผนพัฒนาโครงการวังเวียงเซ็นทรัลพลาซาว่าโครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด216ล้านดอลลาร์มีเนื้อที่ก่อสร้างรวม 210,000 ตารางเมตรโดยได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลลาวให้เป็นโครงการระดับชาติอย่างเป็นทางการโดยจะสร้างเป็นศูนย์การค้าครบวงจรแห่งทับอิฐของเมืองวังเวียงภายหลังโครงการนี้สำเร็จจะสร้างเวียกเขตงานทำให้ประชาชนท้องถิ่นได้ถึง 4,500 ตำแหน่งจะช่วยยกระดับไร้หาบและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ห่างมีผาสุกพร้อมทั้งช่วยปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างของตัวเมืองให้สมบูรณ์แบบสุขยูการท่องเที่ยวให้มีความคึกคืนและดึงดูดนักท่องเที่ยวนับมื้อหลายขึ้นท่านผู้วงบุญสู่ห้องเลขาคณะบริหารงานผักแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์มีความเห็นว่าโครงการวังเวียงเซ็นทรัลพลาซ่าเป็นโครงการสำคัญจะช่วยประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงก็คือของเมืองวังเวียงโดยเฉพาะจะกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆพร้อมทั้งเป็นการสร้างเวียกเหตุการณ์ทำและสร้างรายรับให้แก่ประชาชนท้องถิ่นแขวงและรัฐบาล
1: วันที่1มิถุนาเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติก็คือวันเด็กน้อยสากลซึ่งมีความหมายและความสำคัญหลายคณะพักคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์ได้มีการประสานสมทบกับบริษัทอีจินวิศวกรรมก่อสร้างลาวจำกัดในนามผู้สัมปทานโครงการได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อจะริเริ่มแผนงานการก่อสร้างโครงการที่ได้กำหนดไว้โครงการก่อสร้างดังกล่าวนี้แม้นเป็นโครงการที่มีความสำคัญและประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเวียงจันทน์ก็คือเมืองวังเวียงโดยเฉพาะจะกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆพร้อมทั้งเป็นการสร้างเรียกเหตุงานทำและสร้างรายรับให้แก่ประชาชนท้องถิ่นภายในแขวงและเมืองวังเวียงข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพความเชี่ยวชาญความสำนักงานและประสบการณ์ของบริษัทโครงการดังกล่าวจะได้รับการจัดตั้งปฏิบัติก่อสร้างไปตามแผนการและกรอบเวลาที่กำหนดไว้
0: ภายหลังสำเร็จพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างวังเวียงเซ็นทรัลพลาซ่าฐานเฉลิมไซกุมาสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยบรรดาแขกที่เข้าร่วมยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้อยู่บริเวณโครงการเติมอีก
2: คณะผู้แทนขั้นสูงของกระทรวงป้องกันความสงบนำโดยฐานพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการส่วนกลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะได้สำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหรืออาเซียนรัสเซียสำหรับผู้แทนขั้นสูงรับผิดชอบเวียงงานความมั่นคงขั้งที่6และกองประชุมสากลสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงรับผิดชอบเวียงงานความมั่นคงขั้งที่14ระหว่างวันที่26หา29พฤษภาที่ผ่านมาที่นครหลวงมอสโกสหพันธ์รัสเซียกองประชุมปรึกษาหรืออาเซียนรัสเซียสำหรับผู้แทนขั้นสูงรับผิดชอบเวียงงานความมั่นคงขั้งที่6จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ35ปีแห่งสายพันธุ์อาเซียนรัสเซียผู้เข้าร่วมได้เลขเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสภาพด้านความมั่นคงในภาคพื้นและสากลรวมทั้งเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์การควบคุมและการแพร่ภัยอาวุธศึกการพัฒนาประสานงานระหว่างองค์การที่เกี่ยวข้องของอาเซียนและรัสเซียแนวใส่ปรับปรุงคุณภาพของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการสร้างท่าแห่งรับมือภัยข่มขู่รูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ท่านพลโทวันทองกองมณีได้เลขเปลี่ยนทัศนะว่าลาวภายใต้แนวทางการต่างประเทศที่เสมอต้นเสมอปลายของตนสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการร่วมมือยามใดก็มีความมุ่งมั่นปรารถนาอยากเห็นระบบการปกครองแบบหลายฝ่ายที่สามารถทำมือกับภัยข่มขู่ต่อความมั่นคงรูปแบบเก่าและใหม่สามารถตอบสนองได้ความที่ห้องต้องการของประชาชนภาคพื้นอาเซียนและรัสเซียฉะนั้นลาวเห็นความจำเป็นอย่างภาวะวิสัยที่อาเซียนและรัสเซียจะต้องเพิ่มทวีความมือการร่วมมืออย่างใกล้ชิดในของเขตสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงให้หลายขึ้นและเป็นรูปธรรมกว่าเก่าแน่ใจนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนภาคพื้นอาเซียนและรัสเซียให้นับมือนับหลายขึ้นสำหรับกองประชุมสากลสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงรับผิดชอบเวียกงานความมั่นคงครั้งที่14ซึ่งประกอบด้วยผู้เข้าร่วมหลายกว่าจาก140คณะ จากห้อยซาประเทศและ14องค์การจัดตั้งสากลกองประชุมบรรดาผู้แทนได้แลกเปลี่ยนทัศนะอย่างกว้างไปกว่ามาเกี่ยวกับปัญหาท่าทายและภัยข่มขู่ต่อความมั่นคงสากลท่ามกลางการกำเนิดของโลกหลายขั้วก็คือระเบียบโลกใหม่ซึ่งเนื่องในสำคัญแม่นเว้าถึงบทบาทด้านความมั่นคงและอิทธิพลด้านภูมิศาสตร์การเมืองที่เพิ่มขึ้นของประเทศกลุ่มโลกใต้และตะวันออกการต้านการก่อการร้ายและลัทธิโหนแห่งสากลโดยบ่ใช่2มาตรฐานและเพิ่มทวีความมือด้านเวียกงานความมั่นคงทางไซเบอร์ต้านยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติท่านพลโทวันทองกองมณีได้แลกเปลี่ยนทัศนะโดยมีเนื้อในยั่งยืนว่าลาวประเทศที่ยังหอมสันติภาพยามใดก็ยึดมั่นแนวทางกันต่างประเทศที่เสมอต้นเสมอปลายของตนสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการหัวมือซึ่งสอดคล้องกับหลักการภายใต้กฎบัตรองค์การสหประชาชาติและกฎหมายสากลพร้อมทั้งเสื่อมั่นว่าด้วยความพยายามร่วมกันพวกเขาจะสามารถสร้างระเบียบโลกใหม่ที่ส่งเสริมการพัฒนาแบบหลายขั้วบนพื้นฐานความเสมอภาพและบ่แบ่งแยกที่สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและปัญหาที่พัฒนาถึงความมั่นคงอื่นๆอย่างมีประสิทธิผล
0: พิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากล1มิถุนาครบรอบ101ปีจัดขึ้นในวันที่1มิถุนานี้ที่ศูนย์การหัวมือสากลและฝึกอบรมหรือ ICTC นครหลวงจันทน์โดยการให้เกียรติเข้าร่วมของทานทองสลิดมังหน่อเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งเป็นประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กทานนางอาลีวงศ์นอบุญธรรมประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กพร้อมด้วยบรรดาทานรองรัฐมนตรีผู้ต่างหน้าสถานทูตองค์การจัดตั้งสากลครูห่วมพัฒนาครูอาจารย์และหลานน้อยนักเรียนต่างหน้าจากโรงเรียนต่างๆด้วยบรรยากาศฝืดฟื้นมนต์ซืนและมีความหมายลึกซึ้งท่านนางอาลีวงศ์นอบุญธรรมประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิงลาวรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กได้ยกให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของวันเด็กสากลที่เริ่มต้นมาจากการหับห้องแถลงการเซอร์แนลว่าด้วยสิทธิเด็กในปี1924และการกำหนดเอาวันที่1มิถุนาเป็นวันเด็กสากลอย่างเป็นทางการนับแต่ปี1925สำหรับยูลาววันสำคัญนี้ได้หับการจัดตั้งเฉลิมฉลองมานับแต่สมัยต่อสู่กู้ชาติและเด็กลาวประดาเภาได้หับการเอาใจใส่โดยรัฐบาลได้สุ่มใส่ในการส่งเสริมการมีชีวิตได้รับการปกป้องพัฒนาและมีส่วนร่วมในการประกอบความคิดความเห็นอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันการเฉลิมฉลองวันเด็กสากลในแต่ละปีแม้ติดพันกับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการปลูกฝังทรัพยากรมนุษย์และการปลูกฝังธรรมชาติไปพร้อมๆกันเด็กน้อยเป็นดังนอแหนงของชาติที่ต้องการการบูรพัฒนาและพัฒนาให้เติบใหญ่อย่างมีคุณภาพเช่นเดียวกันกับต้นไม้ที่ต้องการการดูแลเพื่อเป็นโฮมเงาในอนาคตปลูกจิตสำนึกให้เขาเจ้ารักษาสิ่งแวดล้อมแต่หัวทีและสร้างกระบวนการความแห่งความใจของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อนำพาประเทศชาติไปสู่การพัฒนาแบบยืนยง
3: รัฐบาลลาวที่ว่าได้กำหนดเอาวันเด็กสากลและเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเป็นเวลาร่วมกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เฮ็ดให้สปป.ลาวมีความแตกต่างและมีความพิเศษกว่าประเทศอื่นซึ่งเป็นแนวทางยุทธศาสตร์เพื่อให้ยืนเดียงและสร้างความยืนยงอย่างแท้จริงในอนาคตที่เปรียบเทียบเอาการปลูกคนการสร้างขึ้นมนุษย์และการปลูกต้นไม้ปั๊มไปพร้อมๆกันเด็กหน่อยเปรียบเหมือนต้นกาหรือเบี้ยใหม่ที่ต้องการดินนำปุ๋ยการเบิ่งแยงดูแลความรักและความอบอุ่นการดูแลเบิ่งแยงการเลี้ยงดูให้มีสุขภาพมีโภชนาการมีการศึกษาและการปกป้องรอบด้านพร้อมกันนั้นก็เป็นการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบให้เด็กหันในการปลูกต้นไม้ตั้งแต่น้อยให้เขาเจ้าหูปกปักรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมรับมือและต้านทานกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติ เพื่อให้เติบใหญ่

0: เจ้าพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนยกสูงความรับผิดชอบในการสุขยู่สนับสนุนและเพิ่มทวีการดูแลปกป้องพร้อมทั้งพัฒนาเด็กลาวประดับเผ่าอย่างรอบด้านเพื่อสร้างให้เขาเจ้ามีวัยเด็กที่สดใสเติบใหญ่อย่างแข็งแรงเป็นกำลังหลักของชาติและนำพาประเทศให้ได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งในพิธียังได้มีกิจกรรมหยอดยาวิตามินเอให้เด็กน้อยย้ำสมการวางแสดงผลงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิเด็กหับสมการนำเสนอผลการค้นคว้าของเด็กเกี่ยวกับการหับมือและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศการนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลที่ปลอดภัยและการมีส่วนร่วมในการสร้างนโยบายหับสมวิดีโอสั้นและกิจกรรมอื่นๆด้วยบรรยากาศฟดฟื้นและเปิกบานมวลซื่น
1: วันที่29พฤษภาคมผ่านมานี้คณะผู้แทนที่เข้าร่วมกองประชุมระดับภาคพื้นเกี่ยวกับสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานได้ลงย่ำยามการจัดตั้งปฏิบัติกวดกู้และทำลายระเบิดที่บ่อทันแตกอยู่สนามกวดกู้ระเบิดบ้านหัวเมืองเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์นำโดยท่านเพชรสมรแก้ววงวิจิตรองหัวหน้ากลุ่มการจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านคำสิงพิมพ์พันธวงศ์หัวหน้าภาคสนามกวดกู้ระเบิดบ้านหัวเมืองเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์ให้รู้ว่าการกวดกู้ระเบิดบ่อทันแตกอยู่พื้นที่ดังกล่าวได้เริ่มจะตั้งปฏิบัติมาแต่ต้นเดือนพฤษภาคมปีนี้โดยมีเป้าหมายกวดกู้ในเนื้อที่หลายกว่า18เฮกตาร์ปัจจุบันสามารถกวดกู้ได้ 41,847 ตะแมตรหรือเท่ากับ 23 ส่วนห้อยของแผนการและพบระเบิดรวม36ลูกคาดว่าการกวดกู้แมนจะให้สำเร็จในท่านี้เพื่อมอบให้เนื้อที่กวดกู้ที่ปลอดภัยให้แก่อำนาจการปกครองและประชาชนทำการผลิตโดยได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีโดยผ่านองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำลาวห้องการคณะกรรมการคุ้มครองระเบิดแห่งชาติเพื่อแก้ไขระเบิดตัวข้างอยู่ลาวการลงเยี่ยมยามครั้งนี้เพื่อให้คณะผู้แทนรับรู้ถึงสภาพการปฏิบัติงานตัวจริงอยู่ภาคสนามของกองกวดกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรมโดยภายใต้ศูนย์แก้ไขปัญหาระเบิดพันแตกและบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพประชาชนลาวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นสภาพความเป็นจริงการตกข้างของระเบิดพันแตกอยู่ในพื้นที่ต่างๆของลาวและขั้นตอนการสำรวจพื้นที่การเก็บกู้และการทำลายระเบิดที่ค้นพบรวมทั้งการโฆษณาศึกษาอบรมความเสี่ยงภัยจากระเบิดพันแตกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในเวียกงานการแก้ไขปัญหาระเบิดที่บ่อนแตกที่ตกข้างอยู่ลาวที่เกิดจากสงครามในเมื่อก่อนได้กระจายอย่างกว้างขวางซึ่งกว้างเนื้อที่ 87,000 กิโลตาเมตรของเนื้อที่18แขวงในนั้นหลายกระมูเมนแขวงสมันเขตและแขวงเสียงขวางได้กลายเป็นสมรภูมิสุขภาพทางด้านภาคพื้นดินและทางอากาศอย่างห้ายแหงถ่าเสลียใส่หัวคนลาวเป็นประเทศที่ถูกระเบิดถิ่มใส่หลายที่สุดในโลกตลอดเวลา9ปีทุกๆ8นาทีได้มีเหือบินมาถิ่มระเบิดรวมทั้งหมด 580,000 เที่ยวบินในนั้นมีระเบิดประมาณ3ล้านตนมีบ่มใหญ่4ล้านหน่วยระเบิดลูกวานหรือบอมบี้หลายกว่า270ล้านหน่วยและระเบิดอื่นๆที่ถูกถิ่มใส่ผืนแผ่นดินลาวตามกันคาดคะเนทางด้านวิชาการประมาณ30ส่วนห้อยของระเบิดดังกล่าวที่ยังบ่ทันแตกทั้งตกข้างอยู่ถึงหน้าดิน
0: พิธีเปิดการก่อสร้างโครงการพลังงานแสงตะเวนอยู่แขวงสารวันได้จัดขึ้นในวันที่29พฤษภาคม2566อยู่จุดบ้านเต่าปูนเมืองสารวันโดยมีทานดาววงพรแก้วเลขาคณะบริหารงานผักแขวงสารวันทานประเดิมพรสนธนีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสารวันทานโชคสวรรค์เพชรราศีผู้อำนวยการบริษัท VS โซลาวันจำกัดพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากแขนงการที่เกี่ยวข้องและอำนาจการปกครองบ้านเขาห่วมท่านโชคสวรรค์เพชรราศีได้ให้ฮู้ว่าการก่อสร้างโครงการพลังงานแสงตะเวนอยู่แขวงสารวันมีกำลังติดตั้งทั้งหมดหลายกว่า9เมกะวัตต์กว่ำเอา3จุดคือจุดบ้านเต่าปูนเมืองสารวันมีกำลังติดตั้ง3เมกะวัตต์จุดพักคะเมืองวะปีมีกำลังติดตั้ง3เมกะวัตต์และจุดบ้านปะลอยเมืองตะโอ้ยมีกำลังติดตั้งหลายกว่า3เมกะวัตต์ซึ่งใน3จุดแมนได้เซ็นบทบันทึกราคาไฟฟ้ากับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและได้มีการเซ็นสัญญาสัมปทานโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่13พฤศจิกายน2565ค คาดคะเน

0: แผนการก่อสร้างโครงการดังกล่าวนี้ให้สำเร็จในท้ายปี2026นี้เพื่อสนองพลังงานไฟฟ้าให้แขวงสารวันท่านโชคสวรรค์เพชรราศีให้ฮู้ตื่มว่าบริษัท VS สารวันจำกัดได้ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาโครงการพลังงานแสงตะเวนอยู่แขวงบริคำไซมาแล้วซึ่งมีกำลังติดตั้งหลายกว่า7เมกะวัตต์มี3จุดปัจจุบันพร้อมดำเนินการก่อสร้างและมีแผนที่จะเชื่อมต่อเข้าระบบของวิสาหกิจไฟฟ้าลาวในเดือนมิถุนายนนี้นอกนั้นก็จะสืบต่อขยายกำลังติดตั้งมาเป็น15เมกะวัตต์อยู่แขวงบริคำไซและมีแผนจะสืบต่อขยายไปอีกหลายจุดในทั่วประเทศโครงการดังกล่าวถือเป็นบัตรก้าวสำคัญในการหันเปลี่ยนไปสู่การนำใช้พลังงานที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยืนยง
1: ปัจจุบันผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองล่องแจ้งแขวงเสสมบูรณ์จำนวน5คนที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัยในวันที่30พฤษภาคมผ่านมามีสภาพจิตใจและร่างกายแข็งแรงดีโดยได้รับการดูแลเบื้องเยียงอย่างใกล้ชิดจากการนำแขวงพนักงานแพทย์หมอและภาคส่วนเกี่ยวข้องยุ้งหมอเมืองล่องแจ้งขณะที่ทุกคนกำลังนอนปินป่วยยุ้งหมอเมืองดังกล่าวได้แสดงความขอบใจต่อการช่วยเหลือจากภาครัฐบาลการนำแขวงเมืองและหน่วยงานต่างๆที่มาจากประเทศไทยและต่างประเทศจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นการมอบชีวิตใหม่ให้กับเขาเจ้ารายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
2: ถือเป็นข่าวดีที่ก่อนหน้านี้หน่วยงานกู้ภัยจากทางภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะหน่วยงานกู้ภัยที่มาจากประเทศไทยสามารถปฏิบัติภารกิจกอบกู้เอาชีวิตประชาชน5คนที่ติดอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองลงแจ้งแขวงเสสมบูรณ์ได้อย่างสำเร็จและนำส่งเขาเจ้าไปปิ่นปัวอยู่ห้องหมอเมืองตามหลักวิชาการแพทย์เหตุให้ปัจจุบันผู้ที่รอดชีวิต5คนมีสุขภาพแข็งแรงและมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นในโอกาสนี้ผู้รอดชีวิตจำนวนหนึ่งที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อภาครัฐขันถึงก็คือหน่วยงานกู้ภัยรวมถึงภาคส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดหรืออาจว่าได้ว่ามอบชีวิตใหม่ให้และขอสัญญาว่าจะบ่เข้าไปซอกอยู่หากินในลักษณะแบบนี้อีก
3: ปันเกิดใหม่เลยเอานะเสียข้อเคลกรรมนี่คันบ่มีผู้ใหญ่ใจดีหรือว่ารัฐบาลแล้วก็พี่น้องทางไทยมาหรือว่าต่างประเทศมาสวยนี่โอ้เฮาเขาสิสิ้นบางสุดคือว่าเขาขอบใจเขาเจ้าหลายๆแท้ๆส่วนสุดซึ่งสิหายชีวิตใหม่ของพวกข่อยนี
4: ่ว่าดีใจหลายว่าแม่นคนต่างประเทศโอ้รู้สึกว่าโอ้ลอยส่วนลอยว่ารอดกระน้ำตาซะเลยให้เลยโคตรดีใจ
5: คันว่าไฟเขาก็เตือนรถว่ายังเขาแล้วเตือนแต่แนวเดียวเนี่ยคือข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าก็ลาบจื้อมันยังเขาประชาชนก็คือเดียวหันละลาบจื้อกันไฟบุลาบจื้อก็ไปก็หัวเจอะคือผู้ขานี่ก็ยุ่งเลยเขาก็ให้เบาให้ก็คือเบาเนี่ยให้ก็ไปเห็นผ้าเห็นแทนเนาะกลางเว้นก็กลางคืนเนี่ยเขาเนาะข้าพเจ้าเนี่ยท่าความตายอย่างเดียว
2: สำหรับหน้าที่เวียกงานที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกำลังจะตั้งปฏิบัติอยู่ภาคสนามในปัจจุบันนี้คือการวางแผนช่วยเหลือกอบกู้เอาผู้ติดอยู่ในถ้ำตื่มอีก2คนโดยหลายวิธีจนสุดความสามารถในขณะเดียวกันภาคส่วนต่างๆจากภาครัฐและเอกชนก็สืบต่อให้การช่วยเหลือโดยตลอดโดยเฉพาะการขนส่งลำเลียงอุปกรณ์หับไส้ที่จำเป็นลำเลียงเสบียงอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคยาปิ่นปวดพยาธิถึงว่าสภาพเส้นทางจะเป็นผู้สูงสันทางแคบทางมืนระยะทางไกลบางมือมีฝนตกนักก็ตามนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงานจากเมืองลองแจ้งแขวงเสสมบูรณ
0: ์ไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
6: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนที่มีกำลังอ่อนหาปานกลางปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งในอากาศห้อนอยู่ทั่วไปและห้อนเอาอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนกับ15ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง19หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนกับ10ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางบริเวณเพ พอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ10ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง26ค่ะ35องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกในระดับพอยอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ15ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25ค่ะ35องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเสาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง21ค่ะ32องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเสาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง26ค่ะ35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเสาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง18หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่29พฤษภาผ่านมานี้ท่านโตเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้พบปะกับท่านทามานซานมูการัตนามประธานาธิบดีสิงคโปร์ในการพบปะการนำสองท่านได้ยั่งยืนการพัฒนาสองฝ่ายเวียดนามสิงคโปร์พร้อมพัฒนาอย่างตั้งหน้านับแต่ได้รับการยกระดับขึ้นเป็นควบยุทธศาสตร์ทอบด้านแต่เดือนมีนาคม2565การนำสองท่านได้เน้นนักว่าอาเซียนมีบทบาทสำคัญและยังมีกำลังบ่มซ่อนห่วมมือหลายอย่างดังนั้นเวียดนามและสิงคโปร์ต้องสุกยุบบรรดาข้อริเริ่มห่วมมือและเสื่อมต่ออาเซียนในระยะจะมาถึงท่านโตเริ่มและท่านทามานซานมูการัตนามเห็นดีสืบต่อเพิ่มทวีการห่วมมือด้านเศรษฐกิจสิงคโปร์เข้าสู่ลงลึกมีคุณภาพมีประสิทธิผลสุกยุบกระแสเงินลงทุนของ2ฝ่ายมีคุณภาพสูงซุ้มไส้บรรดาของเขตยุทธศาสตร์มีมูลค่าเพิ่มสูงพิเศษแม่นำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กลายเป็นเสาค้ำแก่การพัวพันคู่มือยุทธศาสตร์หอบด้านสองฝ่ายเห็นดีสืบต่อเหตุให้การมือด้านการป้องกันชาติป้องกันความสงบลึกซึ้งกว่าเก่าเพิ่มทวีการประสานสมทบอย่างมีประสิทธิผลสนับสนุนซึ่งกันและกันในบรรดาเวทีปราศัยหลายฝ่าย
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานว่าจีนปรับปรุงการนำไส้หลอดไฟฟ้าขึ้นใหม่เพื่อแก้ไขวิกฤตการขาดเขินด้านพลังงานน้ำมันเสื้อไฟในทั่วโลกและหักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมโลกให้เป็นไปตามทิศทางพัฒนาสีเขียวยืนยงอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าของจีนเคยมีประวัติศาสตร์หุ่งเฮืองในระยะ126ปีผ่านมาและสุดโทรมลงในสุมปี1900ปัจจุบันทั่วโลกมีคนใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง80ล้านคันในนั้นจีนรวมมี40ล้านกว่าคันอาเซียนประมาณ2หา3ล้านคันโดยเฉพาะลาวมี 15,000 คันคาดว่าในปี2030ประชากรทั่วโลกจะใช้รถไฟฟ้าถึง200หา300ล้านคันซึ่งจะเฮ็ดให้อำนาจการผูกขาดอุตสาหกรรมรถน้ำมันของตะเวนตกค่อยๆเสื่อมถอยลงในอนาคตล่าสุดบทรายงานวิสัยทัศน์รถไฟฟ้าโลกจากศูนย์คนกลัวของเยอรมันและองค์การพลังงานสากลเปิดเผยว่าปัจจุบันมีรถไฟฟ้าทางประเภทใส่หม้อไฟอย่างเดียวและประเภทผสมที่ใส่แล่นตามเส้นทางต่างๆทั่วโลกประมาณ70หา80ล้านคันโดยเฉพาะประเทศจีนความเอาอัตราส่วนเฉลี่ย50ส่วนห้อยของรถไฟฟ้าทั่วโลกหรือประมาณ44ล้านคันพร้อมเดียวกันนี้จีนยังเป็นผู้ส่งออกรถพลังงานใหม่หรือรถไฟฟ้าอันดับที่1ของโลกเฉลี่ยเกิน2ล้านคันต่อปีต่อกับสภาพท่าเอียงคนส่วนใหญ่หันมานำใช้รถไฟฟ้าแทนรถน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดและรถไฟฟ้าจีนได้รับความนิยมไปทั่วโลกอย่างกว้างขวางที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบรรลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
7: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
8: ้อแท้วะอีหลีวะ
7: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
8: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
7: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
10: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
11: ่โอ้อยู่บ้านล่ะล่ะเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
10: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
11: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกหับบำนาญแล้วนี
10: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
11: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
10: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
11: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
10: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
11: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
10: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
11: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
10: โดยขอบใจเด้อเอาสหลานบ่รบกวนเอาแล้ว
11: เจ้าๆสุขดีเด้อหลานเด
12: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
13: ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลากหลายต่อชีวิตมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกป้องฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และพื้นป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุชนิดเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจะตั้งปกป้องรักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่างๆเช่นนโยบายสินเชื่อยกเว้นหรือลดผ่อนภาษีอากรตามระเบียบการรัฐส่งเสริมให้มีการนำใช้ไม้ทางอ้อมเช่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนบอนคนขั้วทดลองตลาดกักบอนและอื่น

เงินกีบมีขาล่นหากค้นหวมแหงสูสวยทรงเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้หวมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมหวมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังอย่ามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นและออกอากาศบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังบ่จะเป็นคลื่น AM คลื่น FM นอกจากนั้นระบบโทรคมวิทยุท้องถิ่นหรือว่าท่านที่เข้าไปที่ทาง Facebook วสล.เพื่อติดตามรับชมติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรครายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน7แหม2ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และมื้อนี้วันอังคารวันที่2เดือนมิถุนายน2026ในท่ามกลางสภาพบินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวัยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆอากาศสืบต่อฮ้อนอบเอาฉะนั้นขอให้เพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากว่าในระยะนี้เป็นระยะที่สภาพบินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในเคียงคู่กันนั้นและอยู่ในระยะนี้ก็เป็นระยะที่ทั่วปวงสำหรับของพวกเขาภายใต้การนำพาของพรรคนำเอาเบียร์ไม้ไปปลูกอยู่แต่ละจุดแต่ละบอนเนื่องจากว่าวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่ได้หมุนเวียนมาบรรจบครบรอบ46ปีจากวันที่1มิถุนายน1980ถึงวันที่1มิถุนายน2026และวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนายน1924ถึงวันที่1มิถุนายน2026ปีนี้ครบรอบ102ปีอีกผู้พ่อได้ในวันข้างหน้านี้วันสิ่งแวดล้อมโลกก็จะมีอายุครบรอบ54ปีวันที่5ของเดือนมิถุนายน26มิถุนายนวันต้านยาเสพติด18มิถุนายนวันแพทย์ลาว30มิถุนายนวันรัฐสภาโลกก็คือวันสร้างตั้งสหพันธ์รัฐสภาสากล IPU อยู่ในเดือนมิถุนายนนี้ก็มีหลายๆวันที่มีความหมายความสำคัญฉะนั้นจึงเรียกร้องเมื่อยังปวงสนองของพวกเขาภายใต้นำพาของพรรคสุมใส่นำเอาในจิตใจมติกวงไปสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายในแต่ละของเขตเวียกงานสำหรับรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านวันนี้ทางรายการจะได้นำเอาผลของกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภานำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังผลของกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาที่เปิดขึ้นและปิดลงที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไสยศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านรองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลในผู้ต่างหน้าบรรดากระทรวงองค์การคณะประจำสภาแห่งชาติเข้าร่วมแบบซึ่งหน้าบรรดาประธานรองประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงเข้าร่วมผ่านระบบกองประชุมทางไกลเพื่อรับฟังและประกอบความคิดความเห็นต่อการรายงานสภาพพลเด่นประจำเดือนพฤษภาและทิศทางแผนเวียกงานจุดสุ่มประจำเดือนมิถุนายน2026ซึ่งกองประชุมได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบคำเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อใน3วาระสำคัญคือวาระที่1รายงานสภาพพลเด่นและเวียกงานจุดสุ่มหีบด่วนจำนวน1คือการปฏิบัติเวียกงานจุดสุ่มพลเด่นประจำเดือนพฤษภาและทิศทางแผนการประจำเดือนมิถุนายน2026ของรัฐบาลและทิศทางพันขยายผลกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12สภาพพลเด่นภาคพื้นและสากลเรียกการป้องกันชาติป้องกันความสงบการเก็บกู้อาวุธวัดและวัตถุระเบิดในระยะผ่านมาแผนการปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญจาก 5+4+4+3 เป็น 6+3+3+3 และการสอบเสริมนักเรียนเก่งทั่วประเทศกะเกียมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่89และกองประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่22หาวันที่26มิถุนายน2026สภาพป่าตายอยู่น้ำเสดนเมืองชนสมบูรณ์แขวงจับประสักเรานี่เป็นต้นสำหรับต่อการสรุปเวียกงานพลเด่นประจำเดือนพฤษภาคม2026กองประชุมได้ตีราคาเส้นว่าถึงสภาพการภาคพื้นและสากลยังสืบต่อเคียงฮ้อนซับสนและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะปัญหาข้อคัดแย้งอยู่เขตตะวันออกกลางและเขตอื่นๆได้สร้างส่งผลเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจโลกที่มีความยุ่งยากอยู่แล้วนั้นได้เป็นผลกระทบอันหนึ่งต
ต่อการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะสืบต่อมีผลกระทบเป็นวงกว้างตื้มรวมถึงอยู่ประเทศลาวของพวกเขาโดยเฉพาะราคาสินค้าการขนส่งและอื่นๆแต่รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการและเวียกงานจุดสุ่มที่ได้กำหนดไว้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นทั่วประเทศสืบต่อรักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบความเป็นระเบียบเพียงพอโดยพื้นฐานได้สุ่มความพยายามทุกวิธีทางเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชนจำนวน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านพันไซเมืองร่องแจ้งแขวงเซสมบูรณ์ได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุและคำสั่งเลขที่46ของนายกรัฐมนตรียังเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าโดยเฉพาะยุคแขวงหลวงพ่อบางสิงห์บุรีเวียงจันทน์สวรรณเขตและบางท้องถิ่นสามารถพบเห็นและยึดได้ของกลางประเภทพาหนะกลจักรและอุปกรณ์ต่างๆหลายพอสมควรพร้อมทั้งกักตัวผู้ลักลอบเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการได้มางเป้าหมายกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่หลายแขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งสามารถกักตัวผู้ต้องหาเป็นจำนวนหลายซึ่งมีทั้งคนลาวและคนต่างประเทศพร้อมทั้งได้ดำเนินตามกฎหมายสามารถแก้ไขและสนองน้ำมันเสื้อไฟให้สังคมได้สมใจในทั่วประเทศเป็นปกติแล้วความอัตราส่วนสูงขึ้นการเก็บรายรับงบประมาณ 40% ของแผนการการปฏิบัติแผนรายจ่ายประปฏิบัติได้ถึง 25% ของแผนการปีสะสมขังสำรองเงินตาตั้งประเทศกุมการนำเข้าหลายกว่า5เดือนได้สุ่มใส่ปรับปรุงและการก่อสร้างเส้นทางหลวงแห่งชาติ13เหนือใต้ทางเลข9 12การปรับปรุงสนามบินปากเซการศึกษาความเป็นไปได้สำรวจออกแบบเบื้องต้นสนามบินพงศรีก็คือความคืบหน้าดีสำเร็จการสอบเสียงนักเรียนขั้นประถมในขอบเขตทั่วประเทศได้เอาใจใส่เวียกงานโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวติดพันกับการเผยแพร่วัฒนธรรมสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในโดยเฉพาะภายในเดือนได้เกือบถึง 500,000 ทุกคนได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่เฝ้าระวังพยาธิไข้หวัดสัตว์ปีกในคนได้เอาใจใส่การเคลื่อนไหวเวียกงานการตั้งประเทศย่างมีไหวพริบโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวย้ำยามบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและเข้าร่วมกองประชุมสากลต่างๆได้ติดตามและอำนวยความสะดวกในการให้คณะผู้แทนขั้นสูงของต่างประเทศที่มาเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ในสปป.ลาวของพวกเขาได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามเคียงคู่กับผลสำเร็จเวียกงานดังกล่าวนั้นก็ยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้ปรับปรุงสืบต่อแก้ไขให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นบัญหาสแกมเมอร์การปุ้นจี้สิงทรัพย์การเสี่ยงความประสงบหรือว่าการสร้างความประสงบอยู่ภายในสังคมบัญหาการสนองไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับและการสนองน้ำประปาพอเพียงพอความเป็นเจ้ากันในการจัดตั้งปฏิบัติทิศที่นำของรัฐบาลการพัฒนาปรับปรุงโครงร่างพื้นฐานเส้นทางการคุ้มครองและการแก้ไขปัญหาข้าวบิดเบือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้แข็งแรงรวมทั้งการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลให้กว้างขวางและเคารพปฏิบัติระเบียบกฎหมายและอื่นๆสำหรับเรียกงานจุดสุ่มในเดือนมิถุนายน2026นี้ของรัฐบาลจะได้สืบต่อสุ่มไส้พันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ผู้แทนทุกประเทศครั้งที่12ของพรรคมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติจาก2026ที่สภาแห่งชาติได้รับรองตามมติ177สปส.ก็คือสภาแห่งชาติสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายต่างๆในมติของสภาแห่งชาติที่พัวพันกับรัฐบาลในนี้เอาใจใส่บางเวียกจำนวนหนึ่งเส้นบาสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงสนหอบด้านโดยสุ่มใส่รักษาความสงบตามแนวชายแดนแก้ไขปัญหาปรากฏการย่อท้อทั้งสังคมต่างๆเป็นต้นปัญหาสแกมเมอร์ปัญหาเรื่องยาเสพติดการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดการค้าขายเถื่อนปัญหาปุ้นจี้สิงทรัพย์คิรักงัดแงะปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนอื่นๆให้ลดน้อยถอยลงคุ้มครองสถานที่บันเทิงสถานที่บริการและการที่พักเซาต่างๆที่คนต่างประเทศมาพักเซาให้ดำเนินถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของสปป.ลาวเล่านี้เป็นต้นสุ่มใส่กาเกียมบรรดาเนื้อในที่จะนำเข้ารายงานต่อกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ปี2026กองประชุมร่วมระหว่างคณะประจำสภาแห่งชาติและคณะรัฐบาลกองประชุมสมัยสามัญของสภาแห่งชาติสุทธิสิบสุ่มใส่จัดตั้งผันขยายทิศซีนนำของท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศต่อกองประชุมรัฐบาลครั้งปฐมบฤกษ์สุทธิสิบก็คือทิศซีนนำของกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารส่วนกลางภาคสมัยที่12ด้วยความรับผิดชอบสูงให้คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นสืบต่อติดตามและกาเกียมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งมีมาตรการเพื่อฟื้นฟูผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างทันการสืบต่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ถ้ำผาบ้านพันไซเมืองร่องแจ้งแขวงเซสมบูรณ์พร้อมกันนั้นก็ให้แขวงเซสมบูรณ์ฮิพอนคนคัวรูปการย่องยอต่อบุคคลนิติบุคคลองค์การจัดตั้งต่างๆรวมทั้งพลเมืองต่างประเทศที่ให้การช่วยเหลือในภารกิจครั้งนี้ให้ทันการและเหมาะสมสุ่มใส่
การเก็บรายรับงบประมาณจากแหล่งรายรับที่มีแล้วให้ครบถ้วนด้วยการสุมไส้การหั่นเป็นทันสมัยให้แข็งแรงและปรากฏผลเป็นจริงหลายขึ้นให้ธนาคารแห่งสปปลาวสืบต่อดัดส่งเงินตราต่างประเทศให้สามารถรับประกันการสนองเงินตราต่างประเทศให้การสำระการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟความถังคุณความมาตรการสนับสนุนด้านการเงินให้สินเสื้อดอกเบี้ยต่ำให้สาวกสิกรได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสืบต่อจัดตั้งมาตรการในการแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟอย่างเข้มงวดและสมทบกับกระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและภาคส่วนเกี่ยวข้องฮิปฮอนกำหนดจุดสุ่มออกแบบสร้างเอิ้นว่าสั่งน้ำมันเสื้อไฟอยู่บรรดาแขวงให้สำเร็จตามแผนการที่วางไว้ให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเอาใจใส่ซีนำแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมในบรรดาแขวงในขอบเขตตัวประเทศเพิ่มทวีเอาใจใส่เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูแล้งและการกาเกียมแก้การผลิตฤดูฝนเพื่อเป็นการฟื้นฟูซ่อมแปลงโครงการสุรประทานซ่อมแปลงและอนามัยของเหมืองอ่างเก็บน้ำและจักสูบน้ำสำรองไว้ในจุดที่จำเป็นทางเอาใจใส่ติดตามเฝ้าระวังต้านและสกัดกั้นและป้องกันโดยกาเกียมวิชาการด้านสัตวแพทย์และเครื่องมืออุปกรณ์ยากันพยาธิและยาปิ้นปัวสุขภาพเพื่อตอบสนองโต้ตาดเอิ้นว่าโต้การระบาดของพยาธิสัตว์ที่อาจจะเกิดขึ้นให้บรรดากระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าการกะเกียมปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติโดยเฉพาะวันที่1มิถุนาภายใต้คำขวัญร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ให้ได้1ต้นต่อคนต่อปีให้กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาซีนำมหาวิทยาลัยแห่งชาติกะเกียมความพร้อมรอบด้านให้การนำขั้นสูงเข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้และระบบพบปะนักเรียนนักศึกษายุมหาวิทยาลัยแห่งชาติให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์กะเกียมปลูกต้นไม้ยุสวนเจ้าอนุวงศ์ให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งฮิปฮอนปรับปรุงแผนผังเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์ระยะที่3สุขยัวบริษัททางรถไฟลาวจีนให้การร่วมมือกับแขนงการเงินเพื่อเข้าไปติดตั้งระบบการเก็บค่าพิเศษการขนส่งแห่ธาตุพร้อมกันนั้นก็กะเกียมความพร้อมรอบด้านเพื่อซ่อมแปลงเส้นทางฤดูฝนโดยเฉพาะเส้นทางหลวงจากแขวงหาแขวงให้มีผลสำเร็จว่าให้มีเส้นทางขาดเล่านี่เป็นต้นพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้ท่านหองแดงยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินซีนำคณะซีนำระดับชาติการสร้างการผลสำรวจพลเมืองที่อยู่อาศัยทั่วประเทศที่พร้อมกวดกาความคืบหน้าโดยเฉพาะความถูกต้องตัวเลขต่างๆเก่าของการสำรวจพลเมืองครั้งที่5ในปี2025สำเร็จโดยไวให้กระทรวงสาธารณสุขเอาใจใส่ติดตามและวางมาตรการป้องกันแก้ไขมาตรการการระบาดของพยาธิฤดูกาลโดยสร้างแผนรับมือแต่หัวทีสร้างระบบรายงานการระบาดเป็นระบบและให้โรงเรียนรับประกันสั่งยาให้มีเพียงพอโดยเฉพาะวัคซีนและยาปิ้นปัวพื้นฐานทั้งติดตามสุขยุและประเมินเกินเกี่ยวกับเรียกงานพัฒนาจุดสุ่มโดยเฉพาะสุขภาพขั้นต้นเป็นต้นน้ำสะอาดวิทายบ้านสุขอนามัยและบ้านสาธารณสุขบ้านแบบยืนยงสุมไส้แก้ไขข้อเสนอของบรรดาแขวงให้ตระพักส่วนกวดกาเคลื่อนบรรดาเอกสารทางการที่ขึ้นกับความรับผิดชอบของตนที่ได้เซ็นยั่งยืนจากในบ้านในเมื่อก่อนเพื่อสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบกันต่างๆให้คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขั้นศูนย์กลางสนองข้อมูลการประเมินบรรดาโครงการขุดคนบ่อแห่ให้บรรดาแขวงเพื่อแขวงสะดวกในการติดตามซุกยู่ให้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีประสานส่วนพบกับแขวงอัตปือและแขวงจับประสักเพื่อลงสำรวจเขตแดนเชื่อมต่อให้ละเอียดจะแจ้งและมีความชัดเจนยั่งประจุจังในตอนท้ายของรายการกองประชุมเห็นดีด้านหลักการฮับพองเอาห้างนิติกรรมจำนวน3ฉบับคือห้างกฎหมายว่าด้วยคังเงินแห่งรัฐห้างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงและห้างดำรัฐว่าด้วยเช่าและสัมปทานที่ดินของรัฐกองกระทรวงได้ซื้อนำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาบรรดาห้างนิติกรรมดังกล่าวไปจัดตั้งปรับปรุงเติมทำบางเนื้อในการจัดเลี้ยงเนื้อในและสร้างโครงห้างนิติกรรมการกำหนดจุดประสงค์การอธิบายคำศัพท์การกำหนดข้อห้ามการกำหนดเนื้อในเวียกงานโฆษณาปลุกระดมและมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆเฮ็ดให้บรรดานิติกรรมมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และละเอียดจะแจ้งหัดกลุ่มสอดคล้องกับบรรดากฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายที่ได้ประกาศนำใช้แล้วเพื่อสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ยังมีประสิทธิผลดีขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกร้องมายังบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลจงนำเอาแผนเวียกงานจุดสุ่มประจำเดือนมิถุนายน2026ที่กองประชุมได้เป็นเอกภาพการไปปรับปรุงเข้าในเวียกงานของแขนงการตนให้ละเอียดมีการแบ่งความรับผิดชอบให้การจัดตั้งบุคลากรแต่ละขั้นมีคาดหมายเวลาสำเร็จชัดเจนสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของรัฐแขนงการให้แข็งแรงและได้รับผลดีตลอดไปขณะนี้เวลา 7:53 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
เวลาที่เหลือนี้ทางรายการจะท่านได้ติดตามเบื้องเกี่ยวกับการการประกอบความคิดความเห็นจากบรรดาท่านผู้ฟังอันนี้จากการแก้วสุวรรณศรีบนมาติดตามรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าแจ่มแจ้งดีพร้อมด้วยอันนี้จาก NP บันนี้เพิ่นว่าอะไรเพิ่นว่าสบายดีอาจารย์สอบเพียงคำฮักสบายดีเช่นกันเด้อพร้อมด้วยแดนก็มาเมื่อนี้ทางเมืองใส่สถานพร้อมจัดพิธีปาฐกถาวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กน้อยสากลวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งและวันสิ่งแวดล้อมโลกแห่งชาติอ่ะขอขอบใจยังเสื่องนะที่แจ้งผลการรับฟังและเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวต่างๆทองเพชรสิทธิเดชนี่เพิ่นว่าติดตามจากกองพันน้อย414อันนี้สมหมายบ่นี่เพิ่นว่ารับฟังรายการนิโยเสียงชัดเจนดีพุทธไซมุนตีติดตามรับฟังจากกองพันน้อจากกองพัน233บัวซุกติดตามเป็นปกติจากทางสําเหนือมื้อนี้สภาพอากาศมีแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเลยเปรียบเสมือนดังนครหลวงเวียงจันทน์อันนี้บุญปันรับฟังอยู่ปัจจุบันนี้น้อยอันนี้จากน้อยเพิ่นว่ารับฟังทุกๆมื้อทางวิทยุบางมื้อกะทาง Facebook น้อยนี่เพิ่นว่าท่านจากโรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงเซกองรับฟังเป็นประจำและแจ้งดีอันนี้จาก4บ่นี่ติดตามเป็นประจำทุกมื้อโดยอาจารย์สเปกครับจากทางเมืองสมุยเมืองสมุยตำบลแขวงสารวันอันนี้จากทั้งหลวงน้ำทาเพิ่นว่าอากาศปลอดโปร่งดีเที่ยงประกันรับฟังแต่ละบอนแต่ละที่ไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาในรายการเหลือเพียงแต่5นาทีจะถึงเวลา8โมงมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วทางรายการให้ท่านได้ฟังข้อมูลคอนเซิร์นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นถาวรวิเศษศรีบัวทองศรีสมบัติสุขสวรรค์สุขสนิทในสังคมเสียงทั้ง3ท่านสอบแข่งกำลังผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พ่อกันใหม่มืออื่นเศร้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุดสุดสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: านสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ควมไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบวทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: มูเฮาถามแน่อันพนักงานคนต่างประเทศก็จำเป็นเข้าประกันสังคมบ่
3: ตัวกระสร้างว่าก็ต้องได้เข้าคือกันกับพนักงานคนลาวหั่นละ
2: แต่คนต่างประเทศเขามีประกันภัยอยู่บ้านเขาละได้มาประเทศลาวต้องได้เฮ็ดตื้มอีกวะ
3: อ้าวมันบ่ต่างหยังกับคนลาวเวลาไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ต้องได้เข้าตามระเบียบกฎหมายบ้านเขาคือกันกับคนต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่บ้านเฮาเช่นเดียวกัน
2: ก็แม่นคุ้มตู่ได้เนาะแล้วคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหยังแด
3: จะเป็นพนักงานคนต่างประเทศหรือพนักงานคนลาวก็จะได้รับการคุ้มครองคือกันได้รับทั้งหมด9อุดหนุนนับแต่ปินปวดสุขภาพอุบัติเหตุแห่งงานออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและวางงานและพิเศษสำหรับคนต่างประเทศเวลาหมดสัญญาแห่งงานจะกลับคืนประเทศแม้สามารถขอเงินบำเหน็จนำประกันสังคมได้แต่ผู้เกี่ยวต้องมีเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนหรือ1ปีขึ้นไปจึงสามารถขอรับได้
2: โอ้ก็ดีได้เนาะทำอิดเฮาคิดว่าได้แต่ปินปวดสุขภาพบ่คิดว่าคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหลายปานนี
3: ้ถ้าตัวสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปเบอร์1508สายด่วนประกันสังคมในวงราชการนอกนั้นเพิ่นยังมีทีมงานให้ข้อมูลถึงสถานที่โดยบ่เสียค่านำอีกได
2: ้โอ้ขอบใจตู่ได้หลายเด้อ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: สิไปใส่เด้ลุงคือมาแต่เช้าแท
6: ้โอ้ยก็ว่าสิมาชวนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
5: เทื่อนี้บ่ได้เข้าป่าเลิกที่ลุงหลานสิบ่ได้เก็บหยังไปหลายได
6: ้มื้อแลงก็กลับมาเพราะฤดูแล้งนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกะฮอกกะแตสัตว์ป่าทุกชนิดแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาแล้ว
5: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
6: สิเป็นหยังเด้ก็เดี๋ยวว่าพวกเฮาเคยเฮ็ดมาอยู่จูดปลาล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องปลาของดงมาขายนี่นะ
5: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดปลาเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องปลาของดงแบบรับศูนย์แล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต่อเนื้อที่ป่าไม้จากไฟไหม้ล้ำป่าได้ลุง
6: บ่มีไผฮู้ดอกว่าจูดปลาเพื่อล่าสัตว์ พวกเฮาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่ซั่นตัว
5: ตัวบ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดป่าและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตะเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขาหนีไปใส่บ่รอดดอกปีกานี่ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
6: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
5: ก็แม่นหั่นแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆหั่นน่ะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตะเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
6: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
5: แม่นๆเห็นดีน้ำลุงว่านั่นแหละ
7: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
1: ตุ๋น
5: หึ
1: คู่บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
1: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวแมวแมวมานี่มานี่แมว
8: มันหยังห้องเป็นจะตกใจแท้ล่ะ
5: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
8: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
5: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแฮงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามปากไงเห็นว่านี
8: ่สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้ว
5: หึ
8: บ่แม่นอยากไปยามใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
5: เว้าหยังอีก
8: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
5: อ้าว
8: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดธาตุเหล้าเช้า4ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไปบ่ต้องไป
5: อ้าวคันซั่นก็สิได้จบก่อนซั่นน่ะ
9: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง

มือจับพวงมาลัยใจคิดถึงกฎระเบียบจราจรสวยลดพรอุบัติเหตุสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันศุกร์ออกอากาศในเวลา 8:00 น. 9:00 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz และได้แชร์ส่งต่อออกไปเนาะผ่านทาง FM 94.3 MHz นอกจากนี้ท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตก็เข้ารับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพ่อกับท่านผู้ฟังในมื้อนี้ทำกลางบรรยากาศแสงแดดออกแต่เช้าๆท่านผู้ฟังหลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าแล้วเนาะสำหรับมื้อนี้พบพ่อกันบางคนนี่ก็เดินทางอยู่เนาะขับขี่รถไปเรียกไปงานบางคนนี่ก็ฮ้อนห้องการแล้วท่านใดที่กำลังขับขี่รถเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้นำไส้เส้นทางใดจุดใดการเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเติมโดยเฉพาะในสมองฮิบด่วนแบบนี้ท่านผู้ฟังหลายจุดเนาะก็ยังมีความแออัดอยู่บ่ว่าจะเป็นทั้ง3แยก4แยกต่างๆเนาะการใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันการเดินทางเป็นขึ้นใดมิตรรายการถ้าว่าพบเห็นจุดใดที่ยังบ่สอดคล้องก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเฮาได้เนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งหน้าไมค์หรือว่าหลังไมค์ก็ได้030 5787052หรือว่าท่านใดที่มีโอกาสเดินทางไปทั้งต่างแขวงแดนเนาะอยากโทรมาเล่าแชร์ประสบการณ์ในการเดินทางก็สามารถมีส่วนร่วมได้เด้อท่านผู้ฟังโทรมาเรามาเว้าสู่กันฟังเนาะว่าในแต่ละจุดที่ว่ามิตรรายการมีโอกาสได้นำไส้เส้นทางแต่ละเส้นทางนี้เป็นขึ้นใดการไปกันมานี่พบความยุ่งยากหรือบ่เส้นทางสะดวกสบายดีหรือบ่หรือว่าจุดใดที่อยากฝากเตือนเพื่อนห่วมทางที่ว่าขับขี่รถน้ำกันว่าจุดนี้ยังไปบ่ได้เด้อจุดนี้มีการซ่อมแปลงเด้อก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเฮาได้เนาะและสำหรับมื้อนี้ทางรายการขับขี่ปลอดภัยมีนักสัมภาษณ์ทางพันโทเดลือซาสัญญาสารห้องแผนกตำรวจจราจรนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นจะได้รายงานเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในนครหลวงเวียงจันทน์นี้เกิดขึ้นน้อยหลายปันใดกับรอท่าติดตามรับฟังน้ำกันและอีกท่านหนึ่งก็คือทางพันโทอัมพรคำอุ่นทอนห้องแผนกตำรวจผู้ซีนำเวียกงานจราจรทางเมืองไซเซตาเนาะเมื่อนี้เพิ่นก็จะได้เข้าห่วมรายการนำพวกเขาเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เพิ่นก็ติดภารกิจแน่บ่สามารถเข้าห่วมรายการได้ก็เลยเลื่อนมาเป็นมื้อนี้ท่านผู้ฟังจะได้ให้เพิ่นรายงานเนาะสภาพการจราจรโดยรวมอยู่ในขอบเขตเมืองไซเซตาตอนเช้ามื้อนี้เป็นขึ้นใดแดแล้วก็จะให้เพิ่นสรุปตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลายคนก็อาจจะเห็นแล้วเนาะผ่านทางสื่อออนไลน์ก็คือมีอุบัติเหตุอยู่ทางบ้านหนองเนียงก็คือมีรถที่ไปต่ำเอารถที่จอดแคมทางแล้วก็ต่ำเอาห้านขายาารายละเอียดนี้ก็จะให้ทางพันโทอัมพรคำอุนทรรายงานเติมเนาะหรือว่ามิตรรายการท่านใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเขาอยู่อยากประกอบส่วนอยากฝากคำถามไว้ก็สามารถมีส่วนห่วมได้เนาะหรือว่าปัญหาใดที่ได้ครับการแก้ไขแล้วก็สามารถแจ้งมาทางรายการพวกเขาได้เติมหรือว่ายังมีจุดใดที่ยังคงค้างอยู่ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเขาได้เติมเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นทางหรือว่าไฟเยื้องทางระบบไฟอำนาจป้ายโฆษณามันหักมันเปเพหรือว่าป้ายเตือนการสัญจรมันลืบตัวหนังสือลืบจึงสิมีรายการก็สามารถแลกเปลี่ยนส่งข่าวผ่านทางรายการพวกเราได้เนาะ030 5787052สำหรับท่านใดที่กำลังเดินทางอยู่ในตอนนี้ท่านผู้ฟังพวกเขากาฝากความเป็นห่วงเป็นใยเติมโดยเฉพาะในสมองฮิบด่วนแบบนี้การนำไส้เส้นทางในแต่ละจุดโดยเฉพาะก็คือจุดที่มีสถานีของรถเมย์ BRT นี่นะรถทั่วไปห้ามนำไส้เด้อมิตรรายการเพราะว่าช่องทางของที่ภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นได้กำหนดก็คือแลนได้เฉพาะรถเมย์ BRT เนาะฉะนั้นรถทั่วไปก็ให้นำไส้ซองทางปกติไปก่อนท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาความแออัดหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุดังที่พวกเขาก็เว้ากันเรื่อยๆในจุดนี้ก็ยังมีรถทั่วไปนี่ขี่อยู่ในซองทางของรถเมย์ BRT อยู่การไปกันมานี่ก็สังเกตเห็นยังพบความยุ่งยากเนาะเพราะว่าบางจุดนี่ก็เป็นทางคบทางเลี้ยวในบางคน
ยังถือเบายังมักง่ายไปเลี้ยวบอนทีเพิ่นบ่ให้เลี้ยวบางครั้งนี่ก็อาจเกิดอุบัติเหตุฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันท่านผู้ฟังเพื่อว่าจะเฮ็ดให้อุบัติเหตุนี้ลดน้อยถอยลงเฮาก็ต้องเป็นเจ้าการน้ำกันเติมเด้อสำคัญก็คือการเคารพกฎระเบียบจราจรเพราะว่าการเดินทางกันไปกันมาพวกเฮาก็อยากให้ทุกคนไปมาด้วยความปลอดภัยและก็สิ่งที่สำคัญเนาะขับขี่รถบอกว่าจะเป็นทั้งรถจักรนี่ก็ต้องได้ใส่หมวกกันกระทบทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนการเดินทางบอกว่าไปใกล้หรือว่าไกลก็บอกให้ถือเบาบอกให้มักง่ายเด้อต้องได้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงเนาะต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังขับขี่รถนี่ก็ขอให้ทุกคนมีสติน้ำกันทุกข้างโดยเฉพาะขับขี่รถเวลาที่เฮาหยุดเฮาจอดต้องได้มีสติเพราะว่าสังเกตเห็นหลายคนนี่ก็ยังขาดสติอยู่บางครั้งนี่จุดใดที่มีระบบไฟอำนาจหยุดแล้วไฟเขียวแล้วก็ยังบ่ไปอันนี้ก็ต้องได้เบิ่งคืนน้ำกันเนาะท่านผู้ฟังต้องได้มีสติทุกครั้งในการขับขี่ยานพาหนะและก็ประชาสัมพันธ์เติมเด้อท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ยังบ่ทันได้มาหับเอาคาสุดคาสุดเซยเนาะก็คือเส้นทางผู้ที่ถึกแล้วเส้นทางรถไฟลาวจีน

0: บ้านสูงไปเหนือสูงไปใต้ละกาทางบ้านโพนค้ำบ้านโพนมวงบ้านนาคาบ้านนางาบ้านบัวบ้านหนองสะบ้านศรีวิไลบ้านโพนไซบ้านโพนทองบ้านโพสีและบ้านนาดีและสำหรับเมืองไซธานีก็มี8บ้านเนาะก็คือทางบ้านหนองพญาบ้านนาทมบ้านสะพังขนงบ้านหนองเวียงคำบ้านดอนนูนบ้านไซบ้านดงสังหินและบ้านโคกใหญ่และสำหรับเมืองไซเศรษฐาก็มี9บ้านนั่นก็คือบ้านโซกใหญ่โซกน้อยนาเบียนโพนทองบ้านดุงบ้านนาไหบ้านไหคำบ้านนาควายขางและบ้านนาควายใต้และกระทั่งเมืองหาดไซฟองมี2บ้านเนาะก็คือบ้านดงพลแทนและบ้านดงพลสีสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ได้ฮับฟังผ่านไปแล้วอยู่ในเขตบ้านใดก็ให้ฮิปฮ้อนมาฮับเอาเด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าตามเพิ่นแจ้งการนี่นะอนุรักษ์ก็คือแจ้งมาตั้งแต่เดือนมีนาแล้วเนาะแล้วก็กำหนดจนถึงวันที่18มิถุนาถ้าว่าท่านใดที่บ่มาพัวพันหาองค์การจัดตั้งทางภาครัฐนี่ก็จะได้โอนเอากรรมสิทธิ์เป็นทรัพย์สินของรัฐสนานกาท่านใดที่ได้ฮับฟังผ่านไปก็ขอใหไปแจ้งเนาะแล้วก็ให้มาฮับเอาบอกพี่บอกน้องท่านใดที่ว่ายังบ่ทันได้มาฮับเอาเทื่อก็ให้ฮิปฮ้อนพออีกพอเท่าใดมื้อนี่ก็จะฮอดวันที่18ล่ะ
1: แม่นแล้วกลางเดือนแล้วแต่ว่าพวกเฮาก็ได้แจ้งเป็นประจำเพื่อว่าบางคนฮู้ข้อมูลข่าวสารซาเด้
0: เจ้า
1: ต้องบอกกันตื่นถ้าว่าแจ้งการฉบับนี้ถึงทางการบ้านจังซี
0: ่เจ้า
1: ให้ในบ้านประชาสัมพันธ์ซวยเพื่อว่าลูกบ้านจะได้หับหูแล้วก็ไปเอาค่าทดแทนน้ำกัน
0: เจ้ามื้อนี้พวกเขากะดังที่ได้แจ้งตอนต้นรายการเนาะว่ามีนัดสัมภาษณ์ทั้งพันโทเดชหรือสาไสยสารแล้วตอนนี้พวกเขาก็จะให้ทางทีมงานพวกเขาประสานหาทางพันโทเดชหรือสาเติม
2: เจ้า
0: สำหรับมีรายการท่านใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเขาอยู่ในตอนนี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนคำคิดความเห็นผ่านทางรายการพวกเขาได้แล้วก็ทักทายสบายดีมีรายการอีกเท่านึงเนาะสำหรับท่านที่หาก็ข่าวหับฟังผ่านทาง Facebook Live ของพวกเขาทั้งเพจ Lounisnal Radio แล้วก็ทั้งเพจรายการขับขี่ปลอดภัยสามารถประกอบความคิดความเห็นผ่านทางรายการพวกเขาได้เนาะเขียนเป็นข้อความมาก็ได
2: ้
0: หรือว่าส่งมาทางเพจส่วนตัวของรายการพวกเขาก็ได้เนาะเสิร์ชเข้าไปทั้งเขียนเป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัยหรือว่าสะดวกอยากออนไลน์สายหน้าไหมแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นน้ำกัน0305787052
2: เจ้ายินดีต้อนรับในรายการเนาะวังกี้นี้เส้นทางถนนไกรสอนพรหมวิหารท่านผู้ฟังรถแออัดยาวเหยียดยาวเพราะว่าเมื่อวานนี้กับห้องเฮียนพักมันบอกแล้วกับพ่อแม่ผู้ปกครองเสียโอกาสพักน้ำลูกน้ำก็เลยว่าลงเมื่อวานนี
0: ้
2: กงกันข้ามมื้อนี้ท่านผู้ฟังเบื้องเข้าแออัดยาวเหยียดมาตั้งแต่กิโลเมตรที่6ก็คือหลัก6มาฮอดประตูสายเหง้าเลยดังนั้นผู้ใดเฝ้าเวียกเฝ้างานนี่โอ้ถือว่าเมื่อนี้เนี่ยไปบ่ทันของลาของการแล้วเนาะจังใดก็ตามท่านผู้ฟังรถแออัดก็ขอให้ใจเย็นๆค่อยไปค่อยมาบวกกับมื้อนี้อากาศก็ฮ้อนแดใจคนก็จะฮ้อนตามอากาศนำ
0: เจ้า
2: แต่ต้องคอยต้องได้ระวัง
0: เจ้าต้องได้ใจเย็นๆเนาะค่ะขี่รถนี่ท่านผู้ฟังใจฮ้อนบ่ได
2: ้
0: ได้บางคนนี่ใจฮ้อนถ้าว่ามีรถสวนทางมาได้1กับบีบแก่บางคนนี่ก็โอ้เลือนแวนใช้น้ำเสียงที่บ่เหมาะสมเว้าจ๋าที่บ่สุภาพกับ
2: นี้ได
0: ้ฉะนั้นขับขี่รถก็ขอให้ทุกคนใจเย็นๆไว้เนาะคอยไปคอยมาไปซะปลอดภัยได้ดีกว่าไปไว้แล้วใจฮ้อนมันมีความเสี่ยงหลายต่อการเกิดอุบัติเหตุสำคัญก็คือการตวงรักษาระยะห่างให้มันได้เนาะขับขี่รถนี่ก็เพื่อความปลอดภัยการไปกันมาพวกเราก็ยังให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัย
2: แม่ละ
0: ตอนนี้พวกเราจะให้ทีมงานประสานหาทั้งพันโทเด็ดหรือซาเติมเนาะเพราะวันนี้พวกเราก็ม
2: ีสัมภาษณ
0: ์เนาะจะให้เป็นรายงานเกี่ยวกับปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอยู่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์นี่ผ่านมานี่เกิดขึ้นน้อยหลายปันใดหลายคนนี่ก็อยากรับรู้น้ำกันว่าในระยะผ่านมานี่เกิดขึ้นน้อยหลายปันใดแต่ว่าตามที่เพิ่นได้รายงานมากะถือว่าเกือบทุกๆอาทิตย์เนาะที
2: ่
0: เพ
2: ิ่
0: นได้เข้าร่วมรายการก็ถือว่าอุบัติเหตุนี่ก็ยังเกิดขึ้นอยู
2: ่มีตัวเลขทุกอาทิตย์เลย
0: เจ้าม
2: ันปัจจักบ่ได้ทางไปฟังแต่ว่าบางเทื่อเฮาสามารถหลีกเลี่ยงได้
0: เจ้า
2: ด้วยการปฏิบัติระเบียบอย่างเคร่งขัดแต่ว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ฝากเตือนมาเป็นประจำนั่นแหละแต่บางคนก็ปฏิบัติได้สมเสยบางคนที่ยังเฮ็ดบ่ได้อยู่ก็ขอให้ปรับเปลี่ยนคืนใหม่เข้าสู่ระเบียบแล้วทุกอย่างมันจะดีท่านผู้ฟังเป็นต้นแมนการล่วงแฝงอำนาจเป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่า ความลึงเคยของตนเองล่วงอยู่จุดนี้จุดต่อไปก็ล่วงไปเรื่อยๆบ่ซะพอแต่มื้อ

0: นี่ได้ทุกมือเฮ็ดแบบนั้นถ้าว่ามือใดไปก็แม่นเฮ็ดแบบนั้นตลอดอันนี้บ่ได้ท่านผู้ฟังย่านแท้ๆย่านเกิดอุบัติเหตุ
1: เจ้าสำหรับท่านใดที่ว่าบ่เคารพกฎระเบียบจราจรนี่ก็ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะเน
0: า
1: ะให้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันเพื่อว่าการไปกันมามีความลงเรียนสะดวกสบายลดพรต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
0: เจ้าตอนนี้พันโทเดชหรือสาอยู่ในสายแล้วสบายดี
2: เจ้าสบายดี
0: เจ้าได้เจ้าสบายดีตอนเช้าโอกาสดีที่ทานได้ร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้เนาะก็อยากลมเรื่องปัญหาการใช้รถใช้ถนนที่นครหลวงเวียงจันทน์เป็นแนวใดตามที่ทานได้รับการรายงาน
2: อยากขอเพิ่มเสียงหน่อยนึงเด้อบ่อยากได้ยินปานใด
0: เจ้า
1: เสียงคอยบ่ทานได้ยินแจ้งบ
2: ่เออได้ยินแจ้งบัดนี้ครับ
0: เจ้าเจ้าอยากถามท่านตื่มเนาะโดยเฉพาะแมนการใช้รถใช้ถนนที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยรวมนี่เป็นขึ้นแนวใดทาน
2: เจ้าถือว่าคือว่าการประเจ้ากับอีกเรื่องเนาะตามนายทั้งแผนกตำรวจจราจรแล้วก็รถยนต์เนาะ
0: เจ้า
2: พลังงานสภาพของเจ้าเนี่ยผู้พิเศษที่เกิดขึ้นในที่ผ่านมาเนาะ
1: เจ้า
2: คือว่าเมื่อที่ผ่านมานี่สภาพการจราจรมาเบื้องแรกโดยรวมกับการจราจรมันคล่องแคล่วอยู่เน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: เดินได้ในช่วงเพราะว่าอินไซช่วงระยะนี้ลูกหลานลูกหลานนักเรียนกันมันได้เสียงแล้วเนาะเด็กจนมาประถมมัธยมและม.ปลายจำนวนหนึ่งของหนึ่งเรียกว่าได้เสียงเด
0: ือ
2: นน
0: ั้
2: นนะครับ
0: เจ้า
2: ครับเรียนกลางถือว่าคนเกิดมีการทำเรียนการจราจรกันมาผ่านนาสับโขับผ่านนาเนี่ยตัวปัจ
0: จั
2: ยไปมาสะดวกสบายอยู
0: ่
2: เป็นอย่างนี้ปฏิเสธบริบางช่วงบางเวลาต้องในบางสถานที
0: ่
2: ก็มีการจราจรในอัดน้อยนึงในกระบวนการในกระบวนการดูเนาะระบางจุดมีเจ้าหน้าที่ของเราไม่ได้เอาใจใส่ติดตามระบายการจราจรเพื่อในความสะดวกในการจราจรไปมาในสะดวกของแถวอะไรเน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: ปฏิต่อกับสภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ผ่านมานี่นับแต่วันที่25/3/X/5สมทบคือว่าอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกน้องนี่เกิดอุบัติเหตุมีทั้งหมดจำนวน3 พิธีเรื่องเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าน
2: ั้นมีการอัปเดตเล็กน้อย21,000คนอาชีพการและใช้การบริเวณคันส่วนผู้ขับขี่และผู้งมเดือดห้ามไม่ได้บาดเจ็บเสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย10 คน
0: ตั
2: วเฉลี่ย3,600และเสียชีวิต5 คนก็ถือว่ามีตัวเลขการสูญเสียสำคัญเสียชีวิต
0: เ
2: น
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: หน้าที่ของเราครับขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องผู้ประสบเหตุและเสียชีวิตครั้งนี้เน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเจ้าอยากให้พันโทเดชฤษาลงรายละเอียดเติมเนาะตัวเลขของผู้เสียชีวิตเจ้า
2: เจ้าตัวกับตัวเลขของผู้เสียชีวิตนี้ก็คือกรณีที่หนึ่งเกิดเหตุในเวลาประมาณ19:47 นเกิดเหตุอยู่เส้นทางเด็ก41เขตบ้านคานา3เมืองตังตองตะลันจันเน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: เป็นผู้จับเกิดเหตุห่วงกับรถบรรทุกแล้วไม่ได้ถูกบีบจับเสียชีวิตคาที่
0: เจ้าก
2: รณีที่2มันเกิดเหตุในเวลาประมาณ3:30 นของวันที่27/5/2006เหตุรถจับเกิดเหตุห่วงกับรถยนต์อยู่เป็นทางเด็กที่ชีวิตด้วยกัน
0: อ
2: ย
0: ู
2: ่ตีแง่พลังบ้านการขับเมืองชีโกตะบองพอลิเมจันมันมีไปรับเป็นเอลเอฟปุรปีรถจักรเสียชีวิตปฏิเสธในปัตตานีที่การมันเกิดในเวลาโมงหนึ่งตอนดึกเนาะของมันที่เข้าเดินผ่านของมันตรง
1: เนา
2: ะเป็นรถจะย้อนจำท้ายรถบรรทุกเนาะที่จอดอยู่ทางอนาเขตเป็นบ้านสามีซ้ายเมืองชายทะเลเขาเลย
0: จ
2: ้
0: ะ
2: เรื่องรถของคนเกิดยังเฉียดชีวิตปาร์ตี้เช่นเดียวกันที่มันเกิดเหตุในเวลาประมาณ23:40 นของวันที่29เดือน5ตุลาคมเป็นเหตุรถจักรต่ำรถยนต์อยู่ทางในบ้านนาต่างเวยเมืองชีพัฒนาเขาเลย
0: จ
2: ้ะกำลังเกิดในอุบัติเหตุจักรปาร์ตี้สังหารคุณน้ำโชว์หมอในเฉียดชีวิตในเดือนต่อมานี่เนาะกรณีที่5กรณีที่ใต้นี้มันเกิดในเวลา10:09ของวันที่9ของวันที่10:53ที่ของวันที่30เดือน5ตุลาคมเหตุเกิดระหว่างรถจักรกับรถบรรทุกเนา
0: ะเจ้า
2: การเกิดเหตุของกูครับตอนท้ายรถจักรเกิดวิทย์ปาร์ตี้เกิดเหตุเกิดบ้านให้เมืองในทะเลเขาเลยไม่จัดเนาะหรือว่าก็ขอกรณีคนเสียชีวิตทั้งทางคนนี้อีกที่หนึ่งทางเจ้าหน้าที่ผมบอกเขาขอแสดงความเสียใจครับ แต่ชีวิตน้องเขาปวดผมเสียชีวิตน้องตอนนี้เขาปิดแค่น้ำลาย
0: เจ้าเจ้าพวกเขาอยากรู้สาเหตุเติมเนาะมีความไวมีเมาบ่หรือว่าจังไหนนี่ท่าน
2: เจ้าตัวเขาขาดสาเหตุนี่มาเบิ่งแล้วกันรับรับกันเกิดเอาแล้วนี่ที่นึงเนาะลมมันจักเกิดจักลมชุกมันเกิดเองเจ้าลมมันชุกนี่มันที่เอาโป่งหรือว่ากินมาตามมาเบิ่งจักเน
0: า
2: ะ
0: โอ้เจ้า
2: เกิดที่สองนี่มันหลุดจากรถยนต์นี่เกิดนี้จะดังคำนี่คือว่าการโผล่ดูทางคนทางเงี้ยคือว่าดูฝ่ายกับชูไว้แล้วก็บอกมีการต่อชิดในกันเน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: ตัวเลขที่สามนี่มันรถยนต์ต่ำถ้ารถบรรทุกติดจอดอยู่บนบ้านต่ำใช่นี่ครับอยากรับเบื้องต้นดีจ้าแต่ดีได้ของบริการใช่ไหมปกติรถยนต์ใช้ของไว้เกิดโอเคแต่ว่าปกติจะดื่มชิงมึนเมาหรือบ่อนี่ตั้งใจจะดีบ่อนอย่างเช่นของมูลตึกเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเจ้า
2: อย่างวันนี้ที่สี่มันกรณีตัวนี้จังเวอร์นี่แม่งกรณีรถขี่ทั้งสองฝ่ายมีความไวแล้วครับตำรวจคือว่ากินชวนทางกันเดี๋ยวไฟนั้นกินชวนคิดทางอีกไฟนึง
3: เจ้าเจ้า
2: ส่วนกรณีที่หาอยู่บ้านไหนทางอ่อนนี้หรือว่าอันนี้ในยังบริษัทจีนก็เลยมีความยังคิดเก็บกับผมมันตึง
3: เจ้า
0: เจ้าถ้าว่าสมเทียบกับอาทิตย์ก่อนกับอาทิตย์ปัจจุบันที่ว่ามันเกิดเหตุนี่ตัวเลขนี่น้อยหรือหลายท่านมีตัวเลขหลุดลงบอลจุดนี
2: ้ก็ถ้าสมเทียบตัวเลขที่เกิดเหตุแต่อาทิตย์ผ่านมาคือว่าชูชีกันเนาะค
0: ือ
2: ว่าอาทิตย์ผ่านมามันเกิดเหตุทั้งหมด33แต่อาทิตย์นี้เกิด34
0: เจ้า
2: เรื่องว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตมันเพิ่มขึ้นจำนวน3คนเนาะ
0: เจ้าเจ้าเจ้ามีผู้เสียชีวิตถึง5คนโอ้อันนี้ทางรายการของเราก็แสดงความเสียใจต่อเหตุที่มันเกิดขึ้นในเมื่อมันเกิดแบบนี้ทางเจ้าหน้าที่อยากเตือนผู้ขับขี่แนวท้ายให้ไปมามีความปลอดภัยท่าน
2: ก็ปัญหาที่เหตุเกิดเนาะปัจจุบันนี้ก็มาเบิ่งอยู่นครเรืองจันทร์กับคือที่โรงพยาบาลคือว่ายังมีหลายเหตุเกิดขึ้นทางถนนทางบัวดิเป็นทางหลวงแต่คือเส้นทางเอสบันเนาะทางหอมทางน้อยตามบ้านตามเมืองหรือว่ายังมีสิ่งปกติก
0: ็
2: ตามที่ว่าจะมีการสูญเสียหลายน้อยมันก็บวกเสมอไปเนาะฉะนั้นอีกนึงพระเจ้าต่างนายทางตระแหน่งบนประเทศแล้วยันก็จะขอฝากถึงผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนเนาะผู้ขับขี่อะไรเป็นหลัก
0: หลัง
2: จากที่ทำเป็นในมิชติการใช้ความไวต่างๆแต่ให้เบิ้งสภาพเส้นทางที่ฝ่าอากาศแล้วก็การใช้เกียร์ซึ่งกันและกันการเข้าชูทั้งปุบทั้งเงี้ยตรงกลางโดยที่ผู้มีไฟอำนาจบังคับไอ้คนคุมไว้ลงแล้วก่อนเน
0: า
2: ะ
0: จ้า
2: วไอ้เบิ้งว่าพร้อมขับประกันปลอดภัยแล้วก็ชิดต่อเดินทางไปมาเบิ้งในชนหลายปานมานี่ตาผู้ขับขี่รถนี่เข้าชูทั้งปุบทั้งเงี้ยนี่โบคำนึงถึงความปลอดภัย
0: จ้าว
2: ผู้อยู่ทั้งเงี้ยกับสปีดสิบทีผู้ย้อนน้อยกับผู้มาเอาคนหยุดคอยเบิ้งทั้งเงี้ยได้แล้วนี่แล้วยังเป็นปัญหาที่ต้องเจอเขาแล้วอีกปัญหาหนึ่งปัญหาผู้ที่ขับรถหลวงไฟอำนาจมาเบิ่งอะไรยังมีอันนี้เป็นว
0: ่
2: าเป็นเยอะบอกว่ารถจักรบอกว่ารถไงบอกว่ารถป้ายอย่างมาเบิ่งละผมเฝ้าผมฟังมาเห็นมันจะเกียดเห็นตอนมืดเวลาโมเข่าการจดเข้าด้วยมีการหลวงไฟอำนาจละอันนี้ก็น่าเป็นห่วงฉะนั้นอยากให้ทุกท่านเราติดใจปฏิบัติกฎจราจรกันให้เข้มงวดนะเว้ยเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเจอเวรเนาะหลีกเลี่ยงปัญหาการเชียร์เวลาเนาะทรัพย์สินสุขภาพชีวิตในที่อย่างนี้ครับชีวิตทีมจะขอฝ่ามือทุกท่านมันเกิดเหตุมามันผู้เสียหลายกับเสียน้อย
0: เ
2: นาะบุตรเมียเพื่อนจะเสียตัวเสียน้ำกันเงินจำของแก้วช่วย
0: เ
2: ยียได้
0: เ
2: งินจำขับเงินแบบซื้อหุ้นน้ำกันมันเกิดเหตุมีผู้เสียหายมากโอ้หลายกี่ล้านร้อยล้านแต่ยาวที่อันนี้เจ้าหน้าที่ฟ้องกับโมยังให้มันเกิดแล้วก็บุญอยากให้บริษัทเชียร์แต่มันก็อยากฝากเพื่อทุกท่านให้เจ้าแม่กันเลยแท้น้องให้ปฏิบัติกฎจราจรอย่างเข้มงวดในบอกพี่บอกน้องบอกลูกบอกหลานผู้บุกจราจรเราบูอยากให้ขับขี่เพื่อขี่ไปแล้วก็อยากให้ไปเรียนไปสอบเสียงเราไปขับขี่เพื่อให้เขาหูจัดระเบียบการจราจรเพื่อประการขับขี่ไปมาเขาจะรู้ว่าเวลาเขาชูทางบกเนี่ยเขาเห็นได้ไห
0: ม
2: เวลาลูกเขาคนใช้ความไวแบบไหนเนาะก่อนจะแจ้งเขาจะบึงทางได้ไหมอาเซียนแต่กิจแจ้งเป็นแต่แจ้งเนาะอันนี้เราอยากให้ทุกคนเอาใจใส่กันได้เนาะ
0: เจ้าต้องขอขอบใจพันโทเดชเลือสารหลายๆเนาะที่ได้สละเวลาห่วมรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้ท่านขอขอบใจหลายๆเนาะที่ให้ข้อมูลละเอียดพอสมควรขอบใจท่าน
2: เจ้าเก็บที่เดียวกัน
0: เจ้าเตือนกันไว้เนาะทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ย้ำกันเติมโดยเฉพาะแม่นการใช้รถใช้ถนนนี่แหละไปมาแนวใดให้มีความปลอดภัยคือเพิ่นบอกฮะแหละมีแต่ความสูญเสียบ่เสียหน่อยก็เสียหลายดังนั้นผู้ขับขี่ขอให้ย่านกลัวต่อสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเฮาบ่สามารถที่จะฮู้ได้ดอกว่ามันสิเกิดขึ้นเวลาใดเมื่อใดกับไผเฮาบ่ฮู้ถ้าว่าเฮามีสติแล้วขับขี่มันก็ปลอดภัย
1: แมนฉะนั้นก็มีสติน้ำกันทุกข้างเนาะในการขับขี่ยานพาหนะบางทีพันโทเดลิซาว่าเพิ่นก็เป็นห่วงได้ด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าอุบัติเหตุแต่ละครั้งที่มันเกิดขึ้นบ่มีแต่ความสูญเสียเสียเวลาเสียเงินเสีย
0: ทรัพย์สิน
1: เสียทรัพย์สินบางครั้งกรณีให้แฮงแมนเสียชีวิตเสียผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัวไปฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเนาะใช้รถใช้ถนนห้ามประมาทในการขับขี่แล้วห้ามนำไส้ความไวเกินขอบเขตสำคัญขับขี่รถก็ให้ถึงซองทางเนาะเพราะว่าขับขี่รถในยามกลางค่ำกลางคืนนี่ยิ่งต้องมีสติน้ำกันหลายขึ้นและในสมองฮีบด่วนแบบนี้เพิ่นว่าหลายคนนี่มักนำไส้ความไวและนำเวลาเด อยากให้ทุกคนนี้ลดพรน้ำกันแล้วกับออกเงินแต่เศร้าๆเนี่ยเนาะเพื่อเวลาไว้อันนี้เนาะเพิ่นว่าเพิ่นเป็นห่วงเพราะว่าหลายคนนี่แหละนะเวลาได้หันเวลาย่านเกิดอุบัติเหต
0: ุ
1: นี่คือทางพันโดเดดเดลิซาเพิ่นก็ได้เว้ารายละเอียดส่งความแล้วเนาะก็เตือนสติทุกคนที่ว่าใช้รถใช้ถนนห่วงกันทั้งเจ้าหน้าที่เองเพิ่นเห็นตัวเลขสูงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหลายจําหลายคนนี่นะเพิ่นก็ไม่ได้ดีใจได้นะคะรวมทั้งมูลค่าความเสียหายในแต่ละอาทิตย์แต่ละทีนี้ก็หลายห้อยล้านก็ขอให้ทุกคนฟังแล้วก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สนใจเนาะไปมาแล้วใดให้รับประกันได้ถึงความปลอดภัยคืออาทิตย์ผ่านมานี่กับอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดนี่34รายมีผู้เสียชีวิตถึง5คน
0: อ
1: ันนี้เฉพาะแต่นครหลวงเวียงจันทน์บ่ได้รายรวมทั้งตังแขวงอื่น
0: ๆ
1: แต่ละว่าตังแขวงนี่ก็มีเด้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอนุรักษ
0: ์มีทุกเมื่อหั่นแหละแต่ว่าพวกเราบ่ได้รับการรายงานซื่อๆแต่ว่าถ้าได้รับฟังการสัมภาษณ์นี่ตัวเลขก็บ่แตกต่างหยังจากนครหลวงเวียงจันทน
1: ์
0: เพราะว่าบรรดาแขวงต่างๆก็มีการใช้รถใช้ถนนคือกันถ้าว่าตัวเลขแขวงใดรายงานมาเป็นศูนย์นี่มีบ่อันนี้ถ้าว่ารายงานมาเป็นศูนย์นี่พวกเขาดีใจเต็มที่มีรายการเน
1: า
0: ะอยากได้ยินตัวเลขแบบนั้นแต่บ่เคยได้ยินย้อนผู้ขับขี่ยังขาดสติอยู
1: ่
0: ยังบ่เอาหัวใส่ใจซาต่อระเบียบยังเมินเสยอยู
1: ่
0: ผู้ที่ขับขี่ยานพนะอยู่ทางต่างแขวงหลายคนได้ที่ว่าเพิ่นไปต่างแขวงแล้วเพิ่นมาเว้าสู่ฟังนะเพิ่นว่าเพิ่นว่าอู้การขับขี่อยู่ทางต่างแขวงนี่ต่างจากนครหลวงเวียงจันทน์หลายถ้าว่าเปรียบเทียบนี่ก็คือนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็ถือว่าปฏิบัติระเบียบได้ดีโดยเฉพาะเรื่องของการใส่หมวกกันกระทบ
1: เ
0: ป็นเรื่องน้อยแต่ทุกคนต้องได้ใส่
1: เจ้าบ่ให้ถือเบาเนาะบางคนนี่ว่าโอ้ไปใกล้ๆนี่ล่ะขี่ออกไปนอกนี่บ่ใส่ก็ได
0: ้เจ้า
1: อุบัติเหตุเฮาบ่ได้ฮู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นตอนใดเกิดขึ้นเมื่อใดแล้วก็บ่ได้เลือกว่าอายุหน่อยอายุหลายบ่ได้เลือกเพศเลือกวัยฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนป้องกันไว้ใส่หมวกกันกระทบบ่ว่าจะไปใกล้หรือว่าไกลมันก็รับประกันได้ถึงความปลอดภัยถ้าว่าเฮาถูกกระทบความหุนแรงมันก็จะลดลงถ้าว่าเทียบใส่หลายเหตุที่ว่าเกิดมานี่ถ้าว่าบ่ใส่หมวกกันกระทบในหัวนี่เวลาที่เกิดเหตุหัวนี่ไปกระทบเอาทั้งขอบทางแน่หรือว่าทั้งใส่พื้นแน่ใส่สิ่งที่กระทบสิ่งแข็งแข็งใส่นะอุบัติเหตุนี้ก็ถือว่าเสียชีวิตคาที่ก็มี
0: เพราะว่าเคยได้ยินบางกรณีที่ว่าเกิดอุบัติเหตุล้มเองสิ่งหนึ่งที่ญาติพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวถามก็คือใส่หมวกกันกระทบบ
1: ่
0: ภาษาเว้าก็คือใส่หมวกกันน็อกบ่จริงนะแต่ว่าบางคนที่ว่าใส่แล้วเนาะก็ขอให้ปฏิบัติใส่แบบนั้นตลอดไปมันลึ่งเคยท่านผู้ฟังถ้าว่าเฮาบ่ใส่นี่คือขาดอันใดอันนึงนี่แหละมันต่างกันอีหลี
1: เด้เจ้าแม่นๆใส่แล้วก็ต้องได้ใส่สายหัดค้างพร้อมได้เวลาบ่ให้ว่าใส่โพแต่แบบว่าเอ้ยมาจังได๋พอสิใส่ซื่อๆเนา
0: ะสบายซื่อๆนะ
1: สบายซื่อๆแต่ว่าเวลาที่เหตุมันเกิดขึ้นมามันลุดออกเด
0: ้
1: ม
0: ัน
1: ลุดออกแต่ว่าคือว่าแหละบางคนเนาะก็คือเฮาคืออนุรักษ์ไปเว้ายกตัวอย่างมาเมื่อกี้ถ้าว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นถ้าว่าเป็นญาติพี่น้องเฮาจะถามเลยได้ว่าได้ใส่หมวกบ่
0: จ้า
1: ถามคําเดียวก่อนแล้วเป็นหยังบ่ผลกระทบให้แฮงบ่ถ้าว่าใส่หมวกกันกระทบแล้วก็ยังอุ่นใจ
0: แล้ว
1: อุ่นใจถ้าว่าอู้บ่ใส่หมวกนี่ก็คึดน้ําอยู่ได้เน
0: า
1: ะ
0: คึดน้ําแล้วต้องได้ไปสแกนสมองพุ่นแล้วต้องได้ไปผ่าตัดพุ่นแล้วถ้าว่ามันให้แฮงนะท่านผู้ฟังเนาะเห็นความสําคัญต่อหมวกกันกระทบเติมเนาะเพราะว่าพวกเราก็ได้ย้ําเป็นประจําผู้ใดที่ว่ายังบ่ทันได้มียังบ่ทันได้ซื้อมาใส่ก็ซื้อมาใส่ราคาก็สามารถเข้าถึงได้อยู่ดอกเนาะมันก็มีหลายรุ่นหลายขนาด หนราคาแล้วก็เอามาตรฐานที่ว่ามันเอาดีเด้นำไส้ได้โดนแน่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าตอนนี้เวลาตามห้องทรง 8:35 นจะให้ทันได้หับฟังโฆษณาจากทางรายการก่อน
3: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวอนันตพันธุ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งเซาะเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกปักรักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าในเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นนาทีของพลเมืองลาวหมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน
4: ทหาร
5: ตำรวจ
6: พนักงาน
7: นักเรียนนักศึกษาน
8: ักธุรกิจ
9: สาวนาก
10: รรมกร
11: พ่อค้าแม่ขาย
12: ปัญญาสน
13: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม
14: ตึ้มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าไหร
15: ่ต้องแอป M Service
16: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
15: ต้องแอป M Service
17: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
15: ต้องแอป M Service
18: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
15: ่ก็ต้องแอป M Service
19: โอ้ว้าวคักแท
20: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
18: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
20: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
21: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: มีรายการรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่นอวังกีนี้ให้ทานได้รับฟังโฆษณาจากทางรายการติดพันกับรายการแน่นอนบรรดาทานที่อยากมีส่วนร่วมจะเป็นหน้าไม้หลังไม้0305787052กล่องขอความสั่นก็เข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์เป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัยหน้าเพจขอขอบใจท่านที่รับชมในปัจจุบันนี้เนาะสามารถส่งข่าวมาได้เรื่องของการสัญจรทุกอย่างมันติดพันกับการสัญจรเด้อถ้าว่าเป็นข่าวๆอื่นๆก็แม่นซุงไปทางรายการอื่นก็ได้แต่ว่าพวกเขาอยากเน้นไปที่ขับขี่ปลอดภัยเน้นไปที่รายการของพวกเขาให้หลายเพราะว่าบางคนก็มีประสบการณ์ในการเดินทางมีประสบการณ์ในการขับขี่ยานพาหนะเนี่ยนะเพื่อนๆว่าเซียนละเป็นมืออาชีพละจังสินะอยากแชร์ประสบการณ์ขึ้นเท่าไหร
1: ่เจ้า
0: ท่านผู้ที่เดินทางบ่เคยเกิดอุบัติเหตุจักเทื
1: ่อ
0: ก็ถือว่าโชคดีได้อันนี้โชคแท้ๆน้องบ่มีไผอยากเกิดดอกท่านผู้ฟังเรื่องของอุบัติเหตุแต่ว่าบางเทื่อผู้ที่ขับขี่รถเก่งกับประมาทก็มีได
1: ้
0: ย้อนความว่าตัวเองเก่งเกินไปนะ
1: เจ้า
0: อันนี้เฉพาะบางคนท่านผู้ฟังแต่ว่าโดยรวมแล้วเฮาสังเกตก็คือผู้ขับขี่ก็ปฏิบัติระเบียบได้ดี
1: เจ้าแม่นละสำหรับท่านใดที่ปฏิบัติได้พวกเขาก็ขอสมเสยเน
0: า
1: ะสืบต่อในการจะตั้งปฏิบัติกฎระเบียบจราจรสำหรับผู้ใดที่ยังละเลงยังถือเบามักง่ายนี่ก็อยากให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซะให้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันโดยเฉพาะก็คือสังเกตเห็นได้เนาะจุดระบบไฟอำนาจหลายจุดหลายคนที่ยังถือเบาอยู่ก็คือบ่อยากหยุดบ่อยากจอดบางคนนี่ก็หยุดจอดจนไกลเส้นทางมาลายอันนี้ยังให้ทุกคนตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ำกันเติมเนาะบ่ว่าจะเป็นทางรถจักรหรือว่ารถใหญ่ให้เข้าสู่ระเบียบน้ำกัน
0: เจ้าขี่ไวพูดบ่เนาะหยุดบ่ทันเลยไกลไปพุ่นไกลฮอดเส้นมาลายไกลไปฮอดเส้นหยุดพุ่นนะจะอยู่ทางหน้าบัดนี้เพิ่นบ่เห็นได้บัดไฟเขียวสิขึ้นเพราะว่าไฟเขียวอยู่ด้านหลังเพิ่นหรือว่าอยู่ซึ่งหัวเพิ่นเพิ่นวางเวลาไฟเขียวนี่มูได้ปีบแก่ไล่และเพราะว่าเพิ่นบ่เห็นกายไปโพดท่านผู้ฟังเวลาที่จะฮอดไฟอำนาจมันมีเส้นมาลายทั้งหน้าลดลงมากับแม่นเส้นขาวขีดยาวๆเป็นเส้นยุด
1: เจ้า
0: เพิ่นเอิ้นว่าต้องจอดหลังเส้นหยุดท่านผู้ฟังสังเกตง่ายๆเลยพวกเราได้แนะนำเป็นประจำเรื่องของการสังเกตบ่เฉพาะแต่สังเกตเบื้องแคมทางป้ายห้ามป้ายเตือนต่างๆหน้าทางได้ท่านผู้ฟังมีเครื่องหมายจราจรคือกันเพียงแต่เฮาศึกษาเฮาเรียนรู้บางคนก็เรียนรู้ด้วยตนเองศึกษาสังเกตด้วยตนเองคอยเข้าใจไปบางคนก็บ่ได้ผ่านโรงเรียนเด้แต่ว่าเพิ่นตื่นตัวในการเรียนรู้ในการปฏิบัติระเบียบก็ขอส่งเสริมบรรดาท่านถ้าว่าผู้ใดที่ยังเหมือนเสยอยู่ปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่บ่ราบ่สวยดอกถ้าว่ามันเกิดอุบัติเหตุมามันยุ่งยากแล้วก็มีแจ้งการเนาะสำหรับแจ้งการของแผนกโยธาธิการและขนส่งท่านประปังเรื่องหลีกเลี่ยงการสัญจรสัวขาวอยู่เส้นทางด้านหน้าศูนย์ปัสเตอร์ลาวแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงวิจันทร์แจ้งมายังคู่เทใส่รถใส่ถนนในนครหลวงวิจันทร์ระหว่างวันที่30พฤษภาคมหาวันที่12มิถุนายน2026บริษัทดีคอนก่อสร้างจำกัดผู้เดียวจะได้นำใส่รถเคนยกเสาโครงหลังคาขนาดใหญ่ในการก่อสร้างอาคาร2ชั้นให้กับศูนย์ปัสเตอร์ลาวเพื่อรับประกันให้กับผู้ที่สัญจรไปมาอยู่เขตดังกล่าวนั้นมีความปลอดภัยจึงเรียกร้องให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงก่อนเพราะว่าปัจจุบันนี้เพิ่นก็ยังสืบต่อในการก่อสร้างอยู
1: ่
0: ถ้าว่าผู้ใดนำใช้สิทธินั้นขอให้หลีกเลี่ยงอีหลีได้ท่านผู้ฟังเนาะบ่ว่าจะเป็นเขตจอดรถเมล์บ่หรือว่ารถโดยสาร2แถวจุดเส้นทางเสื่อมโตระหว่างถนนสามแสนไทยถนนคูเวียงในเวลาที่จะตั้งปฏิบัติแมนมีอุปกรณ์ละกาเรื่องของอุปกรณ์กุญจักของเพิ่นที่ว่านำไซยูเขตนั้นดังนั้นผู้ใดที่ว่าไปเขตนั้นมันยุ่งยากสับสนคือบ่ได้ยินแจ้งการคือบ่ได้ยินเตือนอย่างสินะถ้าว่าผู้ใดได้ยินก็ต้องได้บอกกันเติมแก่ยาวไปฮอดวันที่12พุ่นแหละ
1: เจ้าพวกเขาก็แจ้งให้มีรายการได้รับรู้เป็นประจำเนาะก็เริ่มจะตั้งปฏิบัติก็คือวันที่30จนถึงวันที่12เนาะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าจะนำใช้เส้นทางนี้ก็ระยะนี้ก็ให้หลีกเว้นนำใช้เส้นทางอื่นก่อนแน่นอนล่ะจุดใดที่มีการก่อสร้างก็อาจจะมีสิ่งกีดขวางแน่พบความยุ่งยากแน่แต่ก็ขอให้เว้นก่อนในระยะนี้เนาะจนถึงวันที่12มิถุนายน
0: เจ้าเว้นก่อนท่านผู้ฟังนะพวกเราจะแจ้งไปเรื่อยๆจนไปฮอดวันที่12เพื่อให้ท่านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนำกันเพื่อว่าบ่ให้ติพุ่นติพี่เด้อาจจะน้อยสิติภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าอ้าวว่าแจ้งการทั้งที่ว่าเพิ่นแจ้งแล้วเน
1: า
0: ะอาจจะมีชื่อของทางการได้เอาไปลงดังนั้นก็ศึกษาข้อมูลทาง Facebook อีกเติมบางข้อมูลก็เป็นประโยชน์แท้ๆได้แต่ข้อมูลที่มีความจริงอย่าลืมเพจของทางการเพจของรัฐบาลตอนนี้ท่านรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่เนาะให้ทีมงานประสานไปหาพันธุอัมพรอยู่ทางเมืองเศรษฐาท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ก็เลื่อนมาเพราะว่าเพิ่นติดภารกิจ
1: เจ้าเมื่อวานนี้เพิ่นติดภารกิจด่วนเนาะก็เลยเลื่อนมาเป็นมื้อนี้อ่ะตอนนี้ทางทีมงานได้ประสานหาทางพันธุอัมพรคำอุ่นพรอยู่ในสายแล้วสบายดี
0: สบายดีพันธุอัมพร
1: ฮัลโหลสบายดี
5: เจ้าสบายดีรายการขับขี่ปลอดภัย
1: เจ้าแจ้งบ่ทัน
5: เจ้าแจ้งอยู
0: ่เจ้าเป็นอะไรการสัญจรอยู่ทางเมืองเศรษฐาเนาะอยากให้ทานว้าวสุฟังเติมเนาะ
5: เจ้าก็อีกเรื่องนึงสวัสดีตอนเช้าข้าพเจ้าตั้งหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองเศรษฐากับคนงานยอเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองเศรษฐาของเฮาเนาะก็คือเคยเห็นได้งานเนาะ
0: เจ้าม
5: ีอยู่4เส้นทางลัดโดยเฉพาะก็เป็นเส้นทางไปซ้อนพมิหารเนาะปัจจุบันนี้ก็ที่ว่าขาเข้าก็ยังเงาอยู่
0: เจ้า
5: ชนเส้นทางในวงเวียนสนามม้าหาประตูสังนี่ก็ตัวขาเขานี่ก็ยังเงาอยู่เขตอันไทยอำนาจตัดล้วงขึ้นมาทางกุมารีนนี่เนาะกับอนาเขตธนาคารอินโดจีนกับอนากระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กระทรวงการเงินนั้นก็ถือว่ายังสับสนนิดนึง
0: เจ้า
5: จนเส้นนั้นทั้งอนาคุ้ยดอกมาฮอดชี้เย็ดอนาคนท่านเนาะก็ที่ว่าขาเข้าปัจจุบันนี่ก็ยังยาวเหยียดอยู่ก็ที่ว่าขาเข้านี่จนมาฮอดถนน23สิงหาคมนี่แหละยังปกติอยู่แต่ส่วนสุดท้ายเนาะก็แต่คนตามนี้กันน่ะ450ปีมาเชียงดาก็ที่ว่าสับสนในนึงก็มีอยู่นะชื่อคนประเป้า มันก็ถือว่าระยะยาวเกี่ยวกับการสัญจรอยู่ครบเขตบริเวณเมืองสยามของเราในมื้อนี้นะเจ
0: ้าเจ้าถามพันโทอัมพรคืนไปเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมารถแออัดอยู่เขตไอเต็กคือว่าแออัดเอาแท้อาวาตัวนี้สาเหตุย้อนอย่างทาง
5: เจ้านั่นก็คือทุกๆปีเนาะทุกกว่าวันที่31เดือน5จนน้อยวันที่1เดือน6เนาะก็ถือว่าเป็นมือวันเด็กสากลนั่นเนาะ
0: เจ้า
5: ถ้าถือว่าอยู่จุดนั้นศูนย์การค้าเราไอ้ติ๊กอันเพิ่นก็ได้เปิดนะให้บรรดาเด็กๆอยู่ญาติพี่น้องผู้ปกครองนั้นมาสมใช้บริการครอบเขตบริเวณดังกล่าวอันเนาะ
0: เจ้า
5: คือฮู้ครับฮู้นํากันแน่เนาะครอบเขตนครหลวงก็ส่วนหลายก็มันภาคกันนิยมมาศูนย์การค้าเราไอ้เด็กเนื่องจากว่าจุดดังกล่าวนั้นมามีวันหลิงวันกินหรือว่าวันเที่ยวของเด็กน้อยอันก็ถือว่าแน่นาพอสมควรเนาะฉะนั้นจึงว่าเห็นว่ารถขาเขามีแต่ขาเขาเนาะขาเขาไอ้เด็กทำเจ้าน้องก็ถือว่าหน่อยแต่ละมือกันนั่นก็ถือว่าสับสนสมควรเนาะเจ้า
0: เจ้าเจ้าแล้วมีเจ้าหน้าที่ประจำบ่ทัน
5: เจ้ายิ่งใช่นะแฟนของทางพันเอกตำรวจจราจรนครหลวงเดี๋ยวมันนั่นก็มีการนั่นป้องกันแลนด์ได้ล่ะทั้งพระเนกจราจรนครหลวงเพิ่นก็ได้มอบให้ทั้งเมืองสยามพวกเฮานี่เป็นผู้รับผิดชอบการป้องกันนั้นในนั้นก็ทั้งเมืองพวกเฮาก็ได้จัดกําลังใส่เป็นกําลังทั้งหมดนี่เจ้าหาสายเข้าร่วมนําปันนั้นเน
0: า
5: ะ
0: เจ้าโอ้เมื่อนั้นก็ถือว่ายอดงานพนานี่แออัดสับสนพอสมควรเนาะเพราะว่าได้ยินสังคมนี่เอาลงหลายแล้วก็เพิ่นจะแก้ยาวไปฮอดวันที่4มันบ่ทัน
5: เจ้าตัวเพิ่นก็เอากำลังพวกเฮาเข้าส่งมือเน
0: า
5: ะคือ31กับวันที่1หั่นส่วนวันที่2หาวันที่4นั่นตัวเพิ่นมีสภาพปกติแล้วพวกเฮาบ่ได้เข้าตัว
6: เจ้า
5: จุดต่างๆของเมืองของบ่ฮาวิซอกกันเจ้า
0: เจ้าเจ้าเจ้ารายงานให้สังคมได้รับรู้คือแนวนั้นเฉพาะแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาดอกมันแออัดแต่ว่าเบื้องเข้าเท่านั้นเบื้องออกในปกติวันนี้อยากให้พันธุอัมพรเว้าสู่ฟังเติมเนาะอุบัติเหตุอยู่ทางเมืองเสถ่าของพวกเฮานี่เกิดขึ้นน้อยหลายปานใดทาน
5: เจ้าเกี่ยวกับอุบัติเหตุเริ่มแต่วันที่3เนาะจนถึงวันที่31นี่ทั้งหมดมีอยู่10รายเนาะ
0: เจ้า
5: แต่ในนั้นก็มีบางจุดบางบอนก็คือบรรดาฐานเห็นอยู่ในโซเชียลเนาะที่ได้ลง Facebook บ่หรือว่าลงออนไลน์หั่นเนาะทั้งหมดมีอยู่10ราย
0: จ
5: ากนั้นก็ถือว่ามี6รายนี่เขาเจ้าสามารถตกลงกันได
0: ้
5: ตกลงกันอยู่คันมาสถานที่ประเทศ
0: เจ้า
5: เพราะฉะนั้นเขาลิขีมีแต่4รายเนาะว่าที่นี่มีอยู่4รายเจ้า
0: เจ้าเจ้าบ่มีผู้เสียชีวิตเนาะท่านเนาะ
5: เจ้าบ่มีมีแต่อุบัติเหตุตัวคนเสียหายลงรายคืออยู่วงเวียนนั่นน่ะน้องเนียงฮะเน
0: า
5: ะตัวรถกระบะหันมีการติดขัดทางด้านเทคนิคกันแล้วเลยคู่กันพวกเขาวงเวียนนั้น
0: อ
5: ือก็ทําให้รถเก๋งคันนั้นทีแลนด์มาแต่ทางความน้องเนียงนั้น
0: เจ้า
5: ไม่ได้ว่าคนเสียหายลงหลายนั้นก็ที่ว่าพวกเขาก็ได้เข้าเลขที่ดําเนินตามขั้นตอนเนาะเจ้า
0: เจ้าเจ้าข้อมูลเบื้องต้นนี่แม่นสภาพเทคนิคเนาะท่านเนาะ
5: แม่นตัวรถคันปากกระบะอันแลนด์มาแล้วก็แล้วก็ตัวเบรกมันติดเนาะเราก็บูสับสีก็เลยว่าจับพวงมาลัยไปจะไปเกิดเหตุการณ์รถยนต์เก่งที่เรียนชนทางมา
0: เจ้าเจ้ากระเทือว่าหุ่นแหงเห็นสังคมออนไลน์เพิ่นเอาลงนี่กระเบื้องนี่อู้เป็นตาญาติอีหลีเจ้าอยู่ทางเมืองเสถ่าของพวกเขาเนาะปานนี้ในระยะพักเฮียนี่เวียกงานโฆษณานี่ได้ลงบ่ทัน
5: เจ้าก็ยิ่งใช้สภาพการสัญจรแล้วก็ยิ่งใช้ทางระเบียบของทางชั้นนี้เป็นไกลบังคับนำใส่กฎหมายอย่างเข้มขัดเนาะที่แต่ละจุดแต่ละบอนโดยเฉพาะกับเส้นทางVRTบอหรือว่าลานจอดรถต่างๆเนาะเพิ่นก็ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเข้มงวดเป็นว่ารถจอดตามคันทางที่บ่ได้รับอนุญาตรถจอดตันไปห้ามหรือว่าจอดบนบริเวณที่บนบริเวณนี้มีของเราก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบของการสัญจรแล้วปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเข้มงวดเจ้า
0: เจ้าเจ้าเจ้านั่นก็คือการรายงานโดยรวมเนาะวันนี้พันธุอัมพรอยากฝากอย่างเติมถึงผู้ขับขี่ไปมาแนวใดให้มีความสะดวกและสบายและก็ปลอดภัยที่สุดท่าน
5: เจ้าก็อีกชั้นหนึ่งข้าพเจ้าแนะนำตั้งหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนครหลวงบ่รวมบ่เฉพาะก็เป็นเมืองชัยศรีสาขาก็ขอให้ห้องมายังมาขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนน อาจารย์ไปกันมาสว่าคนนี้ระยะนี้วันทานจะทราบและทำหูเลยว่าเป็นเขายังเขาจะดูคนยังขาดตัวเนาะ
0: ซึ่
5: งพวกเราก็ได้จากเกมกำลังใช้แต่ละจุดแต่ละบันต่างๆนั้นเพื่อระบายการสัญจรโดยเฉพาะของมันอยู่ซ้ำแยกซีแยกตามโรงเรียนเนาะที่ว่าปัจจุบันนี่ก็เริ่มมีการสอบเชิงบางโรงเรียนนี่ก็เลยภาคบางโรงเรียนก็ยังสิบต่อเรียนอยู
0: ่
5: โดยเฉพาะก็เป็นภาคส่วนม.4 ม.7 บ่ก็ยังสิบต่ออยู่อันนี้ก็ตัวอย่างห้องมันยังนักขับขี่ผู้สรุปใส่ถนนยังปฏิบัติตามกฎระเบียบของการสัญจรโดยเฉพาะเหมือนการไปการมาหนอพอช่วงระยะนี้แต่ขาดคะแนนไว้ว่าตอนเช้าบุคคลไปวางเกลือในตอนเร่งกับคนตุกแต่ของยี่ห้องมันยังนักขับขี่ผู้สรุปสถานนยังปฏิบัติตามกฎระเบียบของการสัญจรการไปการมาโดยเฉพาะขมิ้นรถบรรทุกว่าระยะนี้มีเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกนี่มีเกือบจังหวะ50-50เนาะเช่นมามุ่งเขาการบ่มุ่งหรือการบ่นี่ก็ถือว่ายังละเมิดระเบียบต่างๆอยู่แต่ว่าในการลงโฆษณาหรือว่าการแนะนำต่างๆอยู่ตามสามแยกสี่แยกพวกเขาไปเห็นปกติบริการแต่ว่าโรงเรียนพักแต่บุฟเฟ่ยังพวกเขาก็ยังเลยชิดต่อดำเนินตามอย่างนั้นตามระเบียบแล้วก็ตามคำสั่งของนั่นจึงได้วางออกเนาะครับ
0: เจ้าต้องขอบใจพันธุอัมพรหลายๆเนาะที่รายงานละเอียดพอสมควรเกี่ยวกับเวียกงานจราจรอยู่ทางเมืองเสถาขอขอบใจท่านโอกาสหน้าเชิญท่านเข้าร่วมรายการใหม
5: ่
1: เจ้าขอขอบใจพันธุอัมพรอีกท่านนึงเนาะที่ได้สละเวลาเข้าร่วมรายการได้รายงานสภาพการสัญจรโดยรวมอยู่เนาะอยู่ในขอบเขตเมืองเสถาแล้วก็ได้สรุปตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตเมืองเสถานี่ก็ถือว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายแต่ว่าบางกรณีนี่ก็สามารถล้มกับคู่กรณีได
0: ้
1: ตกลงกันได
0: ้ไกลเกลี่ยกันได
1: ้เขาเรียกทีดำเนินคดีส่วนว่าคดียังมีบางจำนวนที่บ่สามารถไกลเกี่ยกันได้อันนี้ก็ได้ดำเนินตามขั้นตอนเนาะส่วนว่าอุบัติเหตุในวันที่25หาวันที่31ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดแม่น10รายเอาเข้าเลขทีนี่ก็4รายอนุรักษ
0: ์
1: และก็เหตุเด่นๆที่หลายคนก็อาจจะเห็นผ่านทางสื่อออนไลน์เนาะก็คือเกิดขึ้นอยู่ทั้งใกล้ๆวงเวียน
0: หนองเนียง
1: เนาะส่วนว่าสาเหตุนี่ก็ย้อนว่ารถนี้ติดขัดก็คือระบบเบรกก็คือเทคนิครถนี่แหละเพราะว่าเบรกข้างเนาะก็เลยเฮ็ดให้เสียหลักไปต่ำเอาอีกรถฟากหนึ่งที่จอดไว้อยู่แคมป์ทางแล้วก็เสียหลักไปต่ำเอาห้านขายยาที่อยู่แคมป์ทางอีกต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนผู้ที่ขับขี่รถนี่แหละต้องได้กวดกาเทคนิครถให้ดีได
0: ้แม่นละ
1: กวดเป็นประจำโดยเฉพาะก็คือมีเองเฮาขับขี่รถสลายนี่ฮู้แต่ขี
0: ่ฮู้แต่ขี่
1: จะบ่ได้มากวดเช็ครถอีหยังดอกเพิ่นว่าฮู้แต่ขี่คือเพิ่นว่าอีได้สำคัญก็คือก่อนออกเดินทางนี่นะถ้าว่าจะเดินทางไกลนี่ต้องได้กวดได้เช็ครถเนาะหาประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยระบบเบรกนี่มันปกติบ่อย่างเด้ถ้าว่าระยะฤดูฝนนี่ก็ต้องเบิ่งฝอยปานน้ำฝนเนาะอ
0: ัน
1: นี้เพื่อความปลอดภัยเนาะอันนี้พวกเฮาก็ฝากกันไว
0: ้เจ้าเราถึงอันเหตุที่ผู้หญิงฮู้จักแต่ขี่เวินวัง
1: อ
0: ันนี้เป็นคนโมต่อมูอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์เพิ่นขี่รถใหญ่นี่แหละประเภทรถบิโก้นี่นะขี่จนว่ารถไปบ่ได้เอาจนได้ไปพาจักถามย้อนหยังน้ำมันเครื่องแห้งแห้งจนไปบ่ได้ท่านผู้ฟังนี่แหละขี่ฮู้แต่ขี่ถ้าว่าเฮาบ่ฮู้ดอกสภาพเทคนิครถเฮาเป็นจังได
1: ๋เจ้า
0: ถ้าว่าเฮาสังเกตเฮาจะฮู
1: ้
0: แต่สิ่งสำคัญมันจะมีระบบที่ว่าเตือนเฮาอยู่เด้ระบบอันใดมันเป็นอะไรมันจะขึ้นหน้าจออยู่ท่านผู้ฟังแต่ว่าบางคนก็บ่ได้สังเกตบ่ได้สังเกตแล้วก็ลืมไปปะปล่อยไปบ่เป็นหยังดอก
1: ขี่ไปเรื่อยๆเน
0: า
1: ะ
0: แม่นจนว่าไปบ่ได้ท่านผู้ฟังอันนี้เป็นเหตุที่ว่าเกิดขึ้นแท้ละได้
1: เจ้าฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสตินำกันเด้อขับขี่รถเนาะพวกเราก็อยากให้ทุกคนไปมาด้วยความปลอดภัยขอบใจท่านไอสุริยาเนาะเพิ่นว่าสบายดีขอฝากถามผ่านสินผ่านทางรายการนี่เด้อเพิ่นว่าสินทางบ้านดงสว่านนี่เพิ่นมีแผนที่จะซ่อมแปลงอยู่บ่เพิ่นว่าส่วนว่าแผนโครงการซ่อมแปลงสินทางนี่เพิ่นก็ได้กำหนดหลายเมืองได้อนุรักษ
0: ์
1: ว่ารายละเอียดเนาะพวกเราก็จะแจ้งให้มีรายการรับฟังในมื้ออื่น
0: โ
1: ดยอิงใส่เวลาตามห้องทรงนี่ก็ถือว่าเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วเนาะเพราะว่าเบิ่งเวลานี่ก็ 8:16 นาทีขอบใจทุกคนที่ติดตามรับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live เนาะก็ขอบใจที่ได้ประกอบความคิด คําเห็นผ่านทางรายการพวกเฮายังมีปัญหาใดที่ยังอยากฝากไว้ก็สามารถเขียนเป็นข้อความมาได
0: ้
1: หร
0: ือ
1: ว่าสะดวกหน้าไมค์ก็ได้เนาะพวกเฮายินดีต้อนรับ0305787052
0: เจ้าสําหรับมื้อนี้เวิ้นวังคุณดาราอนุรักษ์ลดาวันต้องลามีรายการไปเพียงเท่านี้สบายดี
1: สบายดี

0: องไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าว
2: ปัจจุบันแขวงสมณเขตกำลังจะตั้งปฏิบัติค้ำขวัญ3วัย4เบิงและ5สมเพื่อสุขโยการท่องเที่ยวแน่ใส่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเที่ยวภายในแขวงหลายขึ้นพันเอกลำพูนบรวงหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสมณเขตฮู้ว่าการจะตั้งปฏิบัติค้ำขวัญ3วัย4เบิงและ5สมแม่นเริ่มมาได้ระยะหนึ่งแล้วโดยได้รับการตกลงเห็นดีจากการน้ำแขวงติดพันกับการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะ3วัยแม่นวัยพระธาตุอีหังพระธาตุโพนและหอไตรปิฎกที่เป็นสิ่งสักการบูชาของแขวงเพื่อขอสุขลาภตามความเชื่อถือที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา
3: สวรรณเขตมีถาแห้งสวรรณเขตได้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติคำขวัญขึ้นมาเลยว่า3วัย4เบิง5ส่งจังสั้นละวัยอันที่นู้นละแม่นโพธิ์ได้ไปไหวแม่นไหวพระธาตุอีหังซึ่งเป็นมิ่งขวัญเศร้าแขวงสวรรณเขตแล้วธาตุอีหังนี่แหละเป็นเวกันปฏิสังขรณ์เสริมสร้างขึ้นมาใหม่เฮ็ดในจำนวนคนดึงดูดผู้ใดยังมีความโศกดีโศกหมันไหวพระธาตุอีหังและต่อมาและมีเส้นทางเดินไปหาเมืองไซบุทองก็เอื้อนว่าพระธาตุโพธิ์อันนี้แม่นไหวตัวที่2ไหวพระธาตุโพธิ์ผู้ใดยังหับหยดตาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆว่าส้นได้พร้อมกันไปไหวซึ่งมีและหับอยู่ในพระธาตุโพธิ์นี่เดือนหนึ่งประมาณ 3-400 ล้านคนไปไหวอยู่นะนี่จักเป็นและหับอันหนึ่งที่เฮ็ดในสวรรณเขตดึงดูดการท่องเที่ยวนี่หลายขึ้น3และแม่นไปไหวอยู่บ้านหอไตรปิฎกเมืองจำพรบรรดาท่านจะเห็นดงลิงอันนี้แหละเป็น3ใบจังซั่นแล้ววงแหวนของการท่องเที่ยวนี่แม่นการนำของแฟนหันเป็นยุทธศาสตร์ไปถอดถอนหลายแฟนอยู่หลายต่างประเทศเขาเจ้าก็หันเป็นอุตสาหกรรมของการท่องเที่ยวดังนั้นแขวงสวรรณเขตจึงเดินการท่องเที่ยวนี่เป็นจุดบุริมสิทธิ์หนึ่ง
2: พันเอกลำพูนวรวงศ์แห่งฮู้ตื่มว่านอกจากปฏิบัติคำขวัญ3ไหวแล้วสวรรณเขตยังสืบต่อปฏิบัติคำขวัญ4เบิงและ5สมตื่มอีกเป็นต้นเบิงวิธีการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าเบิงการพัฒนาตัวเมืองเบิงศิลปะวัฒนธรรมและอาหารการกินส่วนคำขวัญหาสมแมนเที่ยวสมตัวเมืองเก่าสมการแสดงศิลปะวรรณคดีในงานบุญสำคัญต่างๆเที่ยวสมห้องห้อยการปฏิวัติวัดวาอารามและเที่ยวสมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งต่างๆภายในแขวง
1: สมภวันมาวงไซอ่าน
4: มือนี่คือว่าผิดปกติแท้แง้มไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ
5: ่อแม่แล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
4: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เน
5: าะก็ย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางปาเฮ็ดไทเฮ็ดสวนจุดปาแบบสะสาย
4: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ป่าไม้และระบบนิเวศใด
5: แมนย่อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
4: ฉะนั้นในเวลาทำการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามป่า
5: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขันเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แห้งและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลงหลายต่อชีวิตมนุษย์รักษาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกป้องรักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และพื้นดินป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุชนิดเพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งปกป้องรักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าในเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่างๆเช่นนโยบายสินเชื่อยกเว้นหรือลดผ่อนภาษีอากรตามระเบียบการรัฐส่งเสริมให้มีการนำใช้ไม้ทางอ้อมเช่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนบ่อนคนขั้วทดลองตลาดกักบ่อนและอื่นๆ

0: ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับทานข่าวสู่รายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ทานได้หักฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9โมงหา10โมง1สมงเต็มๆเนาะเวินวังเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเวลา1สมงนี้ครับนาทีดำเนินรายการโดยโฆษกเวินวังคุณดาราพร้อมด้วย
1: สุถนอมวินัยยะ
0: เจ้าได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานาหู้นำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงเนาะมาฝากมาต้อนให้เป็นความสุขมาขันบรรยากาศเนาะสำหรับทานใดที่กำลังสืบต่อในการประกอบอาชีพนาทีเวียกงานอยู่ในตอนนี้บอกว่าจะประกอบนาทีใดก็ดีทั้งพ่อค้าสาวขายสาวกสิกรสาวผู้องค์แห่งงานของพวกเขาทุกๆนาทีทุกๆอาชีพเนาะก็ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนเนาะประสบผลสำเร็จในนาทีทุกเวียกงานก็แล้วกันมาพบกับมิตรรายการในมื้อนี้วันที่2ของเดือนมิถุนาเนาะมื้อนี้ก็ยังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ทางภาครัฐและเอกชนของพวกเขาเนาะบ่ว่าจะกำลังคุณเคียวในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตอนนี้ทางรายการพวกเขาก็ขอเป็นกำลังแห่งใจฝากต้อนด้วยเสียงเพลงนี่ล่ะทรงให้เป็นกำลังแห่งใจมิตรรายการทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ถ้าว่าท่านใดที่ติดตามรับฟังอยู่ในตอนนี้เนาะอยากรับฟังเสียงเพลงใดก็สามารถในน้ำกันเข้ามาได้0305787052และตอนนี้พวกเขากาไล่สดเนาะผ่านทางเพจ Lawnis No Radio สำหรับมีท่านใดมิตรรายการท่านใดที่เข้ารับฟังรับชมอยู่ในตอนนี้เนาะก็สามารถแจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมเป็นอะไรสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่หรือว่าอยากแนะนำเสียงเพลงใดเนาะก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เนาะ0305787052เจ้าเอาเป็นว่าสุถนอมตอนต้นรายการนี้รับสายหน้าไมค์ก่อนเนาะเป็นสายทำอิฐของรายการสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีเอ้ยแพง
2: ดีใจดีน้องสาวของคนมาจัดรายการเอ้ยฟัง
0: เจ้าอยู่ดีมีแฮงเนาะเอ้ยเนาะ
2: แต่ดูดี
0: ฟังวิทยุแต่เศร้าเป็นบ่หนิ
2: ค
0: ่
2: ะก
0: ็
2: มาเลย
0: ว
2: ้
0: า
2: ว
0: เจ้าเจ้าเอามื้อนี้ฟังเพลงหยัง
2: ขอเป
0: ็
2: นเม
0: ีย
2: ลาได้
0: บ่ขอเป็นเมียลาเนาะเจ้าฝากไปทั้งใดบ่
2: เออ
0: ส
2: ำหรับเด้อ
0: เจ้าเซ็นเลย
2: บ่ไปลงป
0: ุ่
2: มน
0: ี้เจ้า
2: จะทำ
0: ง
2: านเรียนได้จันทลาได้เรียนโซน
0: เจ้า
2: โซนอันฟังเรียงเงียบเลยเดี๋ยวนี้
0: อืมสิบ่ได้ประกาศหาบ่เนาะบ่าวสอนนี่เนาะ
2: เออเมื่อคืนนี้ลาโทรเข้าอันครูฝึกอันจันทลาเพิ่นก็มาเพลงเฮยเดี๋ยวถ้าต้องม
0: ี
2: เม
0: ื่อ
2: ค
0: ื
2: นน
0: ี้
2: ได
0: ้โอ้เจ้าก็ยังฝากเพลงให้อยู่เนาะเจ้า
2: เพิ่นสิเอาเมียละติ
0: สิได้ประกาศให้ได้เลยบัดนี้น่ะ
2: เออเอาเมียกับบ่เด้ผู้ใดใส่ใส่บ่เต
0: ือ
2: นให้
0: สร้างว่าเด้เนาะเจ้าฝากไปทั้งเด้ตื่
2: มรายการน
0: ั้
2: นแล้วก็ม
0: ิ
2: ดเลยจ้ะ
0: โอ้สิได้เอิ้นทีมงานกลับมาใหม่แล้วเนาะวันนี้
2: ได้ยินเมื่อคืนนี้เวลาอันมอบเพลงให้เจ้าวัดเมืองสุรินทร์งามๆพันละท
0: ันอืมอย่าเฝ้าน้อยใจเด้อไอ้แพงเด้อ
2: เ
0: ออ
2: น้อยใจ
0: เจ้าเจ้า
2: เป็นกำลังใจและแรง
0: ดีใจเออดีใจแล้วสนะอ่ะฝากไปทั้งเด็ดตื่มเอื้อยมอบให้ไผ่ตื่ม
2: เ
0: จ้าเปล่าน้ำสวงเนาะ
2: ให้ใจตื่นพร้อม
0: เจ้า
2: แล้วก็ตู้เปลี่ยนทุกข์ใจที่เด้น้องสาวลาสวงบนเรือนาใหม่กันเด้
0: เจ้าเจ้าขอบใจเจ้าเจ้า
2: อันที่ท่อน้องมาเอ้ยจะฟังรายการอันซื้อน้ำเจ้าเด้
0: โอ้แม่นบ่โอ้เป็นแฟนรายการตัวจริงเลยเนาะ
2: ว่าสิอันน้องเจ้าอ
0: ัน เออเจ้าเจ้าเจ้า
2: ครับแม่นฮู้กับชื่อเสียงมาซื้ออ
0: ืม
2: ฟังจนหมดได้แต่ละมือนะเลย
0: คุณพ่อล่ะเจ้าขอบใจเด้อไอ้แพงเด้อ
2: ได
0: ้
2: บ่แม่นตั่วได
0: ้อืมอยู่ดีมีแฮงเด้อขอบใจหลายๆโชคดีเจ้าอ่ะล้ำๆรวยๆเด้อ
2: เ
0: จ จ้าขอบใจได้แพงเนาะทางนนแก้วเป็นกาเปิดร้
1: าน
0: ขายเครื่องก็เขาให้ซื้อได้ขายมานเด้อเอ้ยเด้อขอบใจทียังบ่หลงบ่ลืมกันยังติดตามตลอดเนาะว่าจะเป็นทางรายการทางภาคเศร้าแน่สุทนองทางภาคแรงแน่เนาะก็ถือว่าขอบใจหลายๆที่ได้ในน้ำเสียงเพลงมาขอเป็นเมียหลานเด้อเพิ่นว่าฝากไปทั้งลุงภูมิทั้งเบาสอนทั้งเบาน้ำสวงในเด้อทั้งไอ้เบาสายซนพร้อมเนาะตอนนี้พวกเฮาก็กระเกียมเสียงเพลงไว้แล้วเนาะถ้ามามีรายการท่านใดที่อยากฟังเสียงเพลงใดเพิ่มเติมการแนะนำกันเข้ามาได้เนาะเพลงเก่าเพลงใหม่ได้หมดเนาะฝากให้เป็นความสุขกับรายการทุกคน0305787052สบายดีสบายดีเจ้าเจ้า
2: ขอฟังเพลงกันเลยบ้านนาผาสุกเด้อของคณะแสงนาภาดาราแนว
0: บ้านนาผาสุกเนาะของแสงนาภาแม่นบ
2: ่แม่น
0: เจ้าจากทางใดเน
2: า
0: ะ
2: จากบ่าวแสงเพชรคือเก้าเลย
0: บ่าวแสงเพชรเน
1: า
0: ะ
1: มาจากสวรรค์เขตได้ยังไง
2: บ่แม่น
0: เจ้าแดดออกอย่าบอกมื้อนี้น่ะมีฝนตกบ่พี่พล
2: มื้อนี้เจอแดดออกอยู่แต่ว่าแดดตกเอาย
0: ังฮ้อนเนาะรักษาสุขภาพเด้อ เอาติดตามฟังรายการซูเมอร์แมนบอ
2: โดยคอยติดตามฟังรายการคู่เธอแต่เธอคอยฟังรายการเพลงก่อนเพลง
0: มา
2: เ
0: รีย
2: นเจ้าเวลา11:00 น. 12:00 น. จะดีคอยโทรดู
0: เจ้าโอ้เจ้าเอาฟังรายการสีสันเสียงเพลงเด
2: ้อฟังแล้วโอ้ยค่อยจังเงาเลยแหละแต่ว่าออนไลน์ AM กับบดายีจ่าค่อยยังฟังรายการพิษอันเชิงทาง AM กับบดายีจ่า
0: เจ้าสัญญาณบดายเนี่ยเนาะพอเขาจะแจ้งทางเทคนิคตื่มเด้อขอบใจทั้งเบาแสงเพชรเจ้าโชคดีเนาะอยู่ดีมีแฮงเด้อทางมิดรายการอยู่ทางแขวงสวรรค์ในเขตเนาะทักทายสบายดีอีกทีนึงเด้อมิดรายการที่ว่าอยู่ทางต่างแขวงเนี่ยทางเหนือในทางใต้ในเนาะรายงานมาได้ตื่นมาผลของการรับฟังได้เป็นเท่าไหร
1: ่
0: สัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่เนาะบางคนนี่ก็ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุทั้ง AM แล้วก็ FM บางคนนี่ก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์เนาะก็สะดวกสบายหรือว่ารับฟังผ่านทาง Facebook ของพวกเฮาที่ไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้ก็ได้เนาะตอนนี้เสียงเพลงก็พร้อมแล้วขอเป็นเมียลาเนาะทางเทคนิคพวกเขาก็คือทางเบาอาดเนาะเพิ่นก็เกียมพร้อมแล้วเนาะขอเป็นเมียลาจากเสาแพงได้ในน้ำกันเข้ามาแล้วก็จะติดต่อด้วยบ้านนาผาสุกตอนนี้ม้วนๆน้ำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงมีรายการที่กำลังรับฟังรายการพวกเขาอยู่ในตอนนี้เนาะหลายคนนี่ก็โทรเข้ามาทั้งหลังไมค์สุถนอมเมื่อกี้นี่ก็ขอบใจเด้อมีรายการที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะจากไอ้เปาปุ่นตั้งเพิ่นว่าโอ้ติดตามรับฟังรายการซุมื้อติดตามรับฟังรายการตลอดเนาะแต่ว่ามื้อนี้บ่เคยโทรเข้ามาในโมงนี้เพิ่นว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อดีมื้อพิเศษเนาะมื้อนี้เพิ่นก็บ่ได้ไปเวียกแน่เพิ่นว่ากำลังรับฟังรายการพวกเขาอยู่ก็ฝากไว้เติมเด้อท่านผู้ฟังรายการสีสันเสียงเพลงพวกเขาออกอากาศทุกวันจันทร์หาวันเสาร์เนาะ8โมงหา9โมง9โมงหา10โมงขออภัยมิดรายการสำหรับท่านใดที่รับฟังรายการพวกเขาอยู่ในตอนนี้อยากรับฟังเสียงเพลงใดก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เติมเนาะขออนุญาตรับสายก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลจากทางรายการพวกเขาสบายดี
1: เจ้าขอฟังเพลงนำเด
2: ้
1: อ
2: ได้เจ้าเพลงอย่างเนาะ
1: น
0: ้
1: องเป
0: ็
1: นแม
0: ่
1: ห้าง
0: อ้าย
1: กะส
0: ิ
1: เอา
0: เจ้าเจ้าจากทางใดเน
1: า
0: ะ
1: จากบ่อแก้วเด้อ
0: บ่อแก้วเน
2: า
0: ะ
2: เป็นได้อากาศมื้อนี้ทางบ่อแก้วเฮา
1: ฝนบ่ตกหลายมื้อด้ามักมานอนแต่นี่ล่ะ
2: เอาเนาะ
1: เจ้า
2: เจ้า
0: เจ้า
2: เป็นพิเศษบ่เจ้า
1: เจ้าแบ่งบ้านน้องแก้วเด้อแล้วก็พิเศษมาบ้านเจ้าฟรีอยู่เมืองนาแลบ้านน้องคิดเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: พิเศษพิเศษมาไปเจอกันมาพิเศษลูกชายแล้วก็มาไปคนทั้งสองเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: โช
0: คดีโชคดีสบายดีเนาะขอบใจเด้อมีรายการอยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วเนาะเพิ่นว่าทั้งบ่อแก้วนี่ก็อากาศร้อนอบอ้าวเนาะคล้ายๆคือกันกับยนครหลวงเนาะรู้สึกว่าเมื่อวานก็ร้อนๆมื้อนี้ก็ร้อนอีกหลายคนนี่ก็ล้อถามว่าอู้อย่างไห้ฝนตกลงมาเด้เพิ่นว่าอากาศร้อนอบอ้าวหลายแต่ว่าก็เห็นทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งได้ระยะต่อไปนี่อาจจะมีฝนตกฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศก็แล้วกันเนาะเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นี่บ่คือกันได้ทั้งเหนือเป็นอีกแบบนึงแน่ทั้งใต้ก็เป็นอีกแบบนึงบางที่นี่อยู่นครหลวงนี่ฝนตกทั้งใต้นี่บ่ตกจังซี่ทั้งเหนือพัดตกจังซี่เนาะแต่ละเขตแต่ละพื้นที่บ่คือกันฉะนั้นท่านใดที่ว่าจะเดินทางก็ขอให้ทุกคนกะเกียมความพร้อมให้ดีแล้วก็เคียงคู่กันนั่นก็กะเกียมแผนการเดินทางเอาไว้เนาะถ้าว่าผู้ใดที่จะนําใช้รถส้นโตนี่ยิ่งต้องได้เกียมพร้อมเป็นพิเศษทางด้านสภาพเทคนิครถแน่ค่ะประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยแล้วก็ผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถเองนี่ก็ยิ่งต้องมีความเกียมพร้อมทางด้านสุขภาพทางกายถ้าว่าห่างกายอ่อนเพลียอิดเมื่อยนี่ก็บ่ให้เดินทางได้ต้องได้หยุดได้พักเซาก่อนเนาะมีเหงื่อมีแห้งก่อนจึงเดินทางเนาะท่านผู้ฟังเพื่อความปลอดภัย
2: เ
0: จ้า
2: สบายดี
1: สบายดีบักทางจอคุณติดตาม
0: เจ้า
1: ผู้มีเดินโซเข้ามาเด้
0: เจ้าเจ้า
1: เจ
0: ้
1: าฟังเพลงอันสาวพุ่นพางยังคอยเด้อ
0: สาวพุ่นพางเนาะเจ้าเจ้า
1: บอกว่าไอ้อันใดดูอันน่ะเมื่อกี้นี่นะซื้อไง
2: เบาอ่านบ่เบาเทคนิคเฮานี่บ
0: ่อ๋อทั้งเบาสมมิตรทั้งเบาแก้ว
2: สมมิตร
1: เบาสมมิตรไปเด้ออ
0: ืมเจ้า
1: จับพี่เต้ได้แล้วอะไรล่ะผมเจอกันเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าอ่ะขอบใจเด้อ
1: ขอบใจสบาย
0: ขอบใจสุขดีเนาะโอ้ก็เป็นมิตรรายการทางบ่อแก้วอันนี้ก็อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ฝากเสียงเพลงแทนความคิดฮอดคิดถึงถึงว่าจะบ่ได้เห็นหน้าพ่อตากันก็ยังมีเสียงเพลงม่วนๆฟังให้ทรงเป็นกำลังแห่งใจก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เสริมกำลังแห่งใจให้กันได้ได้สุถนอมเพราะว่าหลายคนนี่ก็อยู่ไกลกันแน่ฝากความคิดฮอดคิดถึงคือเพิ่นว่าแหละบ่ได้เห็นหน้าได้ยินเสียงก็ดีใจตอนนี้เวลาต่ำห้องทรงกะ 9:28 นสุถนอมก็มีข้อมูลข่าวสารเนาะนำมาฝาก
2: ก็คือเมื่อวานนี้เวินวัง
0: เจ้า
2: ก็เป็นวันปลูกวันเด็กน้อยเน
0: า
2: ะแล้วก็ปล
0: ู
2: กต้นไม้ทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติของเฮาเพิ่นก็ได้จัดพิธีปลูกต้นไม้เพื่อสร้างขบวนการคำนับรับต้นวันสั่งตั้งมอโซครบรอบ30ปี
0: เจ้า
2: แล้วก็วันเด็กน้อยสากล1มิถุนาครบรอบ101ปี
0: เจ้า
2: วันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีในวันที่1มิถุนาก็คือเมื่อวานนี้เนาะ
0: เจ้า
2: ซึ่งว่าทางมอโซนี่ก็ถือเป็นเกียรติให้ บรรดาท่านที่ว่าเขาห่วมก็มีการนำขันสูงก็คือท่านทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยภรรยา
0: เจ้าม
2: ีท่านทองสลิดมังโนเมกห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีการนำขันสูงกระทรวงพร้อมด้วยพนักงานครูอาจารย์นักศึกษาเยาวชนที่เข้าร่วม
0: เจ้า
2: วันวางการจัดพิธีในครั้งนี้นะก็เพื่อว่าเป็นการเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กน้อยสากลและอีกอย่างก็เป็นวันสร้างตั้งมอโซครบ30ปีที่ได้มอบมานั้นเนาะเพื่อระดมกำลังใจของพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาให้มีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ฟื้นฟูป่าและปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงสร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้มีความชุ่มชื่นเขียวสดใสเพื่อก้าเกี่ยมให้มีการสร้างอนุสรณ์สถานประธานเขตสวนภูมิหารอีกด้วย
0: เจ้าแม่ละนี่ก็คือกิจกรรมดีๆเนาะทางคณะนำขันสูงที่ได้เข้าร่วมในการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลก็คือเมื่อวานนี้หลายสำนักงานองค์การต่างๆก็ได้จัดกิจกรรมเนาะและก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้พาลูกหลานไปลินไปเที่ยวเนื่องในวันเด็กแน่ที่ศูนย์การค้าเราไอเต็กนี่โอ้บรรยากาศนี่ก็คึกคืนเบิกบานมวลซื่นเนาะเห็นแล้วก็น้องน้องน้อยนี่ก็ดีอกดีใจได้ไปลินกิจกรรมต่างๆแน่ได้ชมการแสดงศิลปะวรรณคดีการเดินแบบของน้องน้อยที่เพิ่นมีความสามารถพิเศษเนาะเห็นแล้วก็ตาอ่อนซ้อนตาฮักตาแพงเนาะอาการหลายคนนี่ก็มีโอกาสได้ปลูกต้นไม้แน่บางคนที่ว่าบ่ทันปลูกในวันที่1มิถุนาสามารถปลูกได้เนาะในเดือนมิถุนานี้ถ้าผู้ฟังสะดวกมือใดก็เลือกเอามือได้เลยเนาะบ่เน้นใส่แต่วันที่1เด้อจะปลูกก่อนก็ได้ปลูกหลังก็ได้เนาะบ่ว่าจะเป็นไม้ไห้มากไม้ประดับถ้าว่าปลูกแล้วก็อย่าลืมบ่ระบาดรักษาเด้อถ้าผู้ฟังขึ้นสีเขียวให้กับธรรมชาติเนาะตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:31 นอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มอีกก่อนเนาะให้มิดรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้องเป็นแม่ห้างไอ้กะสิเอาเนาะจากไอ้เปาสมมิตรทางบ่อแก้วเพิ่นได้แนะนำกันเข้ามาตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮาพร้อมแล้วม่วนๆนำกัน

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz ทักทายสบายดีเด้อเป็นรายการที่เขารับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live เนาะเมื่อกี้นี้ก็หาก็เห็นข้อความสุธาหนอมกับสบายดีทั้งท่านคําพรเนาะสบายดีเป็นว่าติดตามรับฟังอยู่ทางเวียดนามเนาะท่านเทียนห่วงเนาะแล้วก็สบายดีทั้งท่านแสงเพชรเด้อเป็นว่าเมื่อกี้เป็นโทรเข้าวันนี้เป็นรายงานโตแล้วสบายดีเด้อแล้วก็สบายดีทั้งทานไม้คำเงินเนาะเพิ่นว่าสบายดีโคศกขอฟังเพลงคิดฮอดหลวงน้ำท้าของกีดาวเพชรในเด้อจากไม้คำเงินที่อยู่บ้าน
1: เจียงใจเมืองสิงห
0: ์
1: แขวงหลวงน้ำท้าแล้วก็ต่อไปเวินวัง
0: เจ้า
1: คำเล็กเนาะสบายดีสาวโคศกถามเดและการลงลิสต์ลงไลฟ์เซาแล้วหวาอะไรการของเพื่อนนี่แมนยังไม่ทันได้เซาเถื่อนเนาะเพื่อนเปลี่ยนเพื่อนย้อนเวลาไปเปลี่ยนสิบโมงหาสิบเอ็ดโมง
0: เจ้า
1: และการเมื่อนี้ขอฟังเพลงน้ำเดมาในเพลงสาวสีดอกแขมอบให้ทุกคนเนาะฟังอยู่เมืองเฟืองเด้อเพื่อนว่า
0: เจ้าและการสบายดีทั้งสาวดอกฝ่ายเด้อเพื่อนว่าขอฟังเพลงเซาห้องเท่าสีเอาเท่าใดอ๋อเสียงเพลงนี้หรือว่าโพสต์ทั้งสองวะก็ขอบใจวิรายการทุกคนเนาะที่เขาหาฟังหับสมผ่านทาง Facebook Live จังหน่อยทยอยเปิดให้เด้อมิดรายการคิดฮอดสาวหลวงน้ำทาเนาะทั้งตอนนี้เบาอาจเพิ่นก็เกียมพร้อมแล้วมิดรายการหับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็แจ้งมาได้เติมมิดรายการผลของการหับฟังเป็นอะไรสัญญาณชัดเจนหรือบ่ละกาทั้งสะดวกนำไม้ก็ได้เนาะพวกเขาก็ยินดีต้อนรับ0305787052เนาะโทรกันเข้ามาได้นาไม้ก็ได้หลังไม้ก็ดีพวกเขาก็ยินดีน้ำเอาเสียงเพลงมาสลับสเปียนพร้อมด้วยครับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเขาบอกว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆในละกามีสารานาฮู้มาขั้นบรรยากาศให้มีรายการได้ครับพวกเขาฟังน้ำกันเนาะในแต่ละมือพวกเขาก็มีหลายหัวข้อสารานาฮู้นี่สลับสเปียนกันไปและมื้อนี้ก็อยากแนะนำสารานาฮู้สิ่งดีๆให้มีรายการได้ฮู้จากเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของมะกล้วยหอมหลายคนนี่ก็มากินมะกล้วยเป็นประจำและเพราะว่าจะเป็นทั้งกล้วยน้ำกล้วยหอมมะกล้วยนี่ก็มีหลายชนิดได้สุดถนอมเพราะว่าแต่ละชนิดนี่ก็มีรสชาติที่แซ่บและก็ให้คุณประโยชน์ดีๆแตกต่างกันซึ่งมะกล้วยหอมนี่ก็จะช่วยเฮ็ดให้ผ่อนคลายความเครียดสำหรับท่านใดที่ว่ามีความเครียดเนาะก็อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังกินมะกล้วยหอมก็สวยสวยได้เนาะและนอกจากนั้นมะกล้วยหอมก็ยังช่วยเติมพลังงานให้กับร่างกายเพราะว่ามีวิตามินซีเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อกระบวนการผลิตพลังงานภายในร่างกายถ้าว่าท่านใดที่อยากเติมพลังงานให้กับร่างกายเนาะก็อย่าลืมท่านผู้ฟังมะกล้วยหอมนี่ให้คุณประโยชน์ดีๆเนาะมีวิตามินซีน้ำอีกและก็สำหรับท่านใดที่ว่าถ่ายยากท่านผู้ฟังมีปัญหาเรื่องระบบการขับถ่ายมะกล้วยหอมนี่ก็จะช่วยได้เด้อเพราะว่าจะเฮ็ดให้ผู้ที่มีอาการขับถ่ายยากเป็นประจำควรกินมะกล้วยหอมมื้อละ1หน่วยท่านผู้ฟังจะแก้ปัญหาอาการขับถ่ายยากได้และก็สำหรับท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักบางคนนี่ก็ว่าน้ำหนักเกินตุ้ยเกินไปบ่สมดุลกับร่างกายแน่สุธนอมมากินมาจุกมาจิกกินนี่กินนั่นแน่นะแต่ว่ามะกล้วยหอมนี่ก็เป็นอีกมากไม้สนิทหนึ่งที่สวยได้นั่นก็คือกินแล้วนี่จะเฮ็ดให้เอิ้นว่า
1: ระบบขับถ่าย
0: ระบบขับถ่ายก็ได้ดีแล้วก็อิ่มอยู่ในโตแล้วเฮ็ดให้เฮารู้สึกนี่บ่หิวหลายเกินไปแล้วมะกล้วยหอมก็ยังช่วยบำรุงสายตาเพราะว่ามะกล้วยหอมนี่ก็มีทั้งวิตามิน A มีเบต้าแคโรทีนเนาะที่เป็นสารอาหารที่สำคัญต่อสุขภาพดวงตามีส่วนช่วยบำรุงการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทช่วยบำรุงสายตาและก็เฮ็ดให้สายตาของพวกเขานี้เบิ่งเห็นได้แจ้งขึ้นและก็ช่วยย่อยอาหารทัดผู้ฟังเพราะว่ากั๊กใยของมะกล้วยหอมนี้จะช่วยเฮ็ดให้การเฮ็ดเวียกของระบบการย่อยอาหารนี้มีความคล่องแคล่วได้ดีขึ้นนี่ก็คือคุณประโยชน์ดีๆท่านผู้ฟังจากมะกล้วยหอมเนาะที่ทางรายการพวกเรานำมาฝากเป็นความฮู้อีกสิ่งหนึ่งเนาะเรื่องการกินนี่ก็ขอให้ทุกคนกินในปริมาณที่เหมาะสมก็แล้วกัน
1: มันมามีคุณประโยชน์บางคนก็โอ้กินเอาได้เอา
0: ว่าแม่นแม่นเจ้า
1: ทุกอย่างต้องกินแบบพอดีพองาม
0: เจ้า
1: อย่าเฮาต้องเบิ่งว่า ความสมดุลของทางกายเฮานะมันเป็นแบบใดแน
0: ่แม่ละสิ่งที่สำคัญเรื่องการกินหรือว่าการออกกำลังกายกินอาหารดีๆให้คุณประโยชน์กับทางกายแมนเคียงคู่กันไปเน
1: า
0: ะเพื่อว่าจะปรับความสมดุลของทางกายเฮาแน่เฮ็ดให้ทางกายมีสุขภาพแข็งแรงไปในตัวอีกท่านผู้ฟังตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมก่อนให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากมิตรรายการได้แนะนำกันเข้ามาเนาะสาวพ้นผางยังคอยฝากไปทางไอ้บ่าวสมมิตรเด้อแล้วก็จะติดต่อด้วยคิดฮอดสาวหลวงน้ำทา

0: มื้อนี้มีความสุขทั้งกายและใจเด้
1: ไปเห็นอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เฮาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่หาแล้วเด
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นอันนั้นบ่
0: โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาผัดว่าแนวนั้นเด้เขากับโบฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเขาไปจังซั่นแหละ
0: เขาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะย่าไปฟังคนโบฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้อ
0: ไปน้ำเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเซียวเขาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021-212-892
3: ยินดีต้อนรับทานกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงออกอากาศผ่านทางวิทยุระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขอบใจทุกคนเนาะที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาบ่ว่าจะเป็นทั้งหลังไมค์และก็ผ่านทาง Facebook Live เนาะที่ว่าได้ประกอบคำคิดคำเห็นผ่านทางรายการพวกเฮาแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามา
4: เจ้าบ่ว่าจะเป็นไอ้ซุขี่บ่สบายดีโคตรซุกทั้ง2เด้อซาเล้งยิ้มหลายๆแน่สาวคุณซุกยิ้มเพิ่นใดก็แฮงงามเท่านั้นว่าซั่นเด้เนาะ
3: จ้า
4: แล้วแต่เพิ่นก็ว่าผู้เพิ่นซื้อไอ้ซุขี่เพิ่นขอเพลงบ่เป็นคือที่คิดของบ่าวซุกคนอินดี้เด้
3: เจ้าเจ้า
4: แล้วก็และการลองลิสต์ลองไล่ซาวจัดละหวาหรือว่าเปลี่ยนเวลาใหม่บ่คุซุก
3: อ๋อเจ้า
4: เพิ่นจัดอยู่เด้อเพราะว่าเพิ่นจัดเป็นเวลา 10:00 น. 11:00 น. เนาะ
3: เจ้า
4: ก็เดี๋ยวจังหลังจัดที่ว่าแล้วรายการพวกเขาแล้วเราเพิ่งก็จะมาข่าวต่อเลยเนาะ
3: เจ้าก็ประชาสัมพันธ์เติมเนาะมิดรายการเนื่องจากว่าทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาก็ได้มีการปรับปรุงแผ่นผังรายการขึ้นใหม่เนาะเพราะว่ามิดรายการนี้ก็อาจจะเคยฟังรายการลองลิสต์ลองไล่ก็คือออกอากาศเริ่ม 9:00 เป็นต้นไปแต่ว่าเพิ่นได้ปรับเปลี่ยนเวลาใหม่เนาะก็คือออกอากาศยังออกอากาศคือ9แต่ว่าเลื่อนเวลาไปก็คือเวลา 10:00 หา 11:00 ก็คือต่อจากรายการพวกเขาสีสันเสียงเพลงแล้วก็จะเป็นรายการลองลิสต์ลองไล่เนาะบาอุทัยเป็นกะล้อถ่ายอยู่ก็ขอบใจเด้อมีรายการที่ได้เขียนข้อความกันเข้ามาแล้วก็แนะนำเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเขาเวลาตามห้องทรงก็ถือว่าเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วสุดถนอม
4: ระ
3: ยะนี้พวกเขาก็มีกิจกรรมดีๆท่านผู้ฟังนำมาฝากบัตรทานก็ขอเสริมสวนห่วมบริจาคเลือดเพื่อเสริมสลองวันผูกบริจาคเลือดโลก1หยดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตท่านผู้ฟังซึ่งกิจกรรมนี้เพิ่นก็จัดอยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคเนาะสั้น5ในวันที่11เดือนมิถุนายนนี้เด้อสำหรับผู้ใดที่ว่าต้องการอยากไปบริจาคเลือดสำหรับเงื่อนไขนี่ก็คือผู้หญิงเนาะก็คือมีอายุก็คือ 17 หา 60 ปีแล้วก็ผู้ชายนี่ก็17หา65ปีส่วนว่าเกณฑ์น้ำหนักก็คืออยู่ในระดับที่เพิ่นวางไว้ก็คือ45ขึ้นไป45โลขึ้นไปเนาะสำหรับท่านใดที่มีเงื่อนไขครบท่วนแล้วอยากบริจาคเลือดอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์น้ำกัน
4: แล้วได้การเกี่ยวพร้อมดีเหมือนว่าได้การไปบริจาคเลือดต้องได้เกี่ยม
3: เจ้าก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอเนาะพักผ่อนให้เพียงพอความเกี่ยมพร้อมทางด้านสุขภาพทางกายถ้าว่าท่านใดที่อยากไปบริจาคเลือดเงื่อนไขง่ายก็คือสำคัญก็คือกินนอนพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพทางกายก็ต้องมีความแข็งแรงเนาะ45กิโลขึ้นไปท่านผู้ฟังสามารถไปห่วมได้เนาะเป็นกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ขอเชิญชวนเด้อเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันผูกบริจาคเลือดโลกเนาะประจัดอยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคสั้น5ในวันที่11เดือนมิถุนายนนี้ก็ขอบใจข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้ท่านผู้ฟังจากทางองค์การกระแดงลาวเนาะแล้วก็ขอบใจมิตรรายการทุกๆคนที่รับฟังรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาก็ฝากไว้เติมราย การนี้ออกอากาศเป็นประจำวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. 10:00 น. ครับนาทีดำเนินรายการโดยโฆษกสุธนอมและโฆษกเวิร์นเนาะนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซึนมาฟังมาต้อนพ่อแม่ที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ถ้าว่าดำเนินรายการผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมิตรรายการอีกเท่านึงเอาเป็นว่าทรงท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงสาวสีดอกแคเนาะที่มิตรรายการได้แนะนำกันเข้ามาถ้าว่าเวลาพอนี่ก็จะฝากให้ทางสาวฝ่ายเด้อเพิ่นว่าเสาห้องเท่าสิเอาเท่าใดเออแต่ว่าจะปิดท้ายด้วยเสียงเพลงสาวสีดอกแคก่อนแล้วก็ติดต่อด้วยเสียงเพลงฝากไปทางเสาไฟน้องเพิ่นกำลังรอท่าติดตามมาฟังอยู่ก็ขอบใจมิตรรายการทุกคนที่รับฟังรายการสีสันเสียงเพลงสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองลาไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์เรากระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวจากสภาพในปัจจุบันภาคและรัฐบาลต้องยกสูงบทบาทของสื่อมวลชนให้สูงขึ้นกว่าเก่าเพื่อปกระดมเต้าโหมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นตีถอยกลุ่มคนบ่ดีที่สืบต่อเสกสรรปั้นแต่งใส่ให้ไปสีบิดเบือนความจริงโดยการนำใส่สื่อสังคมออนไลน์และนำใส่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สร้างความเสียหายให้ผู้นำของภาครัฐและประเทศเฮาในโอกาสประกอบความเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนในเราสังสาทั่วประเทศครั้งที่12ภายใต้หัวข้อบทบาทของสื่อมวลชนในการปลุกระดมคนควายและเต้าโหมความสามัคคีทั่วปวงโซลาวทางชาติในท้ายเดือนเมษายนผ่านมาที่หอประชุมแห่งชาติทานคำมอนจันทจิตกรรมการสำห้องศูนย์กลางภาคของหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคซีให้เห็นว่าก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่สภาพการของโลกและภาคพื้นมีการหันเปลี่ยนอย่างไวว้าและคาดคะเนได้ยากการสืบต่อยุคสูงบทบาทของสื่อมวลชนเพื่อปลุกระดมเต้าโหมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในยุคแห่งความยุ่งยากนี้ต้องเพิ่มทวีบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของภาคต่อสื่อมวลชนสร้างให้ภาคในบรรดาองค์การสื่อมวลชนมีความปลอดภัยเข้มแข็งนักแน่นเอาใจใส่ซี่นำคุ้มของสื่อมวลชนให้เคลื่อนไหวถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว
2: ้สภาพการของโลกในภาคพื้นมีการผันเปลี่ยนอย่างไวว่าและขาดคะแนนได้ยังสภาพภายในประเทศของเขายังประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเงินพวกคนบดียังสืบต่อเสกสรรปั่นแต่งใส่หายไปสีวิดเบือนความจริงโดยการนำใส่ซื้อนำใส่ AI สร้างความเสียหายให้ผู้นำของพรรคของรัฐและประเทศของพวกเขาด้วยเหตุนั้นการสืบต่อยุคสูงบทบาทสื่อมวลชนเพื่อปลุกระดมต่อคมความสามัคคีเป็นผู้แทนในยุคแห่งความยุ่งยากนี้แม้นมีความสำคัญยิ่งกว่าเวลาใดหมดอยากเห็นได้ขึ้นนั้นเห็นควรจะได้ป้องกันสงสัยสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การจัดตั้งของสื่อมวลชนอยู่ในบรรดาองค์การจัดตั้งพรรครับองค์การจัดตั้งมหาชนในสังคมให้นักแห่งเข้มแข็งสามารถจัดตั้งปฏิบัติภารกิจปากของตนในยานมีประสิทธิภาพทำประกันได้4ลักษณะของสื่อมวลชนคือลักษณะตัวจริงลักษณะศึกษาภพลักษณะแนะนำและลักษณะตัวสูงเพื่อเห็นให้การเคลื่อนไหวโฆษณาปลุกระดมเต้าโค้งความสมัครที่ประชาชนบรรดาเปล่าให้มีน้ำใจอักษะพักระบอบใหม่ยุคสูงคิดใจเด็กกะละเป็นเจ้าตัวเองพึงตัวเองป้องกันออกแข่งแข่งขันสร้างกระบวนการทักษะและพัฒนาให้มีความปลอดภัยและเป็นอุปถัมภ
1: ์ท่านคำมอนจันทจิตให้ฮู้ตื่นว่าในต่อหน้าจะเอาใจใส่บำรุงก่อสร้างฐานแถวหนักข่าวผู้เฮ็ดเวียกงานในขงเขตสื่อมวลชนให้หับประกันปริมาณและคุณภาพใหม่ตอบสนองกับเงื่อนไขและสภาพการเล็งท้วงใหม่ในการพัฒนาสื่อมวลชนของภาคสร้างสภาพแวดล้อมเฮ็ดเวียกที่สะดวกมีพื้นฐานโครงสร้างวัตถุเทคนิคที่หับประกันสนองงบประมาณประกอบพาหนะอุปกรณ์สื่อมวลชนที่ทันสมัยให้ครบถ้วนและวางระบบระเบียบการนำใส่เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิผลกว่าเก่าบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

เกิดเป็นคนลาวหักสาลาวหักเสียงเพลงลาวหักเหตุของประเพณีดีงามของสาลาวคำว่าเสือเสียงดังกองฟ้าเป็นดังเสียงเพลงลาวมีรายการทั่วทานถิ่นดินลาวเขาสาลือนิยมย่องหักสาเหตุของเดิมเข้าวัฒนธรรมลาวบ่ได้ปะปอยเสียงเพลงเสียงลำหวานเย็นจ้อยเย็นจะจ้อยเข้าหัวใจสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่พลุงแม่ป้าอาวาทุกภาคส่วนหนุ่มหล่อสาวสวยนะเพื่อนมิตรแฟนรายการนายและพลทหารตำรวจราชการพ่อค้าสาวขายหลายภาคส่วนที่ติดตามรายการในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ความสุขโชคดีจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังปิดหักแฟนเพลงนะภายในประเทศและต่างประเทศซึ่งติดตามได้ทั้งวิทยุออนไลน์นะที่ลาว National Radio ก็ติดตามเบิ่งในการไล่สดทางเพจแห่งสันลาวพวกเฮาวันนี้โฆษกเบาไทยเข้ามาสู่รายการนะรับหน้าที่เป็นโฆษกประจำรายการก่อนจะเข้ารายการมื้อนี้นะต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันซะก่อนขอบใจ Longless International จำหน่ายอาหารเสริมเครื่องสำอางและรับสร้างแบรนด์สินค้าเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านปิงแบ้ซอนิยมขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องใหญ่หนองแมงดาเมืองไสแขงอุดมไสขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนหับซ่อมแปลงโทรศัพท์และจำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่หนองแมงดาเมืองไสแขงอุดมไสขอบใจแบรนด์ขับเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งนำโชคความสุขโชคดีจงบังเกิดแก่ทานผู้สมไสเทียนผึ่งนำโชคขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงมะบางขอบใจแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงขอบใจเพื่อนมิตรรายการทุกเพศทุกวัยนะเข้ามาสู่ในโหมดของสไตล์โคซกเบาไทยจัดนะเมื่อนี้ก็ถือว่าทักทายสบายดีกันยามเปลี่ยนเวลาใหม่แล้วเนาะมีรายการบางทานกะสีติดตามตั้งแต่9โมงมาแต่ว่าปัจจุบันนี้ย้ายมาเป็น10โมงถึง11โมง1ชั่วโมงมีรายการตัดออก1ชั่วโมงเนาะเมื่อกี้นี่ได้เป็นรายการของสาวๆที่แสนสวยหน้าว่านหวาดแต่ว่ามันมวนเมื่อกี้นี่ก็จวดจัดไปแล้ว1ชั่วโมงโฆษกก็ได้ติดตามเพิ่งการจัดก็ถือว่ามีรายการจัดเข้าสู่หน้าใหม่กันหลายนะในหมวดของเบาไทยเฮาเส้นเดิมเส้นเคยมีรายการเฮาหน้ากะหลากหลายสีสันบรรยากาศประสานสมทบกับหน้าไม้และหลังไม้คือเก่าในรายการเฮาเดอร์จะมีเบอร์โทรศัพท์ที่หน้าไม้ก็ที่0305787052 5787052เบอร์ที่สั่งซื้ออาหารเสริมและสอบถามข้อมูลสรรพคุณอาหารเสริมทั้ง6ประเภทที่0209829 4228 9829 4228นี่เป็นเบอร์ของห้องการลองลิปเฮาที่นครหลวงเด้อตั้งอยู่บ้านหนองท่าเหนือเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์เดินทางไปได้หรือว่าสั่งได้มีรายการเฮาจัดส่งฟรีๆทั่วประเทศค่าส่งบ่เก็บนำเด้อส่งให้ฟรีเนาะมีรายการเฮามักอาหารเสริมประเภทใดก็โทรมาถามก่อนก็บ่เป็นหยังเนาะจักหน่อยจึงรับสายหน้าใหม่กันได้มีรายการเฮาเด้อขอบใจทั้งทานบุญนำเมือนสุพลเราทางไอหักไอเพลงติดตามรายการเป็นประจำทำเกียร์กระทำหาเสร็จทางส่วนตัวโคศกเบาไทยไปทางไหนแล้วมาสันติดตามอยู่กับลังคาบหลุดอยู่ไอพีก็ได้ทางท่านบุญนำมันก็ติดตามรายการเป็นประจำจักหน่อยได้เด้อสิเปลี่ยนสิเปลี่ยนไอให้เป็นคนให้เนาะเป็นเพลงประจำใจเพิ่นดอกเพิ่นก็ว่าม้วนหลายเพลงนี้ขอฟังอีกเด้มาสันได้ไอพีเดียวน้องสายจะจัดให้สบายดีทั้งท่านนางพิมพ์สอนอินซีเชียงใหม่อันนี้เป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของห้านขายเครื่องซุงอยู่ที่หนองแมงดาเด้อห้านนางสาวพิมพ์สอนขายเครื่องซุงหรือเครื่องย่อยซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการได้ให้เครดิตเป็นผู้อุปถัมภ์หลักๆเลยเนาะสบายดีทั้งอนาน้องสาวพิมพ์สอนจะสบายดีสบายดีทั้งเจ้คำฟองบรจักสบายดีทั้งทีมงานเพิ่นมิตรแฟนรายการทั้งเพจแห่งศาสตร์ลาวนำเข้ามาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์กดหัวใจกดยกปู่ให้แดงเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะเอาไปฟังเพลงกันเพลงนี้เริ่มสตาร์ทกันสกอร์วิลัยการเฮาตามคำขอจากทางทานบุญนำหมื่นสุพลขอมาเพลงนี้เปลี่ยนไอให้เป็นคนมันมวนกันจับ

ให้น้องอดสะเงินกินก้อยต่างเข้าใหม่ตลาดเด้อบาดว่าเข้าใหม่มอฮอดแล้วจึงวางถิ่มกระตาก้อยเด้อมวนๆกันมีรายการเฮาเข้ามาแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจนะมักเพิ่นหยังก็กดเข้ามาเลยได้มีรายการเฮาเด้อที่03057878052

0: ป็นคนซ้อนจนหายหูจากพ่อ
1: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาหลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
2: จัดหยวดจัดหยวดกันดึงบทเพลงบนมวลเอาใจทั้งเม็ดหมอแคนแฟนหมอลำคนที่มักมวลมักฟังเพลงเป็นชีวิตจิตใจบางท่านก็มักฟังเกี่ยวกับสาระดีๆนะเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลอาหารเสริมแต่ละประเภทของทั้งเลยพวกเขาจัดให้บางท่านก็มักละครสัตว์ดิบางท่านก็มักหมอลำเลืองบางท่านก็มักโอ้ยหลายแนวรักกีฬากีฬาไปนะบางท่านก็มักเบ้ามักว่าบางคนก็มักติดตามรายการทางวิทยุทั้ง FM หลายๆคลื่นนี่บางท่านก็เบิ่งการไลฟ์สดบางท่านก็มักเบิ่งโทรทัศน์ก็อย่าลืมเด้ออันเกี่ยวกับเรื่องของโทรภาพมัน14:30และ14:30นั่งอาดาทั้งปกโสเด้อเดินทางไปทั้งเบื้องนั้นตอนแรงๆทั้งเบาอุทัยก็ได้นะไปจัดรายการที่โทรภาพปกโสนะ14:30หา14:00ตรงก็เป็นรายการสดๆเป็นรายการของทั้งลองฤทธิ์เพิ่นเป็นผู้อุปถัมภ์นะในตอนเช้าๆจะหน่อยก็มาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องทางวิทยุนี่ภาคส่วนที่มักฟังเพลงวิทยุฟังข่าวสารเรื่องราวต่างๆในแต่ละมื้อแต่ละเดือนแต่ละปีทางระบบคลื่นความถี่ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์อนุญาตออนไลน์นามัยกันกับมิตรรายการจ้ะสบายดีโอ้สาวสาวนครปากเซ่บ่นี่สาวตะปือเนาะเป็นไรแม่คือซุ้งมือเมื่อนะแม่เนาะ
3: ของแม่เอาลูกว่าว่าตาวแม่ก็เมื่อยแล้วเนาะ
2: บ้าโอ้แม่แม่ให้ก็เกิดลูกบ้า
3: เกิดละ78 ปีแล้วเกิดลูกละ
2: อ้าวคือว่าเกิดลูกใหม่ก็เมื่อยเนาะเฮาอ่ะเอิ้นแม่บ่ได้เอิ้น
3: จัก
2: อายุ70กว่าปีแล้วเฒ่าแล้วก็เมื่อยซั่นบ่แม่อย่าไปว่าเรื่องอายุอีแม่เอ้ยอายุเป็นเพียงตัวเลข
3: พอฟังเสียงเด้อขายหน่อไม้ใส่ซอง
2: ขายหน่อไม้ใส่ซองบอกเด้อเด็ดจะทั้งอาจารย์สมสารปฏิจดไว้ให้เนาะขายหน่อไม้ใส่ซองเจ้าโอ้บ่มีเงินมีคำนะแม่เนาะ
3: บ่แล้วรวยเท่าละ
2: ขายหน่อไม้เอานะพ่อแม่เนาะ
3: แม่
2: อันใส่ซองนี่ใส่ซองพวกเก่าสิเอาเมียพอบ่แม่

0: อยู่ดีมีแห้งมีรายการทั้งอัตเปอร์แล้วก็สบายดีทั้งนั้นเบาโพ่วงยานี่เนาะเบาโพ่พี่น้องทั้งอัตเปอร์ทั้งเมืองสันไซเดอร์สบายดีพี่น้องอัตเปอร์เพิ่นบอกว่าอยากเห็นคนฮักคนฮักของข้าอยู่ไสว่าสันเพลงนี้เพลงอย่างน้ออาจารย์เลยคือบุญฮู้ซื่อนะเพลงนี้เนาะสายต่อไปเจ้าสบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดีผู้สาวสาวเฒ่าฝากกุกกระทัดบ่จ้าได้เดี๋ยวเอาเพลงยังเจ้า
1: คนหักเปลี่ยนไป
0: คนหักเปลี่ยนไปเจ้าเจ้าเจ้าโดยโดยเจ้าเจ้า
1: สาขานาเรียนเรียนสอนไปกันตลา
0: ดเจ้าเจ้าเจ้า
1: เจ้าส่วนอันโรงเรียนเด้อ
0: เจ้าเพิ่นฟังอยู่บ่ตอนนี
1: ้เอาเมื่อคืนนี้เพิ่นมาเพลงเลยอยู่ได้
0: จักแล้วนั่นเป็นรายการทัศสถานีพุ่นทั้งใด
1: อะไรเว้ยนาโตเข้ามาดุ่นแล้วเนาะ
0: เจ้าเอาขอดไปได้ต้องสาต้องอันนั้นทั้งแม่แพงเด้อเจ้าเจ้า
1: เจ้า
0: ครับเจ้าเพราะว่าอันในช่วงนี้ก็อนุญาตบัตรคำเนาะเพราะว่าหน้าไม้กะจีหับบ่ได้หลายประเดี๋ยวคือเก่าแล้วเพราะว่า1ชั่วโมงเนาะเพราะอยากงานทั้งรายการพหนิกกันหลายผู้อุปถัมภ์ได้หลักกะสินค้ากันหลายก็เลยได้ได้เล็งลัดตัดตอนนึงกับเพิ่นมิตรแฟนรายการเด้ออาจจะแบบสเต็ปแบบฮาวๆไวๆจักหน่อยเนาะเพิ่นมิตรแฟนรายการที่เขาน้ำไม้กับเขียวจึกจักจึกจักหลุดได้เนาะมันจังประหยัดเวลาได้กันฟังเพลงได้ข้อมูลต่างๆกันหลายมาว่ากันเนาะไปฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งเนาะมีรายการเขาจึงค่อยเข้ามาสู่เวียกงานหาต่อเพลงนี้ขายน้ำไม้ใส่ซองว่าสันเป็นตาลูตูนอีเมนะแม่เนาะเงินทองกับบุมีที่ขายน้ำไม้ก็ไม่เป็นยังดอกยังมีน้ำไม้ให้ขายคันบุมีกับบุไปก็ได้ดอกเนาะบัตรซองก็ได้มันวนกันพี่น้องเฮาเพลงนี้

0: ข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทร
2: ์ข่าวดีข่าวดีบ่แม่นข่าวหายที่ข่าวดีมีรายการเลยโอ้ยคักปานดังเนาะเอาใจอีพ่ออีแม่ผู้ที่บ่หาเรื่องของดวงตาสายตาเบิ่งบ่แจ้งบ่คุมบ่สัตว์ปัญหาดวงตานี่ก็เป็นมาดลละเราบ่ค่อยได้บำรุงรักษาปิ่นปวดจักเทื่อผู้ที่ว่าเปิดวิทยุมาพ้องรายการของโฆษกเบาไทยทางระบบ FM 103ก็ได้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จดไว้ได้แม่เด้อจักหน่อยสิให้เบอร์โทรศัพท์ดอกเนาะจักหน่อยเด้อทางหน้าไมค์เฮาศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นมีบริการผ่าตัดต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อเนื้อให้ฟรีๆนะเข้ากระบวนการการดูแลและปิ่นปวดทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกทางเลือกหนึ่งที่มีรายการต้องได้หมุนใส่และจัดการกับปัญหาดวงตาในปัจจุบันนี้หลายๆท่านก็ถือว่าเริ่มอายุหลายขึ้นดวงตาก็ฟ้าฟางอายุหลายขึ้นดวงตาก็เกิดมีปัญหาอายุหลายขึ้นน้ำตาก็ไหลซึมอายุหลายขึ้นแสบหูแสบตาหูบ่แสบดอกแสบตาเวลาออกแดดออกแสงแม่มันเป็นแต่น้ำตาไหลซึมตลอดเนาะหรือว่าอาการคันห่วยแห้งคันก็แห้งเก่าลายกระบดีนะอันนี้ก็คือสาเหตุที่มันก่อให้เกิดอาการแสบคันเหตุให้เปลือกตาด้านนอกเกิดอักเสบเกิดลอกเกิดเจ็บเกิดบวมขึ้นมาเรือพักส่วนหนึ่งก็มันเบิ่งบ่แจ้งบ่คมบ่สัตว์เบิ่งแล้วฟ้าฟางเบิ่งแล้วโฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนมาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้เลยนะมาโลดในยามนี้เวลานี้นาทีนี้เดือนนี้นะหีบห้อนได้ยินข้อมูลได้ฟังข้อมูลได้เบอร์โทรศัพท์แล้วกับเฝ้ามาโหลดเด้อมีรายการเฮาเด้อที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นบริการผ่าตัดให้ฟรีๆบ่ได้เสียเงินจักกิบนะเสียเงินแต่ซื้อยากับซื้อเลนแก้วตาเท่านั้นดอกแน่มาแล้วสบายใจมาแล้วมีความสุขมาแล้วยิ้มแย้มแก้มใสมาแล้วมีแต่ความดีความงามนะหอบเอาความอุ่นอกอุ่นใจหอบเอาสุขภาพเมื่อเงินเมื่อสานเออฮอดบ้านแล้วก็เพิ่นเราเขาบอกเรา90กันไปแจ้งกันโอ้ดีแท้ว่าบ่เสร็จเนาะไปหาเพิ่นนี่ว่าแต่ว่าเข้าฮอดประตูห้องหมอเพิ่นมาจูบมาโสมเอาสบายดีนบกาบบ่ต้องโอ้เอาแท้ว่าบ่เสร็จนะเพิ่นดีอีหลีได้บ่ได้ก็ไปเพิ่นกันเล่าสู่กันฟังเนาะไปหาด็อกเตอร์เสียเทียนโปลดเด้อมีรายการเฮาท่านผู้เชี่ยวชาญใหญ่นะด้านดวงตาทั้งเด็กน้อยและผู้ใหญ่เด้อเพิ่นประจําอยู่ที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งและในปัจจุบันนี้นะมีเครื่องมือที่ทันสมัยเออมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเดินทางมาที่ปักกิ่งประเทศจีนนะผสมประสานกับประสบการณ์อันโศกโศนของเพิ่นในการเข้าสู่กระบวนการปิ่นปัวและผ่าตัดดวงตาเด้อกดไปที่เบอร์020-5755-4111จดแต้มขีดไว้นะเขียนทะซ่าเอาแผ่อัมทีแน่นอนอย่าไปผิดได้เลขผิดเลขหนึ่งโบถือกแล้วเนี่ยนะไปทางใหม่5755-4111จดคักๆเป็นเบอร์วอทแอปพร้อมมีโทรศัพท์ให้ลูกสาวกดเซฟไว้เข้าไปสู่วอทแอปก็ทักไปหาเพิ่นโอลมเพิ่นว่าสบายดีอันนี้มันศูนย์การแพทย์นครหลวงจันทน์ปักกิ่งบ่จ้าว่าซั่นแม่นแล้วนั่นเด็กก็ว่ากันไปก็ลุ้มกับเพิ่นเด้อรับสายเพิ่นจะกดโทรมานำ3บาท4เทื่อสบายดีเจ้าสบายดี ทมัสบวาเอออาบ่เป็นหยังสงสัยสิเครียดแล้วก็บ่จักดอกเนาะมาตอบแฮงใจจากเพื่อนมิตรแฟนรายการทางเพจครับเฮานําแลเนาะมื้อนี้หลายทานเข้ามาสบายดีมาซะ5สบายดีพันยกโป้แถมก้อยมาเจ้าน่าจะเป็น FC แฟนรายการทั้งต่างประเทศเพิ่นบ่เนาะสบายดีทานคําเล็กทิพวงเพิ่นบอกว่าขอฟังล้ําแบบอันนี้สไตล์หมอล้ํานี่เพิ่นมักแฮงพอคําเล็กนี่เด้อสไตล์หมอล้ําเรื่องนะภาคส่วนเพลงจำปาสีต้นบ่หรือว่าเท่ากำกระดําจังซี่เนาะหรือว่านางคํากองจังซี่เอ้ยคักเพิ่นมักหลายล้ําลองล้ําเรืองล้ําเดินล้ําซิ่งล้ํายาวปลาแก้มน้องปลาว่าซั่นเนาะปิลีแก้มน้องปิลีว่าโอ้คักแล้วมันมักหลายเพลงจัดให้ล้ําเพิ่นเด้อลักกาสบายดีทั้งทานคําใหม่อันนี้แหละแม่นเพิ่นบ่ว่าอยากฟังเพลงอ้ายบ่าวบํานาญนี่อ้ายบ่าวบํานาญมีบ่เพลงนี้เนาะอ้ายบ่าวบํานาญฝากให้พนักงานบำนาญเกษียณราชการเบิดสุผู้สุคนทั่วประเทศเลยที่กำลังติดตามรายการของโฆษกบ่าวไทยตอนนี้อาจารย์ได้จัดเพลงให้เด้อท่านคำใหม่เพิ่นก็ติดตามรายการสบายดีเด้อสบายหน้ากล้องเลยเนาะสบายดีอยู่ดีมีแฮงคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ติดตามรายการก็ขอให้มีแต่ความสุขโชคดีแล้วก็ไปทักทายสบายดีทั้ง Facebook บ่าวไทยแม่นบ่ได้ก็หลายท่านเข้ามาก็มีทั้งผู้สาวแดเนาะผู้สาวเก่าผู้สาวใหม่ได้กันหลายมื้อนี้สบายดีทั้งสาวจันทจันสมรจันทลานไซเนาะอันนี้แม่นทีมงานบริษัทสมิทธ์สุดสนใจเพื่อสุขภาพก็เข้ามาเบิ่งเออสบายดีเด้ออยู่ดีมีแฮงเจ้าสบายดีท่านธันวาท่านธันวาราศีธนูว่าสัตว์เนาะติดตามรายการนี้พักส่วนศิลปินศิลปะเพิ่นนักห้องพระธรรมดาติดตามรายการประเดี๋ยวสวัสดีทั้งนางกุมภาเด้อทั้งสาวกุมภาสบายดีทั้งสาววันเชียงขวงสบายดีทุกท่านที่เข้าไปแล้วฝากแชร์ให้เด้อเนาะสนใจอาหารเสริมอย่าลืมฝากเบอร์โทรไว้ในกล้องคอมเมนต์เด้อฝากเบอร์โทรไว้ในกล้องคอมเมนต์โลดเนาะก็ถือว่ารูปภาพจอตอนนี้มันมีรายการเห็นเลยแล้วกองสินค้าที่มีรายการเห็นในปัจจุบันเม็ดเป็นสินค้าของพวกเฮาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมมีทั้ง6ประเภทมีจีโก้พาร์ทกองสีทองคอลลินกองสีบัวโมทิน่าผักขาวทองเนี่ยนะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านพร้อมทั้งอาโรเจนพาสฟิกเซซี่และดับเบิลคลิกพยาธิยิง6ประเภทนี่คือสินค้าของโรงเรียนพวกเฮาจำหน่ายในปัจจุบันนี้เลือกไส้เลือกสมเลือกสอบถามเลือกรับประทานเพื่อให้สุขภาพของเราแข็งแรงลดพรอาการต่างๆในห่างกายโทรมาได้เนาะที่020-9829-4228เด้อเจ้าสบายดีเออผู้สาวหลวงเฮาบางเจ้าสบายดีซาลีน่า
0: สบายดีค่ะตั้งเพลง
2: ได้แล้วเพลงหยังสัญญาได้บ่สัญญาได้บ่คนดีหั่นวะว่าลืมบ่ได้เพลงนี้ของอเล็กซานดราแม่นบ่โอ้จ้าสัญญาได้บ่เนาะ
0: จ
2: ้า
0: จ
2: ้าจ้าจ้าจ้าจ้าขอบใจสบายดีไปฟังเพลงกันในรายการเฮาบาดนี้นะสานต่อมอบความเบิกบานมื้อซื่อได้แก่ FC แฟนรายการทั่วประเทศกับบทเพลงกุหลาบแทนไก่ตามด้วยอีก1บทเพลงไล่น้ำเสียงตู้ว่าสัตว์เนาะมีแต่เพลงคักๆจัดให้เพิ่นเลยม่วนๆกันเจ้า

ศิลปินเมษาเมลิสาลุนลาวงนะก็ถือว่าเป็นศิลปินที่มีน้ำเสียงที่หวานสะอื้นสวงในคนก็งามว่าพันจัดให้ทั้งอีพอภูมิเด้อขอมาเพลงนี้ยาวๆกันเจ้าพดเพลงดีมีคุณภาพมอบให้จากรายการ Long List ลองรายทางบก FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

ให้กันต่ออีกหนึ่งบทเพลงบรรยากาศบทซักซ่าบทต้องเสียเวลายาวกันต่อตัวเพลงนี้ไล่นำเสียงตู้ได้ยินเสียงเพลงใส่เป็นแลนหารถมีงานใส่ไปเวลเพิ่นบ่เชิญกะยาว่าซั่นเอ้าสาวเจ้าทะละเอาจะซั่นเลยได้ว่าซั่นม่วนกันเลยเจ้า

0: ยินดีต้อนรับเดินเวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางเมรเดชหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไซเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิงแบ้สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื
1: ้อมีมูกับมูขี่เราว่าสันโอ้ยอ่อนสอนเนาะเพลงเมื่อกี้นี่ไล่นำเสียงตู้นะคนมีดนตรีในหัวใจนี่มันห้ามกันบ่ได้เด้มีเสียวกับเสียวมีเครื่องเสียงได้กับส่วนกันไปเฮือนกับเปิดเครื่องเสียงสุกกันฟังคันดอนมีเสียวเป็นนักมวยกันเป็นบึ้งแต่มวยเลยมีเสียวประเภทหมักตีไก่กับพากันไปตีแต่ไก่ล้มแต่เรื่องไก่นะกับมีหลายแบบคนมันหมักบกคือกันเนี่ยบางท่านก็มีเสียวหมักจมขวัญผู้อื่นกันล้มจมจะขวัญเรื่องผู้อื่นเลยโอ้ยกูไทยเบาไทยจะเบาเถื่อแท้ว่าเสร็จว่ากันแนวมาแล้วเนาะคนเฮากระไดซุมเมตูเมตาต่างๆที่บ่ได้ไปเวียกไปการอยู่เฮือนอยู่ซานเป็นแม่ยาวมาเฮือนกันนัดพบกันที่กกบักสำสานี่จะมีเตียงขาดเสื้อขาดนิดนึงพอดีโอได้ล้มกันกระจุ่มหัวกันคันเว้าถึกใจได้ก็ฮิ้วรถจนตัวน่าคนทํามันสร้างสรรค์บรรยากาศออกแกกจะซั่นละชีวิตเฮามันบ่มีหยังแดจิตดีไปกว่าความสุขกายสบายใจสุขภาพแข็งแรงทั้งภายในและภายนอกเด้อสนใจพวกพันสอบถามได้กับอาหารเสริมทั้ง6ประเภทของโรงเรียนพวกเราจัดจำหน่ายให้แล้วในปัจจุบันนี้จัดส่งฟรีๆให้นะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรพื้นบ้านโมติน่าผักขาวทองจังซี่เนาะเป็นสมุนไพรสัตว์ยอดเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารประเภทพืชผักที่กินกับลาบกับก้อยโอ้หลายๆอย่างกินดิบก็ได้กินสุกก็ดีบ่เป็นหยังแต่ว่านี่เป็นประเภทแคปซูลนะเข้ามาสู่กระบวนการผลิตที่มีโรงงานที่ทันสมัยนะเข้าไปสู่ในเม็ดในแคปซูลมีความเค็มถึง500มิลลิกรัมเนื้อเมริกันฮอร์โมติน่าผักขาวทองเป็นเรื่องของอาหารเสริมประเภทพื้นเมืองนะป้องกันไวรัสเข้าสู่ร่างกายมักเจ็บมักป่วยภูมิคุ้มกันตกมักเจ็บมักไข้มักเป็นหวัดเป็นไอติดเชื้อง่ายเกิดอาการภูมิแพ้ทั้งผิวหนังและทั้งภายในรู้สึกว่าอาการที่บ่เคยเป็นก็เกิดขึ้นแล้วแสดงว่าร่างกายของท่านภูมิคุ้มกันเริ่มลดหน่อยถอยลงยังบ่สายเกินไปดอกมาเพิ่มสเต็ปในการเอาอาหารเสริมวิตามินดีๆเข้าสู่ร่างกายพวกเราพร้อมทั้งการออกกำลังกายพักผ่อนกินอาหารมันครบหมู่สภาพแนวคิดปรับปรุงวินัยในการอยู่ให้มันถึกสุขภาพท่านจะแข็งแรงแน่นอนเนาะกับอาหารเสริมโมติน่าผักขาวทองมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้นะราคาบ่ได้แพงจับต้องได้เดิมเลยกันเฮาเด้อให้เบอร์โทรพร้อมเลยเนาะที่020-9829-4228นะไปฟังเพลงกันต่อเลยกันเฮาคนหักเปลี่ยนใจเอาให้แก่ทั้งอันนะผู้บ่าวผู้เด้อผู้บ่าวทั้งอัตปือขอมาโดนเติบและแต่ยกคําอิดพุ่นล่ะนะก็จัดให้เพิ่นนําแด่แล้วก็เมื่อกี้นี้อีกสายนึงเอาให้แก่ทั้งเมตู้อยู่ที่อัตปือเส้นเดียวกันนะที่ขอมาเพลงนี้ม่วนๆกันเจ้า

าไปหนึ่งบริการเฮานะรู้สึกบัวลาบลื่นไปได้กระแซดย่ำบริการกระแซดย่ำเออไปกันต่อเปลี่ยนเอาเป็นบทเพลงนี้เลยเนาะล้ำ4,000 ดอนเอาเลยซะมวนๆกันคือกันนะเพลงนี้ก็ได้

ลำสี่พันดอนเอาใจพี่น้องทั้งนครปักเสแก่งจันทร์ประสักก็ถือว่าตามคำขอให้นั้นเป็นรายการเฮามื้อนี้1ชั่วโมงกับบ่ดนปานใดก็ได้มอบบทเพลงให้นะหลายพอสมควรมื้อนี้ขอบใจทั้ง FC แฟนรายการเด้อขอบใจทั้งทีมงานทั้งท่านนางจันสมรจันทลานไสเนาะทีมงานจากบริษัทสุดสมิทสันในบริษัทสมิทสุดสันในประสุขภาพผลบอกวันที่5เด้อว่าซั่นจัดงานประชุมอยู่ที่โรงแรมสกายไลท์ว่าเอาขอบใจเด้อคันมีโอกาสก็จะไปร่วมนะทางภาคส่วนนะเพิ่นก็ได้ว่าแจ้งๆกันทาง Facebook เบาไทยนำมื้อนี้ก่อนจะจากกันไปโฆษกมีข้อมูลดีๆมาว่ากันนะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะนี่ก็ถือว่าเป็นแล้วด้วยนี่เด้อวิธีการดูแลตัวเองเมื่อเฮาเป็นแล้วเฮาก็ต้องได้เบิ่งแยงตัวเองได้จะป่วยให้ตัวเองต้องอยู่ในสภาพที่บ่อยากสะอาดแล้วก็บ่อยากคักไปใดเนาะเฮาฮู้เฮาเป็นแล้วเฮาจะดูแลแนวใดเพื่อให้ร่างกายเฮามันบ่แย่ไปกว่าเก่าเรือบบไห้แห้งกว่าเดิมแล้วก็คือ1มาแล้วแม่นลดพรอาหารที่มีรสหวานและเค็มจัดนะ2มาออกกําลังกายเป็นประจํา3มารักษาน้ําหนัก4มาดูแลเบิ่งแยงตีนของตัวเองนะสี่สุดท้ายมันก็คือการพบแพทย์นะไปกวดเช็คเบิ่งให้มันละเอียดติดตามรายการเด้อติดตามสภาพติดตามเบิ่งว่าแต่ละมืออาการเขาเป็นใดๆนะต้องเข้าไปสู่กระบวนการการกวดที่ละเอียดนะแล้วกลับมาอยู่เงินอยู่ซานก็ต้องได้รักษาความสะอาดเป็นอย่างจะค่อยว่ารักษาดูแลตีนเฮาให้มันดีเพราะว่าภาคส่วนเป็นผู้ป่วยเบาหวานนี่มันจะเกิดอาการมึนซาจะบ่ฮู้จักเจ็บเนาะจะบู้จะเจ็บจะปวดเด้อเฮาไปเตะเอาขี้หินน้ําไปเตะเอางามไม้งามตอกยังบู้จะเจ็บเด้เนาะคันมันจีกมันขาดมันเลือดออกแล้วมันก็ป่วยยากแผ่นานแห้งเฉพาะภาคส่วนที่เป็นเบาหวานเด้ออันนี้เขาจะว่าอยากให้ใส่รองเท้าดูแลตีนให้มันดีๆบ่จําเป็นก็บ่ต้องลงไปหันไปนี่ดอกคันเฮาเป็นแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นเกิดบาดแผลน้อยๆกลายเป็นบาดแผลใหญ่เปื่อยเป็นบาดทะยักจนถึงขั้นเป็นเบาหวานตัดแขนตัดขาไปเนาะนั่นก็คือจุดสาเหตุที่ให้มันเกิดเป็นเบาหวานเปื่อยเด้อเอาจะได้ก็ตามสร้างมีรายการเฮาข้อมูลต่างๆสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังกับรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมแนะนําไปที่อาหารเสริมจีโก้พลัสเนาะจีโก้พลัสนะเกี่ยวกับภาคส่วนที่เป็นเบาหวานเป็นไขมันเป็นความดันปัญหานอนบ่หลับเจ็บเส้นประสาทกระดูกทับเส้นแม่นมอบให้อาหารเสริมจีโก้พลัสมีคําตอบให้เป็นอาหารเสริมเด้อมีรายการทางเด้อพวกพันสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228ทั้ง WhatsApp และก็ทั้งเป็นเบอร์โทรพร้อมเนาะเวลาเบิดเวลามีรายการเฮามาฮอดนี้ในช่วงสุดท้ายเหลือเพียงแต่6นาทีสุดท้ายก่อนจะจากกันไปจะมอบบทเพลงนี้นะเป็นคนบำนาญนะห้องด้วยบุญเกิดหนูห่วงนะศิลปินรุ่นอาวุโสและก็เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันนี้บทเพลงนี้มอบให้แกอีพ่ออีแม่นะนายและพลทหารผู้ที่เกษียณราชการหรือว่าบำนาญบำเหน็จอยู่เงินอยู่สารได้ฟังกันมื้อนี้ขอบใจทั้งลองเล็ดตัวเฮาซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตันเย็บ SMKM ขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงจิตปักกิ่งนะขอบใจห้านปิงแบ่ซอนิยมมือแรงพ่อกันเด้อห้านปิงแบ่แซ่บๆเมนูแบ่ขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งน้ำสู้ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซ่บสองไอ้น้องขอบใจตัวแทนจำหน่ายห้านขายยานางเอ็งห้านขายยาแม่ยกและห้านขายเกี่ยวกับเรื่องของยามองลองลิดพวกเฮาอยู่ที่ตลาดน้ำงำเมืองแปกแข่งเสียงขวงนะอันนั้นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการรายการพิเศษห้านน้องสาวพิมพ์สอนอยู่ที่หนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซและห้านเท้าพันบอบายโฟนหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซนี่เป็นอยู่ต่างแขวงซึ่งเข้ารับการอุปถัมภ์รายการพวกเฮาในปัจจุบันนี้ไปฟังเพลงกันเพลงนี้จบลงแล้วเบาไทยพร้อมในทางคุ้มเครื่องเสียงทานสมสะอาดจะได้อำลาพาจากกันก่อนมื้ออื่นพบกันใหม่ตำนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์เรากระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวจากสภาพในปัจจุบันภาครัฐบาลต้องยกสูงบทบาทของสื่อมวลชนให้สูงขึ้นกว่าเก่าเพื่อปกระดมเต้าโหมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นตีถอยกลุ่มคนบ่ดีที่สืบต่อเสกสรรปั้นแต่งใส่ให้ป้ายสีบิดเบือนความจริงโดยการนำใส่สื่อสังคมออนไลน์และนำใส่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สร้างความเสียหายให้ผู้นำของภาครัฐและประเทศเฮาในโอกาสประกอบความเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนในเราสังสาทั่วประเทศครั้งที่12ภายใต้หัวข้อบทบาทของสื่อมวลชนในการปลุกระดมคนควายและเต้าโหมความสามัคคีทั่วปวงโซลาวทางชาติในท้ายเดือนเมษาผ่านมาที่หอประชุมแห่งชาติทานคำมรจันทจิตกรรมการสำห้องศูนย์กลางภาคของหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคซีให้เห็นว่าก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่สภาพการของโลกและภาคพื้นมีการหันเปลี่ยนอย่างไวว้าและคาดคะเนได้ยากการสืบต่อยุคสูงบทบาทของสื่อมวลชนเพื่อปลุกระดมเต้าโหมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในยุคแห่งความยุ่งยากนี้ต้องเพิ่มทวีบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของภาคต่อสื่อมวลชนสร้างให้ภาคในบรรดาองค์การสื่อมวลชนมีความปลอดภัยเข้มแข็งนักแน่นเอาใจใส่ที่นำคุ้มของสื่อมวลชนให้เคลื่อนไหวถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว
2: ้สภาพการของโลกในภาคพื้นมีการผันเปลี่ยนอย่างไวว่าและขาดคะแนนได้อย่างสภาพภายในประเทศของเขายังประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเงินพวกคนบดียังสืบต่อเสกสรรปั่นแต่งใส่หายไปสีวิดเบือนความจริงโดยการนำใส่ซื้อนำใส่ AI สร้างความเสียหายแก่ผู้นำของพรรคของรัฐและประเทศของพวกเขาด้วยเหตุนั้นการสืบต่อยุคสูงบทบาทสื่อมวลชนเพื่อปลุกระดมต่อข้อมความสมัครใจเป็นผู้แทนในยุคแห่งความยุ่งยากนี้แม้นมีความสำคัญยิ่งกว่าเวลาใดหมดอยากเห็นได้เท่านั้นเห็นควรจะได้ป้องกันสงสัยสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การจัดตั้งของสื่อมวลชนอยู่ในบรรดาองค์การจัดตั้งพรรครับองค์การจัดตั้งมหาชนในสังคมให้นักแห่งเข้มแข็งสามารถจัดตั้งปฏิบัติภารกิจบาทของตนในอย่างมีประสิทธิภาพพประกันได้4ลักษณะของสื่อมวลชนคือลักษณะตัวจริงลักษณะศึกษาพบลักษณะแนะนำและลักษณะตัวสูงเพื่อเห็นให้การเคลื่อนไหวโฆษณาปลุกระดมเต้าโค้งความสมัครใจประชาชนบรรดาเป่าให้มีน้ำใจอักษาพักระบอบใหม่ยุคสูงจิตใจเด็กละเป็นเจ้าตัวเองพึ่งตัวเองป้องกันออกแข่งแข่งขันสร้างกระบวนการทักษะและพัฒนาให้มีความปลอดภัยและเป็นอุปถัมภ
1: ์ท่านคำมรจันทจิตให้ฮู้ตื่นว่าในต่อหน้าจะเอาใจใส่บำรุงก่อสร้างทันแถวหนักข่าวผู้เฮ็ดเวียกงานในขงเขตสื่อมวลชนให้หับประกันปริมาณและคุณภาพใหม่ตอบสนองกับเงื่อนไขและสภาพการเล็งท้วงใหม่ในการพัฒนาสื่อมวลชนของภาคสร้างสภาพแวดล้อมเฮ็ดเวียกที่สะดวกมีพื้นฐานโครงสร้างวัตถุเทคนิคที่หับประกันสนองงบประมาณประกอบพาหนะอุปกรณ์สื่อมวลชนที่ทันสมัยให้ครบถ้วนและวางระบบระเบียบการนำใส่เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิผลกว่าเก่าบันลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: รายการอค MOIC สื่อสาร
4: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการอค สื่อสารท่านกำลังติดตามมาฟังรายการออกคอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมิตรรายการที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารหรือเอิ้นง่ายๆสั้นๆว่าอคสื่อสารมื้อนี้พบกันวันอังคารวันที่2ของเดือนมิถุนากับโฆษกอนุรักษ์เด้อมื้อนี้มาคนเดียวสำหรับโฆษกแต่ว่าบ่ได้เดียวดายเพราะว่ามีแขกสนทนาที่จะมาโฮมสัมภาษณ์ในรายการกับพวกเฮาเป็นประจำสำหรับรายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารพบกันทุกๆวันจันทร์วันอังคารและวันพุธเวลาก่อนเที่ยงก็คือ 11:00 น. หา 12:00 น. ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทางออฟไลน์และเฮายังออกอากาศทางออนไลน์ก็คือทางเพจ Facebook เนาะสามารถได้ยินเสียงเห็นหน้าโฆษกพร้อมกับแขกรับเชิญที่มาสนทนาในรายการกับพวกเฮาก็สามารถเข้ามาทางเพจ Facebook ของ Lao National Radio หรือจะเข้ามาทางเพจ Facebook ของ MOIC สื่อสารก็ได้มื้อนี้คือดังที่อนุรักษ์ได้แจ้งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปเมื่อวานว่าในวันอังคารวันที่2มิถุนาเฮาจะมีการสนทนาอีกหนึ่งหัวข้อที่มีความหมายความสำคัญและทุกคนควรฮู้ต้องฮู้เพื่อให้เกิดความเข้าอกเข้าใจเพื่อได้ปกป้องสิทธิ์ของเฮาทรัพย์สินของเฮาทรัพย์สินที่ว่านี่คือทรัพย์สินทางปัญญาวันนี้เป็นเกียรติสุดที่รายการอคสื่อสารจะได้สนทนาเนาะภายใต้หัวข้อที่เป็นการแบ่งปันหรือว่าให้ทุกท่านได้ฮู้ถึงการหันจากแนวความคิดสร้างเป็นสินค้าไปถึงไปถึงตลาดเนาะโดยนำไส้ทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งท่านหัวหน้ากลุ่มทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็นั่งอยู่กับอนุรักษ์ตอนนี้สบายดี
1: สบายด
0: ีสบายดีขออนุญาตท่านได้ใกล้ๆไหมเนาะเพื่อให้เสียงจะแจ้งขึ้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านไส้สมเพชรนรสิงห์หัวหน้ากลุ่มทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะมาแบ่งปันหรือว่าเอิ้นว่ามาสนทนากันภายใต้หัวข้อหันจากแนวความคิดสร้างเป็นสินค้าไปถึงตลาดโดยนำไส้ทรัพย์สินทางปัญญาเนาะอีกเท่านึงให้ท่านได้แนะนำตัวเองกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกครั้ง
1: เจ้าสวัสดีข้าพเจ้าชื่อไส้สมเพชรซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาประจำอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
0: เจ้า
1: ก็ถือว่ามื้อนี้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกดีใจหลายแล้วก็เป็นโอกาสนึงที่ข้าพเจ้าสามารถได้มาแสความรู้เนาะหรือว่ามาปรึกษาหรือว่ามาลม
0: กับ
1: ทางผู้ฟังเฮา
0: เจ้า
1: ให้เป็นกันเองหรือว่าจะพยายามสร้างให้ผู้ฟังนี่ได้เข้าใจเกี่ยวกับว่าเป็นหยังเฮาจึงต้องอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญานี่จะช่วยเฮาแบบใดเด้
0: เจ้า
1: ในการ1ขายสินค้าของพวกเฮาบ่หรือว่าเข้าตลาดบ่ว่าจะเป็นตลาดภายในหรือตลาดทางประเทศต้องได้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไว
0: ้
1: จะเป็นผลประโยชน์อันนึงหรือว่าเป็นสินทรัพย์อยู่ในถงของเฮาเฮาบ่จกออกมาใส่เฮากับบ่รู้คุณค่าของมันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโอกาสนึงที่ว่าพวกเฮาจะมาแชร์ข้อมูลให้ผู้ชมนํากันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีทางผู้ชมผู้ฟังก็จะได้รับรู้ว่าทรัพย์สินทางปัญญามันอย่างเอ๊ะเป็นตัวตนแนวใดมีรูปร่างแนวใดและมีความสําคัญแนวใดมื้อนี้แหละเฮาจะใช้เวลา1ชั่วโมงนี้ในการสนทนากันฉะนั้นทักทายสบายดีทั้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาทาง Facebook ก็ดีหรือว่ารับฟังทางคลื่นวิทยุก็ดีถ้าว่าในระหว่างการสนทนานี้หากท่านเกิดคําถามเนาะเกี่ยวกับเรื่องงานทรัพย์สินทางปัญญาอยากรู้ลึกซึ้งอยากเจาะลึกตื้มอีกกับประกอบความคิดความเห็นแลกเปลี่ยนไปน้ํากันเนาะท่านเนาะคือท่านอยากเป็นการให้ความรู้ผู้ฟังผู้ชมใหม่สนอผู้ที่ยังบ่ทันได้รู้หรือว่าบ่เคยศึกษาเรื่องงานทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้ผู้ฟังได้รู้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหยังเนาะคําว่าทรัพย์สินทางปัญญานี่แม่นหยังและมีบทบาทสําคัญเท่าใดต่อกับการขยายตัวของธุรกิจหรือว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันในจุดนี้อยากให้ท่านหัวหน้ากลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาได้ขยายความหรือว่าเว้าเกี่ยวกับความหมายของมันเติมอีกเจ้า
1: คันเฮาจะถามคําว่าทรัพย์สินทางปัญญานี่มันหยังเนาะแต่เฮามาเบิ่งอีกมุมมองนึงว่าการที่พวกเฮามีการประดิษฐ์คิดสร้างบ่การสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาบ่จากความคิดของเฮาหรือว่าเว้าง่ายๆก็คือจากสิ่งที่พวกเฮากําลังค้นคิดสิ่งใหม่ๆออกมาในสังคมนี้และตอนนี้แล้วมันจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเกี่ยวกับทางปัญญาของพวกเฮา
0: อ
1: ันนี้เฮาเว้าในเทอมแบบให้เข้าใจง่ายๆลดว่าอันใดที่เฮาเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นหรือว่าท่านเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นบ่ว่าจะเป็นทางด้านนวัตกรรมบ่ว่าจะเป็นทางด้านแนวคิดสร้างสรรค์อะไรนึงต่างๆนี่ พราะเขาก็ถือว่ามันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขาเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: อันนี้แหละถือว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญหรือว่าบทบาทของมันเด้มันจะสวยอย่างเขาได้เนาะถือว่าถ้าหากเขามาเบิ่งในมุมมองการเฮ็ดธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญานี่มันจะสวยให้พวกเขานี่มีการปกป้องในสิ่งที่เขาประดิษฐ์คิดสร้างใหม่ๆขึ้นมาเนาะเช่นว่าถ้ามันเป็นของเขาแล้วคนอื่นเอาไปใช้ก็หมายความว่าเป็นการลอกเลียนหรือถ้าหากว่าเขาบ่ใช้มันก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าพวกเขาอยากให้สังคมรับทราบ
0: เจ้า
1: เป็นสิ่งใหม่ๆเพื่อไปต่อยอด
0: ค
1: นอื่นได
0: ้
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ถือว่ามันความสำคัญของมันนี่มันจะร้ายเนาะถ้าเบิ่งลึกออกไปทางด้านธุรกิจเนาะการสร้างหรือการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆอยู่ในสังคมเฮาหรือว่าจัดเฮาเองนี่เพื่อจะไปเฮ็ดธุรกิจนี่มันจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในเฮา
0: คืออะไร
1: เนาะเซนว่าเฮามาเบิ่งว่าอันโครงสร้างองค์ประกอบของทรัพย์สินทางปัญญาก่อนว่าเป็นหยังองค์ประกอบของทรัพย์สินทางปัญญานี้มันจะมีความสำคัญและจำเป็นที่พวกเฮาจะต้องได้รับทราบก่อนว่าในโครงประกอบของทรัพย์สินทางปัญญานี้มันจะมีทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมพันธุ์พืชใหม
0: ่พันธุ์พืชใหม่
1: ลิขสิทธิ์และสิ่งที่ลักษณะเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์นั้นเนาะขั้นส่วนหลายของพวกเฮานี่จะเข้าใจกันในแม่นเรื่องทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมทรัพย์สินอุตสาหกรรมนี่มันจะมีพวกสิทธิบัตรนี่ก่อนเนาะอนุสิทธิบัตรแบบอุตสาหกรรมเครื่องหมายการค้าซื้อการค้าแบบผังวงจรรวมทินกำเนิดหรือว่าความลับทางด้านการค้าแล้วตัวนี้แหละมันเป็นทรัพย์สินอุตสาหกรรมซึ่งว่าพวกเฮาเว้าถึงกันนี่ว่าเอ้าเป็นหยังการตั้งซื้อบริษัทเฮาการตั้งซื้อสินค้าเฮามันจึงมีผลดีต่อกับธุรกิจของพวกเฮา
0: เจ้า
1: เนาะเพราะว่าหยังมันจะไปให้เฮานี่สามารถจำแนกเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ของพวกเฮากับผู้อื่นได้เฮ็ดให้พวกเฮาโดดเด่นกับแม่นเฮ็ดให้พวกเฮามีคุณภาพที่แตกต่างกับหมู่และหมู่หรือว่าผู้ซื้อจึงเข้าไปสมใส่สินค้าของพวกเฮาโดยที่เข้าใจว่าโอ้ซื้อสินค้านี่เนาะยี่ห้อนี่เนาะมันเป็นสิ่งที่ว่าพวกเขาสามารถมั่นใจได้ว่าซื้อไปใช้แล้วจะบ่ผิดหวังอันนี้เป็นสิ่งที่ว่ามันสามารถซื้อออกไปเนาะคือพวกเขาก็ได้ยินกันเลยว่าแบรนด์พาวเวอร์มันยังกันแท้เนาะ อันนี้มันถือว่าอำนาจหรือว่าพลังของยี่ห้อมันเป็นหยัง
0: เจ้า
1: ก็ใช่แหละมันจริงว่าเมื่อเวลามูขึ้นฮอดหาเฮาหรือว่ามูหรือว่าลูกค้าเอาสินค้าของเฮาไปเพื่อได้ไปเฮ็ดแบบตามสิ่งที่พวกเราโฆษณาไว้สร้างให้ความฝันของเจ้าประสบผลสำเร็จตอนนั้นแหละมันจะเป็นสิ่งที่ว่าเฮาสื่อสารออกมามันเป็นแบรนด์พาวเวอร์ว่าเห็นนั้นถ้าหากว่าเฮาสร้างตัวนี้ขึ้นมาแล้วเฮาบ่ไปจดเครื่องหมายการค้าบ่ไปจดสิทธิบัตรหรือบ่ไปจดเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานี่มันก็จะถูกหมู่เอาไปใส่ลอกเลียนเฮ็ดให้คนอื่นหรือว่าผู้สงสัยเข้าใจว่า
0: อัน
1: นี้มันยี่ห้อเฮาบ่มันสินค
0: ้
1: ามันก็เกิดมีการลอกเลียนแล้วก็สุดท้ายมาเมื่อคุณภาพมันบ่คือเก่ากับสิ่งที่เฮาผลิตในพวกเฮานี้เสียผลประโยชน์ไป
0: เจ้าเจ้า
1: สินธุรกิจของพวกเฮาก็จะบ่ยืนยง
0: น
1: ี่เป็นจุดนึงที่ว่าความสำคัญของว่าเป็นหยังเฮาต้องคิดหาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในตอนนี้
0: เจ้าฟังแล้วค่อยๆ คิดไปน้ำกันเนาะทั้งโฆษกเองก็คิดไปตามกันเลยว่ามันเป็นอีกอันนึงที่เป็นหัวคิดปฏิสังของเฮาในเมื่อเฮาเห็นให้มันเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วเนาะท่านเนาะหรือว่าเป็นที่รู้จักแล้วถ้าหากเฮาบ่เห็นความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าเฮาบ่ได้ไปจดเป็นของเฮาเนาะว่าเฮาเป็นผู้ก่อสร้างริเริ่มถ้าหมู่สวยใส่โอกาสนี้ไปจุดภายใต้ซื้อของเฮาเนี่ยก็สิเสียเปรียบเลยเนาะสิ่งที่เฮาสร้างขึ้นมากับมือเฮาประดิษฐ์คิดแต่งขึ้นมาแล้วอันนี้มันก็สิสีนี้แหละตัวที่ทั้งท่านวรรณกรมเพิ่นว่าอย่างยกให้เห็นคือเฮามีหัวคิดปฏิสังของเฮาแล้วเฮาต้องให้ของตัวนั้นให้เฮาเป็นเจ้าของเฮาเป็นผู้ที่ได้ไปมีชีวิตลำไส้เนาะท่านเนาะเจ้าโอ้อันนี้คือคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาท่านผู้ฟังและมันนี่ก็มีความสำคัญคือท่านได้ต่อยอดออกไปให้เขาเห็นว่าถ้าเป็นเอิ้นว่าทรัพย์สินทางปัญญาทางด้านอุตสาหกรรมเนาะท่านเนาะมันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลายๆอย่างทางเรื่องของการไปจดสิทธิบัตรมีอย่างเติมอีกเรื่องของการหมายสินค้าต่างๆเนาะที่ว่าเขาคิดออกมาแล้วเป็นของเขาแล้วเขาต้องไปจดเป็นซื้อเขาเป็นเจ้าของเพิ่นอยากซื้อจังซี่คันฉันถามท่านโตเติมอีกว่าหลายๆคนนี่ก็ยังเข้าใจว่าทรัพย์สินทางปัญญานี่เป็นเรื่องที่บริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นที่ต้องได้จดโอ้ยเขานี่ซ้ำSME MSME บ่จำเป็นดอกสิแม่นบ่เนาะแล้วบัดนี้สำหรับผู้ที่ประกอบการขนาดน้อยขนาดกลางเนาะหรือว่าเริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพก็ตามมีความจำเป็นบ่น้อยหลายซําใดสำหรับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
1: เจ้าสำหรับบริษัทใหญ่พวกเขาต้องเข้าใจว่าก่อนเขาเจ้าจะมาฮอดใหญ่ได้หมายความว่าเขาต้องผ่านการจด
0: ขนาดน้อยก่อน
1: แล้วเพราะว่าจ้ะอันนี้เฮาเข้าใจแบบรักษาจังซี่นะว่าในทุกๆธุรกิจที่จะเกิดขึ้น

0: ด้วยนั้นแหละบริษัทใหญ่ข้าเจ้าจึงจึงได้มีการจดเนาะและหลายและบริษัทใหญ่ๆหั่นเขาก็จะมีหลายทรัพย์สินทางปัญญาที่ปกป้องคือกัน
1: อ
0: ันนี้มันการเฮ็ดของข้าเจ้าเพราะว่าอย่างบริษัทใหญ่นี่จะได้เปรียบอยู่บนข้าเจ้ามี R&D เนาะในการค้นคว้าเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเพื่อต่อยอดให้ธุรกิจของข้าเจ้าข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างซิให้กับท่านผู้ฟังเนาะอับทราบกันบ่ว่าเมื่อก่อนนี่เวลาเฮาเฮียนธุรกิจนะเฮาจะเบิ่งว่าbusiness life cycle ของเฮาเนาะ
1: หรือ
0: ว่าวงจรของธุรกิจของเฮานี่มันจะมีการเติบโตเนาะหรือว่าการอยู่ในเบื้องต้นมันก็จะแบบหมู่บ่ทันฮู้เมื่อเวลาหมู่ฮู้มาแล้วเฮาเติบโตเนาะเติบโตแล้วคนก็มาสมใช้สินค้าเฮาหรือว่าเข้ามาใช้บริการของพวกเฮาแต่เมื่อเวลามันฮอดจุดสูงสุดแล้วการแสดงว่ามันมีคู่แข่งเข้ามาหลายแล้วบัดน
1: ี้เริ่มแล้ว
0: เมื่อคู่แข่งเข้ามาหลายแล้วก็แม่นธุรกิจของพวกเฮานี่ก็จะตกไปการตกไปนี่หมายถึงว่าพวกเฮาบ่ได้ลงทุนต่อกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาหรือการต่อยอดธุรกิจของพวกเขาเนาะคันสั้นแล้วมันจะเห็นให้ธุรกิจนี้ถูกถอนตัวออกไปแล้วก็ธุรกิจใหม่เข้ามาแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแทนการก๊อปปี้กันการลอกเลียนกันขึ้นมาผู้นี้เปิดฮานี่ว่าได้แล้วดีแล้วดังแล้วต่อไปก็ไปเปิดคือเก่าคือเขาจะเห็นหลาย
1: ส่วนใหญ่คน
0: ส่วนใหญ่มันจะ
1: ธุรกิจประเภทเดียวกันเน
0: า
1: ะ
0: สั้นแล้วมันจะเห็นความแตกต่างของตัวนี้คันสั้นเขามาย้อนกับอีกบันหนึ่งคำถามของทานว่าธุรกิจใหญ่นี่หรือธุรกิจน้อยต้องจดบ่หรือบ่จดเนาะแต่ให้ต้องเข้าใจว่าทรัพย์สินทางปัญญานี่มันเป็นอินโนเวชั่นพื้นฐานก็คือว่าการเกิดจากแนวความคิดตั้งแต่ต้นก็คือว่ามันผู้เดียวเป็นผู้คิดหรือการคิดแบบกลุ่มกับแมนเนาะอันนี้ถือว่ามันเป็นการริเริ่มขั้นพวกสตาร์ทอัพ SME นี่มันแห่งจําเป็นที่สุดในการจะจดเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานี้ไว
1: ้
0: เพราะว่าอย่างบรรดาอินโนเวชั่นแนวความคิดใหม่ๆนี่มันจะเกิดขึ้นอยู่ในSME MSME หรือว่าทางสตาร์ทอัพนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องการประดิษฐ์คิดสร้างใหม่ๆฮะเนาะขั้นสั้นแล้วตัวของธุรกิจน้อยนี่หรือว่าสตาร์ทอัพนี่ควรที่สุดในการจดเพื่อสร้างให้ธุรกิจของตัวเองนี่เติบใหญ่ในอนาคตเน
1: า
0: ะเพราะว่ามันจะว่าถึงเรื่องความยืนยงเห็นบ่ถ้าหากว่าธุรกิจเฮาไปฮอดช่วงตัวคัน majority หรือใหญ่สุดแล้วหรือสูงสุดมันขยายตลาดบ่ได้ก็ย้อนพวกเฮาบ่มีทรัพย์สินทางปัญญานี่เข้ามาสวย
1: มาต่อยอดเติม
0: มาต่อยอดการต่อยอดของทรัพย์สินทางปัญญาแม่นหยังบัดนี้1อาจจะขายลายเส้นขายแฟรนไชส
1: ์
0: ว่าให้มูนําใส่แบรนด์ของตัวนี้เป็นตัวแทนจําหน่ายนั่นตัวแทนจําหน่ายนี
1: ้
0: อันนี้มันเป็นสิ่งที่ว่าเฮาต่อยอดของธุรกิจของพวกเฮาที่ว่าถ้าของเฮาดีเฮาต้องพยายามให้มันต่อยอดแบบเป็นไลเซนซิ่งให้ได้หร
1: ือ
0: เป็นแฟรนไชส์ได้คือพวกเฮาเห็นอยู่ในบ้านเฮาเนาะธุรกิจปัจจุบันนี้เป็นหยังมันจึงมีสาขานั้นสาขานี้เกิดขึ้นหลายขึ้นอันนี้มันเป็นการต่อยอดธุรกิจนึงที่เฮ็ดให้ยอดขายของตัวเองนี่บ่ตกสามารถขยายของตัวเองไปได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดแม่นเฮาเก็บไว้อยู่ในนี่แม่นเรื่องความลับทางด้านการค้าก็คือว่าเฮาจะบ่บอกสูตรไผ
1: เจ้า
0: คือเฮาเห็นหลายบริษัทของยาเนาะมันก็มีการจดสิทธิบัตรเก็บความลับสูตรไว้บ่ให้หมู่ฮู้เพื่อว่าอย่างจังใดหมู่ฮู้สูตรแล้วเอาไปเฮ็ดแซ่บคือกันหมู่ก็ไปหา
1: บ่เบิ่งเทื่อไปลุดเรื่องราคาลงอีกสิเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้มันสิ่งที่ว่าเฮาสามารถเบิ่งได้แบบใส่แบบว่าเขาว่าทั่วไปเลยในธุรกิจบ้านเฮา
1: จ้
0: ามันจะเป็นลักษณะนี้เนาะด้วยเหตุนั้นธุรกิจขนาดน้อยนี่มันมีความจําเป็นที่สุดที่จะต้องได้นําใช้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญานี
1: ้เจ้า
0: เข้ามาตั้งแต่ต้นเนาะเพราะว่าอย่างเฮาสามารถจะปกป้องแนวคิดสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นได
1: ้เจ้า
0: เฮาจะสร้างความเชื่อถือให้กับยี่ห้อของพระเจ้าหรือธุรกิจของพระเจ้าเฮาจะเพิ่มโอกาสให้พระเจ้านี้เข้าหาแหล่งทุนก็เมื่อว่าเฮาเห็นว่าสินค้าของเฮาหรือธุรกิจของเฮาหรือยี่ห้อของเฮานี่มันติดตลาด
1: เจ้า
0: สันธนาคารนี่เห็นโอกาสว่ามันมีตลาดรองรับอยู่แล้วโดยเหตุนั้นมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญานี่มันก็สามารถต่อยอดธุรกิจของเฮาในการเข้าถึงแหล่งทุนได้คือกันเนาะนอกจากนั้นมันเฮาว่าถึงเรื่องการลดเสี่ยงทางด้านกฎหมายเพราะว่าอย่างในกรณีหมู่เอาสินค้าของเฮาไปลอกเลียน
1: เจ้า
0: เพราะว่าเฮายังน้อยเด้อเนาะคันว่าหมู่เอาไปแล้วมันจะปิดโอกาสเห็นให้ธุรกิจของเฮานี่บ่ยืนยงค
1: ัน
0: ซั่นแล้วถ้าหากว่าเฮาจดไว้ก่อนเฮาก็สามารถห้องฟ้องได้
1: ห้องฟ้องได
0: ้ต่อกับทางด้านกฎหมายนี่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: และจุดสุดท้ายนี่จากเฮานี่ก็เป็นเรื่องการเพิ่มรายรับให้กับเจ้าเองฮั่นแหละเพราะว่าอย่างถ้าหากว่าธุรกิจของเฮาเฮ็ดออกมาดีเฮาต้องมีการวางแผนว่าในอนาคตนี่เฮาจะไปฮอดไสด้วยเหตุนั้นการสร้างยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาไว้ตั้งแต่ตอนเฮายังน้อยนี่นะจนมาฮอดใหญ่นี่มันจะป้องกันให้เฮานี่สามารถปกป้องสิ

0: ที่พวกเขาขยายตัวได้ในแต่ละก้าวของเขาเนาะ
1: อ
0: ันนั้นแหละเขาจึงว่าธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดน้อยเนี่ยมันจำเป็นที่สุดก็ต้องให้ได้มีการจดทรัพย์สินทางปัญญาเนาะเพราะว่าในกรณีถ้าหากว่าเขาลืมเขาไม่อยากจดซะบาดมูออกไปใส่แล้วมูไปต่อยอดได้มันดังมามันต่อที่พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าโอ้สิ่งที่เขาคิดนี่มันก็มีตลาดคือกันแต่เป็นอย่างเขาแบบมองข้ามทางด้านความสำคัญของตัวนี้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าโอ้ก็ถือว่ากระจ่างแจ้งเลยเด้อเนาะบ่เฉพาะแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่จะต้องจดทรัพย์สินทางปัญญาเริ่มตั้งแต่ธุรกิจขนาดน้อยหรือว่าน้อยกว่านั้นก็แม่นจุลวิสาหกิจไปพี่แหละเนาะสำคัญเลยเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของเฮาหัวคิดประดิษฐ์สร้างไอเดียของเฮานั่นแหละไว้ให้เป็นของเฮาสงวนไว้เป็นของเฮาถ้าผู้อื่นเอาไปนั่นหมายว่าเพิ่นลักลอบของเฮาเฮาก็สามารถเฮียดฮ้องฟ้องได้เนาะเพราะว่าเฮามีการจดไว้แล้วเด้นอกจากการจดทะเบียนวิสาหกิจแล้วการจดทรัพย์สินทางปัญญาก็สำคัญเช่นเดียวกันที่ภาคธุรกิจต้องให้ความสำคัญเนาะเพราะว่ายิ่งยุคของการแข่งขันหรือว่าการเฮียนแบบกันได้ง่ายบางคนนี่เห็นเดียวนี้สามารถก็ปีเนาะท่านเนาะฉะนั้นคันถามว่าเฮามีการปกป้องในจุดนี้ไว้เฮาก็จะเอิ้นว่ารักษาของเฮาไว้แล้วก็เห็นโอกาสที่ดีพร้อมกับการสร้างความเชื่อมั่นถ้าว่ามันแบรนด์นี้เนาะเวลาขยายตลาดออกไปได้ถูกจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วเวลากินทุกคนก็ให้ความเชื่อมั่นเดี๋ยวโอ้บ่ผิดหวังแน่นอนกันถ้ากินแบรนด์นี้เนาะแต่ว่าคันสมมุติว่ามีอื่นๆเข้ามาเฮายังแบบว่าให้รู้สึกว่าเฮายังเชื่อมั่นอะไรเนาะว่าเรื่องของเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาฉะนั้นให้ทุกคนเข้าใจว่าการจดลิขทรัพย์สินทางปัญญาแม่นเริ่มตั้งแต่สตาร์ทอัพธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่เนาะมานี่ถามท่านหัวหน้ากลุ่มเติมอีกว่าถ้าหากว่ามีผู้ประกอบการคนนึงเพิ่นมีแนวความคิดหรือว่ามีไอเดียใหม่ๆที่ว่าอยากพัฒนาให้เป็นสินค้าเขาเจ้าจะเริ่มแนวใดเริ่มต้นแนวใดเพื่อจะนำใช้เครื่องมือทางด้านทรัพย์สินทางปัญญานี้เข้าในการปกป้องหรือว่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้เก่ความคิดของเขาเจ้า
0: เจ้าสำหรับเฮามีแนวความคิดขึ้นมานี่คือข้าพเจ้าได้นะแนะนำไว้ตั้งแต่ต้นว่าทรัพย์สินอุตสาหกรรมนี่มันจะมีหลายรูปแบบในการจดเนาะ
1: เจ้า
0: อันที่หนึ่งเฮาสามารถจดหรือแม้นเรื่องยี่ห้อหรือซื้อสินค้าของเราเนาะคือมันเครื่องหมายการค้า
1: เจ้าเครื่องหมายการค้า
0: จะเจ้าสามารถจดได้วันนี้ถ้าเขามาเบิ่งว่าในการออกแบบเรื่องการหุ้มห่อแพคเกจจิ้งหรือว่ารูปแบบของผลิตภัณฑ์นี้เขาสามารถไปจดเกี่ยวกับเรื่องแบบอุตสาหกรรมได้
1: อ๋อแบบอุตสาหกรรม
0: เนาะวันนี้ถ้าสมมติสิ่งที่พวกเขาเห็นหันมันมีการสลับซับซ้อนหรือว่าเป็น
1: อ
0: ินโนเวชันใหม่ๆเกิดขึ้นเขาก็สามารถไปจดเรื่องสิทธิบัตรได้
1: สิทธิบัตรถ้าเป็นนวัตกรรม innovation เป็นจุดสิทธิบัตร
0: แบบนี้ถูกต้องเนาะเขาอาจจะพิจารณาแบบนี้บอกว่ามันจะเป็นเรื่องนวัตกรรมใหม่บอกเทคโนโลยีบอกที่ประกอบอยู่ในธุรกิจของเขาฮะมันเขาจะพิจารณาจดตัวสิทธิบัตรส
1: ั
0: ้นมันจะประกอบด้วยสามอันหลักๆบอกที่เขาจะจดเนาะและนอกจากนั้นถ้าหากว่ามันเป็นอาหารเนี่ยมันเกี่ยวกับสูตร
1: เกี่ยวกับสูตรอาหาร
0: เราการค้าละ
1: เจ้า
0: เขาบอกอยากเผยแพร่ละเพราะว่าจังนายมูเอาสูตรเขาไปแล้วแต่คือเขาบอกว่าอันนี้เป็นของผู้นี
1: ้ที่จริงบ่แมน
0: ได้เจ้าอันนั้นมันสิ่งที่หรือถ้าหากว่ามันเป็นผลงานสร้างสรรค์หรือว่าเนื้อหาต่างๆนี่มันก็เป็นลิขสิทธิ์อันนี้
1: อ๋อจุดลิขสิทธ
0: ิ์นั่นเขาจึงมาพิจารณาว่ามันสิ่งใดเนาะเพราะว่านอกจากสิ่งที่เขาว่าไปทรัพย์สินอุตสาหกรรมแล้วเนาะเขายังมาเบิ่งเกี่ยวกับเรื่องพันธุ์พืชใหม่อีกเด
1: ้
0: พันธุ์พืชใหม่เป็นการพัฒนาต่อยอดพันธุ์พืชที่มีอยู่แล้วออกมาเป็นของเขามันก็เป็นพันธุ์พืชไห
1: ม
0: คือบางเทื่อมักซิดาเขาเนาะหรือมักบลูเบอรี่เขาเป็นเม็ดน้อยแต่เขาไปค้นคั่ว
1: ได้สูตรมา
0: เป
1: ็
0: นสูตรมาเป็นเนื้อใหญ่ขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่เขาสามารถจดได้คือกัน
1: โอ้อันนี้ก็จดได้
0: นอกจากนั้นนั่นเฮาก็ยังมีลิขสิทธิ์ที่เฮาเว้ากันลิขสิทธิ์เกี่ยวของต่างๆก็เป็นพวกบทเพลงพวกนั่นต่างๆกันเนาะแต่สิ่งสำคัญอยู่ในนี้มันมีตัวนึงที่ว่าเฮาต้องบ่ลืมว่าการจดของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละแบบนี้มันจะมีมูลค่าหรือคุณค่าที่แตกต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นมาว่าผู้ที่มีไอเดียตัวนี้มันไอเดียเขาจะเป็นตัวใดแล้วเฮาจะสามารถเลือกในสิ่งที่เฮาจะจดได้เพื่อปกป้องให้เฮาเนาะ
1: อัน
0: นี้มันขอแนะนำแบบนี้
1: เจ้าโอ้ก็ถือว่ามีทั้งแต่ละประเภทไปเนาะ1คือเครื่องหมายการค้าเนาะอันนี้คนสุกทวนคืน1เครื่องหมายการค้า2เมนเกี่ยวกับ
0: แบบอุตสาหกรรม
1: แบบอุตสาหกรรมแล้วก็มีสิทธิบัตรเนาะกันทาเกี่ยวกับอนาสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรให้ท่านอนาอธิบายเติมอีกสำหรับอนุสิทธิบัตรได้เป็นแบบใด
0: อนุสิทธิบัตรก็เป็นสิ่งที่แบบเขาต่อยอดเอา
1: ต่อยอด
0: เขาพยายามไอ้แบบมันมีอยู่แล้วแต่เขามาต่อยอดขึ้นในสิ่งใหม่มันอาจจะเป็นสิทธิบัตรของพวกเขาก็ได้หรือเป็นอนุสิทธิบัตรเนาะอันนี้เขาเอาแบบ ให้เข้าใจง่ายๆไปนี่เลย
1: เจ้าโดยพื้นฐานโดยพื้นฐานเข้าใจแบบพื้นฐานก่อนเนาะปูพื้นฐานก่อนคันสั้นผู้ที่จะไปจดทรัพย์สินทางปัญญากะลองมาเบิ่งว่าธุรกิจเฮาบริการของเฮามันเกี่ยวกับหยังมันสิไปเข้าเกี่ยวกับเรื่องการจดเครื่องหมายการค้าบ่หรือว่าสิทธิบัตรบ่อนุสิทธิบัตรบ่หรือว่าแบบอุตสาหกรรมเนาะก็แม่นสามารถเบิ่งประเภทธุรกิจของเฮาบัดนี้ถามท่านหัวหน้ากรมว่าสำหรับข้อผิดพลาดที่ว่ามักพบเห็นเรื่อยๆของผู้ประกอบการลาวเนาะย้ำว่าเป็นผู้ประกอบการภายในเฮาผู้ประกอบการลาวนี่ในเวลาที่นำเอาสินค้าออกสู่ตลาดโดยที่บ่ได้คำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญาเด้มีหยังแน่และก็ส่งผลกระทบแนวใดต่อธุรกิจของเจ้าในระยะยาว
0: ครับในเบื้องแรกก็คือมัน1ถ้าสินค้าของพวกเฮานี่เฮามองข้ามเกี่ยวกับทางด้านเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานี่การที่มูมาเอาของเฮาไปเฮ็ดลอกเลียนน่ะนะเฮาก็บ่สามารถฮ้องฟ้องได
1: ้เพราะว่าเฮาบ่ได้จดไว
0: ้แล้วก็บ่ได้แสดงความเป็นเจ้าของของตัวนี
1: ้เจ้า
0: เนาะคันซั่นแล้วสิ่งนึงที่ทางสตาร์ทอัพควรจะจดบ่หรือว่า SME ควรจะจดไว้ก่อนนี่ก็แม่นเรื่องซื้อการค้าก่อน
1: ซื้อการค้า
0: การค้านี
1: ้เจ้าน
0: ี่มันจะปกป้องเอกลักษณ์ของเฮาก่อน
1: อือ
0: ถ้าว่าเฮาจะเข้าตลาดคือเฮาย่างเข้าอยู่ในห้างสรรพสินค้าใดนึงนี่มันจะมีหลายยี่ห้อ
1: ข
0: ายอยู่หั่นแต่ละยี่ห้อก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคือกันแต่เฮาบ่ฮู้ว่ามันยี่ห้อใดดียี่ห้อใดบ่ดีฉะนั้นแล้วมันตกเครื่องหมายการค้าหรือซื้อการค้านี่แหละหรือยี่ห้อเฮาบ่กันง่ายซะ
1: ยี่ห้อ
0: มันจะเป็นตัวซี่บอกว่าตัวนี้มันมีคุณภาพตัวนี้ดีกว่าตัวนี
1: ้เพราะว่าเจ้าของเองจะมั่นใจผลิตภัณฑ์หรือว่าคุณภาพของสินค้าตัวเองเน
0: า
1: ะ
0: พอซื้อโลโก้บ่หรือแบรนด์ต่างๆนี่มันเว้าถึงเรื่องคุณภาพหร
1: ือ
0: ว่าสิ่งที่มันติดพันกับสิ่งที่เฮาพัฒนาเนาะ
1: เจ้า
0: ด้วยนั้นถ้าว่าเฮาพัฒนาบ่ดียี่ห้อเฮาบ่ดีหมู่ก็จะจื้อว่าโอ้ยี่ห้อนี้บ่ดี
1: บ
0: ัดนี้ถ้าหากว่ามีผู้ไป copy ซื้อของเฮาแต่ว่าราคาเขาผัดถือคนเฮาค
1: ุ
0: ณภาพก็ต่ำของเฮาแล้วผู้ที่ซ้มใส่ไปเขาจะมาคิดว่าของเฮาพี่ได้บ่ดี
1: พ
0: อมันต้นกำเนิดมันเฮาได้
1: เจ้าเจ้า
0: ด้วยนั้นเฮาเห็นว่ามันมีการลอกเลียนแบบนั้นเฮาก็สามารถเข้าไปสวยได้ไปเบิ่งว่าเฮาจะบอกกับเจ้ายุติแนวใดเน
1: า
0: ะเพื่อให้ดำเนินการละเมิดแบบนี้เกิดขึ้นเนาะเฮายกตัวอย่างตัวนึงว่าถ้าสมมติสูตรผสมสมุนไพรเด็ดนึงเนาะที่ว่ามันดีขึ้นมาแต่เฮาละไปขายก่อนแล้วเฮาบ่จดเหมือนต่างๆแต่ผู้อื่นก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยโลดเขาก็ว่าของเขาก็เป็นสมุนไพรแต่สมุนไพรของไผละบัดนี้
1: เนาะแม่นไผแท้เป็นเจ้าของไผเป็นผู้กันก็ตั้งหรือว่าจุดกำเนิด
0: นี่แหละเฮาจะบ่สามารถจำแนกได้เลยว่าอันใดมันของที่ว่าได้ผ่านกระบวนการทั้งอย.บ.หรือว่าหลายๆอันเน
1: า
0: ะเกิดให้มันเป็นคุณภาพแบบนี้แล้วทุกคนจะตีความหมายรวมไปเลยว่าโอ้มันอันเดียวกันก็เฮ็ดให้พวกเฮานี่ขาดโอกาสทางด้านที่ว่าจะขยายธุรกิจของตัวนี้ของเฮานี่สามารถเข้าตลาดได้หรือส่งออกได้เนาะ
1: อ
0: ันนั้นเป็นสิ่งที่ว่าเฮาบ่ควรลืมว่าเป็นหยังทรัพย์สินทางปัญญาจึงเข้ามา
1: อืมก็ถือว่าได้เครื่องทางละท่านผู้ฟังสำหรับความเข้าใจจากคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาการจดแต่ละประเภทของธุรกิจการค้าหรือว่าการบริการของท่านเนาะคันซั่นถ้าว่าท่านใดที่รับฟังรับชมเข้ามาทาง Facebook ตอนนี้เห็นหลายๆท่านเข้ามามีคำคิดคำเห็นใดหรือว่าคำถามใดที่เกี่ยวกับเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาอยากจะแลกเปลี่ยนเนาะสอบถามทางวรรณกรมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีพวกเฮาก็สามารถสนทนาแลกเปลี่ยนกันได้เฮายังมีคำถามต่อๆไปโดยเฉพาะก็คือพลบุตรบาทการเฮ็ดเวียกของทางกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาของเฮาเนาะว่าเฮ็ดแนวใดมีนโยบายแนวใดในปัจจุบันนี้อีกจังหน่อยพวกเฮาจึงสิสืบต่อการสนทนาเพราะตอนนี้อยากให้ท่านผ่อนคลายนิดนึงเนาะเข้ามาแล้วก็ล้มกันข้อมูลเลยเนาะหลายคนกำลังรับประทานอาหารอยู่ก็ฟังข้อมูลไปพร้อมฟังเสียงเพลงไปพร้อมเฮาฟังหนึ่งเสียงเพลงก็เนาะทีมงานแล้วพวกเราจะมาโอ้ล้มสนทนากันต่อเกี่ยวกับภาระบุตรบาทหรือว่าการเฮ็ดเวียกของทางกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญานโยบายกลไกเป็นคืนเท่าใดอีกจังหน่อยมาโอ้ล้มสนทนากัน

0: tá, mas...
1: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการออโคสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารที่กำลังออกอากาศอยู่ในตอนนี้เป็นจังไทฟังเสียงเพลงมวลๆแล้วเฮามาโอ้ล้มกันต่อเนาะท่านผู้ฟังเนาะกำลังเข้าใจดีเลยเรียกงานทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าผู้ใดที่ยังบ่เข้าใจก็บ่เป็นหยังฟังเธอนี่ฟังเรื่อยๆซอกหาข้อมูลเรื่อยๆเดี๋ยวเข้าใจเองเนาะ เมื่อกี้นี้เฮาล้มกันต่อเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญามาแล้วเนาะบอกว่าจะปิ่นคำว่าทรัพย์สินทางไปน้ำมิยังภัยแด้ที่ควรจะจดทรัพย์สินทางปัญญาบัดนี้อยากจะถามในเบื้องของทั้งกลุ่มเฮาเนาะทั้งกลุ่มในปัจจุบันนี้ทั้งกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่ได้มีนโยบายมีกลไกและก็มีโครงการสนับสนุนแดเนียลเดเนาะเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในลาวในการจดทะเบียนหรือว่าการหั่นเอาทรัพย์สินทางปัญญาให้กลายเป็นทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายรับได้จริง
3: ครับสำหรับกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขานี่มันพวกเขาพยายามเข้าเรื่องเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลหรือว่าข้อมูลข่าวสารทางด้านทรัพย์สินทางปัญญานี้ให้กับทางสังคมรับทราบก่อนว่าทรัพย์สินทางปัญญานี่มันอย่างแท้เนาะพอพวกเราพยายามให้เห็นว่าเรื่องงานทรัพย์สินทางปัญญานี้มันเราจะบ่ว่าแต่เรื่องกฎหมายจะบ่ว่าแต่เรื่องห้องฟ้อง
2: เจ้า
3: เรื่องละเมิดบ่เข้าไปทางด้านกฎหมายหลายแต่เรายังจะไปเว้าเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมให้หน่วยธุรกิจบ่จะเป็นธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางนี้ให้เข้าใจหรือว่าบุคคลส่วนตัวนี้เข้าใจหลายขึ้นว่าทรัพย์สินทางปัญญานี่มันจะสามารถเข้าไปสร้างธุรกิจให้สังคมได้แบบใดเนาะเพราะฉะนั้นในสโลแกนของกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญานี่ที่พวกเรามีกันว่ากันง่ายๆก็คือว่า idea today asset tomorrow หมายถึงว่าแนวความคิดของ
2: มื้อนี้จะกลายเป็นทรัพย์สิน
3: หรือว่า
2: ในอนาคตเนาะ
3: นั่นสิ่งที่ว่าพวกเราพยายามสร้างให้ผู้คนคิดเนาะให้เข้าใจเกี่ยวกับตัวนี้เพราะว่าอย่างปัจจุบันนี่สาวหนุ่มของพวกเราวัยรุ่นหรือว่าคนวัยหนุ่มของพวกเราเนี่ยนะเขาจะมีแนวความคิดไอเดียสร้างสรรค์แบบคือว่าเขาคิดบ่พอเลยก็มีเน
2: า
3: ะแต่ว่าทั้งกลุ่มนี้อยากเข้าไปต่อยอดได้ก็เลยว่าต้องได้สร้างโครงการนึงขึ้นมาซึ่งเป็นโครงการร่วมมือกับบรรดาต่างประเทศเนาะเซ็นเฮาได้เฮ็ดเฟส2สําเร็จไปแล้วมันเรื่อง IP clinic หมายถึงว่าผู้ที่เข้ามาร่วมเฟส1เฟส2นี้หรือว่าบริษัทที่เข้ามาร่วมหรือบุคคลที่อยากเข้ามาร่วมนี้เนาะมันจะได้ลงทะเบียนต่างๆบ่ล่ะเข้ามาพอจะมาสอนการสร้างยุทธศาสตร์ของทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าการออกแบบดีไซน์บ่จะเป็นรูปแบบธุรกิจบ่หรือว่าเรื่องเครื่องหมายการค้าต่างๆก็แม่นพวกเฮาจะสามารถออกแบบซอยกับเจ้าหรือดัดแปลงในสิ่งที่ว่าข้าเจ้าได้ออกแบบมาเนาะก่อนที่ว่าจะจดนั้นเน
2: า
3: ะ
2: เจ้า
3: ท่านท่านเฮามาเบิ่งเข้าใจในอีกกรอบนึงว่าก่อนจะจดนี่มันพวกเฮาจะมีระบบในการค้นหาข้อมูลให้อีกเนาะสมมุติว่าเฮามีฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาบ่จะเป็นเรื่องฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าบ่ได้อุตสาหกรรมบ่สิทธิบัตรบ่ตัวนี้มันจะเฮ็ดให้พวกเฮานี่ได้เข้าใจว่าสิ่งที่เฮากําลังคิดขึ้นมานี่เฮาไปลอกเรียนผู้อื่นบ
2: ่
3: หรือมันมีจดมาก่อนแล้วบ่ในไอเดียที่เฮากําลังคิดอยู่นี่เน
2: า
3: ะสามารถมาเบิ่งในฐานข้อมูลของตัวนี้ได
2: ้
3: เพราะฐานข้อมูลของเฮาก็เชื่อมโยงกับสากลคือกันเนาะด้วยเหตุนั้นเฮาจึงว่าในสิ่งที่พวกเฮามีไอเดียขึ้นมาแล้วเฮาต้องมาเช็คมากวดเบิ่งว่าไอเดียของเฮานี่มันไปคือกระหมู่บ
2: ่
3: แล้วสิ่งที่เฮาออกแบบมันคือกระหมู่บ่เราจึงสามารถจดได้เนาะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่พวกเฮาสร้างโครงการตัวนี้ขึ้นมาซอยกับเจ้าหลังจากที่ว่าได้เฮียนไปแล้วพวกเฮาก็มีนโยบายพิเศษที่ว่าการจดค่าฟรีเนาะ
2: ค่าธรรมเนียม
3: ค่าธรรมเนียมในการจดก็แม่นทั้งกลุ่มก็จะเป็นผู้ออกงบประมาณตัวนี้ให้โดยที่ว่านําใช้เงินโครงการที่พวกเฮามีจดให้กับเจ้าเนาะเพื่ออย่างเพื่อพวกเฮาอยากให้มันมีเกี่ยวกับสินค้าลาวหรือว่าเครื่องหมายการค้าลาวของพวกเฮาอยู่ในระบบให้มันหลายขึ้นอยากส่งเสริมให้คนลาวนี่ได้มาจดในไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นเนาะถ้ามากวดเบิ่งในฐานข้อมูลของพวกเฮาปัจจุบันในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของว่ามีอยู่ 70,000 กว่าเด้อ
2: 70,000 กว่
3: าแต่ถ้าเทียบใส่กับประเทศอื่นแม่นพวกเฮาก็ยังน้อยหลายแต่ส่วนหลายละหมายถึงว่ามันของต่างประเทศมาจดปกป้องอยู่บ้านเฮาแต่ยังบ่ทันมีของพวกเฮาหลายเทื่อเนาะ ยกตัวอย่างว่าสินค้า GI สินค้าถิ่นกำเนิดนั้นเพราะเฮาก็มีแต่78สินค้า
2: เจ
3: ้านั้นซึ่งว่าเฮายังอยาก
2: อยากให้เพิ่มขึ้น
3: เพิ่มขึ้นอีกเนาะเพราะเฮาจึงมีโครงการหนึ่งเสนอเอิ้นว่าการสร้างสินค้า GI นี้เป็นเครื่องฝากของประเทศลาวเฮาหรือของรัฐบาลเฮาหรือเฮาจะเฮ็ดเป็นโครงการ1แขวง1 GI เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเฮาพยายามสร้างโครงการตัวนี้ขึ้นมาเพื่อส่องหาสินค้าที่เด่นหรือว่าจากภูมิสันฐานหรือว่าบอนที่ว่ามีอยู่ประเทศลาวเฮาแต่บ่มีอยู่บอนอื่นเน
2: า
3: ะคือกาแฟผู้เพียงบริเวณนั้นเน
2: า
3: ะสาซานอยู่ปักซองบ
2: ่
3: หรือว่าซาอยู่กอเมนบ่หรือผ้าไหมเสียงขวผ้าไหมหลวงพระบางผ้าไหมหัวพัน
2: อ
3: ันนี้ก็เป็นสินค้าของ GI หมดหรือข้าวแกน้อย
2: ข้าวแกน้อยหัวพัน
3: เป็นสิ่งที่ว่าพวกเฮาได้สั่งหรือว่าได้จด GI ไว้เนาะ
2: เจ
3: ้
2: า
3: ด้วยนั้นในบรรดาการเฮ็ดลงทะเบียนต่างๆนี่ถ้าว่ามาร่วมโครงการแม่นพวกเฮาก็มีนโยบายที่ว่าจดให้ฟรีเนาะหรือว่าการเข้าร่วมเพื่อสร้างศักยภาพของธุรกิจของตัวเองนี่ให้เข้มแข็งขึ้นมันจะมีการมาเบิ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการนำใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเข้าไปซวย
2: เ
3: พื่อพวกเราจะได้ต่อยอดให้กับเจ้านี้เมื่อเวลาเข้าไปถึงประเทศต่อไปหรือเข้าไปถึงตลาดแล้วคนอื่นจะบ่มาลอกเลียนของเราแล้วเราก็สามารถปกป้องได
2: ้อัน
3: นี้เป็นสิ่งที่ว่าพวกเราเฮ็ดอยู่ในนะของกลุ่มของพวกเขาเนาะ
2: เจ้าน
3: อกจากนั้นท่านการสร้างความอัศมานให้กับพนักงานของพวกเขาโดยเฉพาะและแม้การสร้างนักกดสอบนี้ให้ได้ในระดับสากลเนี่ยพวกเขาก็มีการไปอินเทิร์นเนาะหรือว่าไปเป็นเฟลโลชิพอยู่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
2: เจ้า
3: สามารถเข้าไปฝึกอบรมนำบรรดาประเทศอื่นๆหรือการจดการเซ็น MOU กับหลากหลายประเทศบ่ว่าจะเป็นทางญี่ปุ่นบ่ยุโรปบอพอเฮาก็เฮ็ดตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเฮ็ดให้พวกเขานี่สามารถมีข้อมูลกว้างขวางออกแล้วก็สามารถทําฟอร์มได้หลายขึ้นแล้วก็เฮ็ดให้พวกเขานี่ได้ฮู้เกี่ยวกับเรื่องงานทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศได้แล้วก็ในสากลของพวกเขาเนาะอันนี้มันเพื่ออยากให้ทั้งพนักงานของกลุ่มของพวกเขานี่สามารถอัปเดตหรือว่าทันกับสากลของพวกเขาเนาะ
2: เจ้าน
3: อกจากนั้นก็ยังมีสิ่งที่พวกเฮาเฮ็ดเป็นประจำก็คือแม่นการแบ่งขันคุ้มครองนี้ไปให้ทางแขวงเพื่อให้กระเจ้าได้รับฟอร์มหลายขึ้นบ่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์คิดสร้างอยู่ทั้งแขวงก็สามารถเข้าถึงเครื่องหมายเข้าถึงหรืองานทรัพย์สินทางปัญญาได้เนาะอันนี้แม่นพวกเฮาพยายามจัดสรรเวียของพวกเฮานี้ออกไปในลักษณะว่าให้กระจายออกไปเพื่อให้งานทรัพย์สินทางปัญญาฮู้กระจายหลายทั่วในสังคมอ่ะ
2: เจ้าผมก็ที่ว่าสำหรับการเฮ็ดเวียกของทั้งกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาปัจจุบันนี้ก็มีหลายแนวเวียกที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะได้ยินท่านว่าได้มีการเสื่อมบ่ทางด้านดิจิตอลกับทรัพย์สินทางปัญญาโลกซึ่งเขาสามารถเบิ่งฐานข้อมูลได
3: ้
2: บ่เฉพาะแต่ประเทศเฮาแล้วมีบ่อันนี้อนุรักษ์ถามเพิ่มเติมที่สินค้าเฮาผลิตภัณฑ์ของลาวเฮาแล้วไปจดทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ประเทศอื่นณปัจจุบัน
3: คือหมายว่าคันเฮาจะจดมันทําเป็นจดปกป้อง
2: จดปกป้อง
3: ในระบบของพวกเฮาม
2: ีบ
3: ่มันจะถามเลยว่าจะปกป้องอยู่ไส
2: จะปกป้องอยู่ประเทศใด
3: ประเทศลาวบ่หรือว่าเฮาติ๊กเอาได้ว่าอยู่ประเทศใดแล้วมันจะมีการเชื่อมโยงนั้นนี่หรือของประเทศอื่นคือกันเขาเจ้าจะ
2: มาจดอยู่เฮา
3: จดอยู่พุ่นแต่ว่าสิปกป้องอยู่ไสเขาเจ้าก็มาเลือกประเทศใดเนาะคันซั่นประเทศเฮานี่แม่นเฮาได้เข้าเป็นสมาชิกของบรรดาภาคีต่างๆบ่จะเป็นลิสบอนก็แม่นของ GI นี
2: ้เจ้าม
3: าดริดก็แม่นเรื่องเครื่องหมายการค้าเฮาเห็นเวียกับ EPO European Patent Office นั้น
2: เ
3: ป็นเรื่อง validation เกี่ยวกับเรื่องเรื่องสิทธิบัตรเนาะแล้วก็มีของญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เซ็น MOU กับบรรดาประเทศอาเซียนบ่จะเป็นสิงคโปร์แดไทยแดเวียดนามแดเนาะก
2: ็
3: พยายามสร้างฐานข้อมูลของบ่เรื่องการเชื่อมโยงของพวกเฮานี่ออกไปให้ได้กว้างเพื่อให้หมู่ยอมรับในสิ่งที่ว่าพวกเฮาประดิษฐ์คิดสร้างคือกันเนาะเฮาก็จะโฆษณาของบ้านเฮาไปคือกัน
2: เด้เจ้าเจ้าและได้ยินมาเมื่อกี้นี่หลังไมค์ก็ได้มีการลงกันว่าปัจจุบันนี้เนาะถ้าว่าเทียบใส่ปีผ่านๆมาผู้ที่มีความสนใจหรือว่าให้ความสำคัญนี่มาจดทรัพย์สินทางปัญญานี่เพิ่มขึ้นบ่ท่าน
3: เจ้าเฮาก็เห็นตัวเลขมันก็คอยเพิ่มขึ้นไปโดยเฉพาะแม่นเมื่อก่อนนี่มันอยู่ทางสปป.ลาวของพวกเฮาเนาะก็ยัง บ่ทันมีข้อมูลผู้อยู่ภายในนี่จดหลาย
2: แ
3: ต่ปัจจุบันนี่ก็คือว่ามีตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นแต่ว่าน่าเพิ่งพอใจเน
2: า
3: ะ
2: เจ้าแต่ละเดือนประมาณเท่าใดได้ยินตรงนี้คําห้องมา
3: ถ้าหากว่ามีคําห้องเข้ามาต่างๆนี่มันก็100กว่านะ
2: ต่อเดือน
3: ต่อเดือนได้ที่ว่าเฮาอนุมัติออกจากทางระบบแน่เน
2: า
3: ะเพราะว่าปัจจุบันนี่ทั้งแรงงานทรัพย์สินทางปัญญานี่มันเฮาหันไปดิจิตอลหมดละ
2: อ๋อ
3: จะกดเฮามีแต่ว่าคลิก approve
2: เท่านั้น
3: ครับเช็คเบิ่งว่าของประเทศใดมาแต่ใส
2: uh-huh.
3: แล้วก็สามารถเข้าในระบบของมาดริดหรือว่าเข้าในระบบฐานข้อมูลของเขาก็สามารถอนุมัติได
2: ้น่าสนใจ
3: หันก็มีโครงการของหันเป็นดิจิทัลที่ว่าทั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกสวยเฟส2เนาะก็พยายามจะหันเอาข้อมูลของพวกเขานี่จากเจียเนาะมาเป็นระบบของของ IT มันเนาะหรือว่าดิจิทัลเพราะว่ามันจะง่ายสำหรับผู้อื่นที่เขามาเซิร์ชมากดค้น
2: เจ้า
3: ก็เจอในพวกเขานี่เห็นว่าโอ้สิ่งที่พวกเขากำลังคิดปฏิกิริยาในนี้มัวจดแล้ว
2: เห็นแล้วบนจดไปแล้ว
3: พอพวกเขาจะก้าวไปจนฮอดว่าเป็นหยังมูจึงมาจดสิทธิบัตรตัวนี้เขาเอาไปเฮ็ดหยังเป็นพวกเขาจะพยายามวิจัยของตัวนี้ออกมาอีกตื่นนะว่าในอนาคตสู่ตลาดห้องหับตัวนี้มันเป็นอย่างแท้แล้วเขาสามารถเห็นได้บ่เขาจึงว่ามามีอนุสิทธิบัตรในการปรับปรุงมาต่อยอดต่าง
2: ๆเจ้า
3: จึงว่าพวกเขาพยายามสร้างให้นักวัดสอบกับพวกเขานี่วิเคราะห์ออกไปได้เติมเอง
2: เจ้าเจ้าแล้วพันนี่ถามต่อเลยเนาะเมื่อกี้ได้ยินว่ามีการหันมาเป็นดิจิตอลก็จะมีความสะดวกสบายหลายขึ้นแล้วแต่สำหรับผู้ที่ยังบ่ฮู้เนาะก็อาจจะว่าเออจะลืมจักใส่จะเข้าแบบใดจะเฮ็ดแนวใดเนาะฉะนั้นอยากถามทางท่านหัวหน้ากลุ่มตื่นมาสำหรับขั้นตอนของการจดทะเบียนหรือว่าการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในลาวปัจจุบันนี
3: ้
2: มีความสะดวกสบายแนวใดเนี่ยเมื่อเทียบไซเตกรผ่านมา
3: ปัจจุบันคือขั้นตอนของพวกเฮานี่มันพวกเฮาได้แบ่งออกเป็นจังซี่เนาะว่าคันสําหรับผู้ที่จดอยู่ภายในนี้พวกเฮาก็สามารถไปจดกับแผนกอุตสาหกรรมการค้าได
2: ้
3: อยู่แขวงบ่อยู่นครหลวงบ่เน
2: า
3: ะแล้วก็สามารถส่งมาเป็นไฟล์ของพวกเฮาพอเฮาเห็นระบบ e-filing เนาะ
2: อ๋อ e-filing
3: สามารถคลิกเข้าอยู่ใน dip.gov.la ได
2: ้เจ้า
3: เนาะเพื่อว่าจะเอาฟอร์มออกมาในการจดทะเบียนแล้วก็ส่งทางออนไลน์เลย
2: เ
3: ราก็จะเป็นต้องพิมพ์หน่อยคำว่าของการได
2: ้เจ้า
3: สำหรับต่างประเทศท่านกับแม่นพวกเราก็สามารถจดผ่านทาง IP agent ได
2: ้โอ้
3: จำนวน IP agent ของพวกนี้ก็เพิ่มขึ้น40กว่าบริษัทแล้ว
2: ในลาว
3: อาจารย์มันจริงสบายบ่ว่าจดน้ำกับเจ้าแล้วก็เจ้าก็ส่งเข้ามาหาระบบของพวกเราเลย
2: ทั้ง
3: กรมเองก็มีแต่มากวดในระบบ
2: ได
3: ้ฮับหรือบ่ได้ฮับเท่าน
2: ั
3: ้นอันเป็นสิ่งที่ว่าเฮาพยายามตัดขั้นตอนแล้วก็ให้เข้าถึงได้ง่ายที่สุดเน
2: า
3: ะ
2: เจ้า
3: ด้วยเหตุนั้นมันจึงก้าวไปฮอดการปกป้องอยู่ต่างประเทศอีกเลยว่าเมื่อมันมีระบบแบบนี้แล้วมันก็มีแต่คลิกเดียวว่าสิปกป้องอยู่บนนั้นบนนี้ก่อนเฮาสิเข้าตลาดสมมุติเฮาสิเข้าตลาดประเทศนี้เฮาก็กดไว้ว่าเฮาจะปกป้องอยู่ก่
2: อ
3: นเมื่อสินค้าเฮาเข้าไปแล้วมูจริงบ่สามารถมาลอกเลียนเฮาได
2: ้
3: แล้วเฮาสามารถปกป้องได้ตัวเลย
2: เจ้า
3: แต่มันสิ่งที่ว่าระบบที่พวกเฮาพัฒนาในปัจจุบัน
2: และบัดนี้ในยุคแห่งการแข่งขันทางธุรกิจเนาะปัจจุบันนี้การแข่งขันสูงเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าการเปลี่ยนแปลงไวท่านมียุทธศาสตร์หรือว่าคำแนะนำเนาะเอิ้นว่าเป็นคำแนะนำในใดจากทั้งท่านหัวหน้ากลุ่มสำหรับธุรกิจในลาวเรื่องของการก้าเกี่ยมตัวเพื่อนำเอาสินค้าของตนไปสู่ตลาดสากลเนาะโดยเฉพาะเป็นตลาดสากลโดยอาศัยทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือในการแข่งขัน
3: ฮัสซัลในเบื้องต้นนี่ข้าพเจ้าอยากขอเน้นอีกบันนึงว่าเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานี่นะมันบ่แม่นเพียงแต่เครื่องมือในการปกป้องเนาะแต่ให้เข้าใจว่ามันเป็นยุทธศาสตร์การแข่งขันเนาะฮัสซัลข้าพเจ้าขอแนะนําดังนี้เนาะที่1นี่เฮาต้องสร้างยุทธศาสตร์ของทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่ต้น
2: เจ้า
3: เฮาจะสร้างอยู่บนใดเพราะว่าเฮาบ่อยากให้สินค้าของพวกเฮานี่ประสบผลสําเร็จแล้วจึงมาจดแต่เฮาอยากให้จดก่อนเนาะว่าเฮาจดนี่เฮาจดส่วนใดของธุรกิจเฮา
2: เจ้า
3: บอกคือได้เกินมาว่ามันสิเป็นแบบอุตสาหกรรมบ่สิทธิบัตรบ่เครื่องหมายการค้าบ่ซั่นเฮาก็ต้องรู้ว่าในรูปแบบธุรกิจของพวกเฮาม ันตัวใด
2: มันจะเข้าตัวใด
3: คือซั่นตัวที่2มานี่มันตลาดเป้าหมายของเฮาเด
2: ้อยู่ไส
3: อยู่ไสสิอยู่ลาวบ่หรืออยู่ต่างประเทศถ้าอยู่ต่างประเทศก็คือเฮาว่ามันต้องได้กดปกป้องอยู่บนนี
2: ้
3: ก็คลิกไว้เน
2: า
3: ะนอกจากนั้นเฮาจะจดสิทธิ์ของพวกเฮานี่ไว้ก่อนโลดเพื่อให้มันรู้ว่าตัวนี้มันสิ่งที่เฮากําลังจะวางแผนเพื่อลดพรค่าใช้จ่ายเฮาบัดมันเกิดขึ้นมาแล้วเฮาบ่อยากไปห้องฟ้องแล้วก็ไปเสียงบประมาณต่างๆเฮาจดไว้เฮาวางแผนได้เมื่อเวลาเฮาทุ่มใส่การโฆษณาแล้วนะมันจะเฮ็ดให้พวกเฮานี่ต้องได้มีค่าใช้จ่ายไปแล้วเน
2: า
3: ะ
2: จ้าแม่น
3: แล้ว2มานี่ข้าพเจ้าอยากแนะนําว่า1ให้สร้างยี่ห้อของเฮานี่ แบรนด์ของของเฮานี่เนาะแล้วก็ปกป้องจดแบรนด์ของของเฮานี่ก่อนเน
2: า
3: ะว
2: ่
3: าบ่ง่ายก็คือว่าจดซื้อโลโก้ไว้เนาะว่าโลโก้ของพวกเฮานี่ถ้าหากว่ามันเป็นมันแห้งๆขึ้นมามันจะกลายมาเป็นแบรนด์ที่มูสมซอกมากเอาแล้วในเวลานั้นฮะมันจึงสร้างให้เขาเจ้าเข้าใจว่าธุรกิจของพวกเฮานี่มันมีคุณภาพแท
2: ้
3: มันเป็นสิ่งที่ว่าเขาเจ้าเชื่อมั่นได้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่พวกเฮาพัฒนาฮะเน
2: า
3: ะเจ้าสร้างสตอรี่แล้วก็นําใส่สิ่งโดดเด่นของพวกเฮานี่แหละในการให้ธุรกิจเพราะเฮาต้องเข้าใจว่าในประเทศลาวของพวกเฮานี่นะเฮามีสิ่งที่ดีหลายอันบ่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมลวดลายรูปแบบต่างๆเฮาสามารถเอามาประยุกต์ใส่สินค้าของพวกเฮาที่เห็นในประเทศอื่นโบคือของเฮาก็
2: ม
3: ีเรื่องการออกแบบข้าพเจ้าบ่อยากฝันฮอดลักษณะแบรนด์กระเป๋าของพวกเฮาที่มันจะมีการเติบโตใหญ่ได้ป่านนี้เน
2: า
3: ะแต่ข้าพเจ้ามาเห็นเองเลยว่าปัจจุบันนี้กระเป๋าของคนลาวเฮาที่ว่าผลิตขึ้นมานี่ถ้าเอาลวดลายของลายนาคที่เฮาได้มรดกบ่หรือว่าเอาลวดลายของชนเผ่าใดนึงมาติดใส่นะมันจะมีเอกลักษณ์ที่แบบแตกต่างซึ่งประเทศอื่นจะบ่มีเลยแล้วมันก็สามารถเป็นยี่ห้อที่มันดังคือกับยี่ห้อของต่างประเทศได้เน
2: า
3: ะ
2: เจ้าน
3: อกจากนั้นฮะเฮาต้องรู้ว่าสิ่งที่พวกเฮาสร้างนี่มันมีเรื่องเหตุการณ์แนวไหนที่เฮาสามารถเติมใส
2: ่เรื่องราว
3: เห็นเป็นสตอรี่ที่เฮาเว้ากันง่ายๆนี่แหละ
2: เจ้าม
3: ันก็จะเฮ็ดให้ของพวกเฮานี่โดดเด่นที่แตกต่างหมู่ไปได้อีกเนาะคือข้าพเจ้าได้ยกตัวอย่างของบางนี้ตอนหลังมาเห็นว่าถึงเรื่อง GI อ่ะเน
2: า
3: ะ
2: เจ
3: ้
2: า
3: GI บ้านเฮานี่ที่จริงมันเป็นสิ่งที่แบบว่าหมู่บ่มีมันเฮามีแต่เฮาก็ต้องได้ภูมิใจกับสิ่งที่พวกเฮากําลังพัฒนาตอนนี้ไปใส่เฮาก็สามารถเอาเป็นของขวัญของฝากได
2: ้
3: นี่แหละมันเป็นของฝากของประเทศลาวที
2: ่
3: พวกเฮาว่ากันเนาะ
2: เจ้าเป็นความเอกอ้างทนงใจว่าซั่นๆเน
3: า
2: ะ
3: ละอีกตัวนึงนี่แนะนําว่าถ้าสมมุติเฮาขยายธุรกิจไปได้แล้วเนาะสิ่งที่เฮาบ่ควรลืมเฮาวางแผนไว้ล่วงว่ายุทธศาสตร์ของ IP เฮาก็คือว่า1การต่อยอดตลาดมันว่าถึงเรื่องแฟรนไชส
2: ์
3: เร
2: ื่อง
3: ไลเซนซิ่งเน
2: า
3: ะซั่นตัวนี้บ่ให้ลืมเพราะมันจะเป็นสิ่งที่แบบเราจะเฮาสามารถดึงดูดการร่วมมือได
2: ้
3: หรือว่าเรื่องเป็นสิ่งที่เฮาสามารถขยายธุรกิจของเฮา
2: ขยายธุรกิจขยายตลาด
3: มันจะกลายเป็นความยืนยงของทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเฮา
2: เจ้าเจ้าวันนี้เมืองจากเวลาแล้วเนาะก็ถือว่าฮอดตอนท้ายแล้วโอ้ถือว่าเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเวียกงานที่ทุกคนอยากมาก่อนที่บ่ให้ความสําคัญต้องได้ให้ความสําคัญแล้วแหละเพราะว่ามันคือทรัพย์สินทางมันสมองมันคือแนวความคิดของเฮาไอเดียของเฮาที่จะกลายเป็นทรัพย์สินในอนาคตคือเพิ่นว่า ideas today assets tomorrow โอ้อันนี้เป็นคําเว้าที่คุณสุขฟังแล้วแล้วอยากมีจุดนั้นเลยเนาะสุดท้ายเนาะก่อนจากกันอยากให้ทางท่านหัวหน้ากรมได้ฝากข้อคิดอย่างแด่ถึงผู้ที่เป็นนักค้นคิดเป็นนักประดิษฐ์เป็นผู้ประกอบการนุ่มหรือว่าเป็นผู้ที่กำลังปลุกปั้นธุรกิจจากแนวความคิดของตนเองให้กลายเป็นธุรกิจในอนาคตเจ้า
3: ข้าพเจ้าขอแนะนำแบบนี้เนาะว่าปัญหาที่พวกเฮาเห็นกันในปัจจุบันนี้มันอาจจะมีการตีกรอบแบบลักษณะบ่กล้าคิดสำหรับข้าพเจ้าจะขอให้ทุกคนนี่หรือว่าทุกคนในธุรกิจต้องกล้าที่จะคิดในการในธุรกิจตัวนี้แต่ว่ามันต้องมีเครื่องมือใดนึงที่มาช่วยเฮาข
2: ึ้
3: นไปพร้อมเนาะคือซั่นข้าพเจ้าบ่อยากให้ธุรกิจนี่คือแต่ว่ามันต้องแข่งขันอย่างเดียว
2: เจ้า
3: เนาะแต่เฮาต้องมาคิดว่ามันควรจะแข่งขันด้วยเรื่องนวัตกรรมยี่ห้อหรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาตัวนี้จะเฮ็ดให้พวกเฮายืนยงเน
2: า
3: ะ
2: เจ้า
3: คือซั่นแล้วการที่ว่าพวกเฮาจะเป็นผู้บ่จะเป็นผู้ค้นคิดบ่จะเป็น SME หรือสตาร์ทอัพต่างๆนี่อันนี้มันจะเป็นจุดเด่นของบ้านเฮาก็คือว่าธุรกิจขนาดน้อยเขาจะมีไอเดียเนาะแต่ว่าธุรกิจใหญ่เขาจะมี R&D
2: อ
3: ันนั้นสิ่งที่แบบว่าเฮาเห็นสองวางในการแตกต่างกันคือซั่นทั้งกลุ่มของพวกเฮานี่จริงว่าจะซวยจากเรื่องgrassroots พุ่นแหละจากข้างหญ้าพุ่นแหละขึ้นมาปั้นไอเดียของเฮาสร้างไอเดียของเฮานี่กลายมาเป็นทรัพย์สินในอนาคตหรือเป็น commercialization หรือว่าง่ายๆก็คือว่าให้จังได๋สิสร้างมูลค่าของ IP ของเฮานี่นะให้มันเกิดขึ้นได
2: ้อ
3: ันนี้ก็คิดว่าขอให้นําไส้กลุ่มนี้เป็นที่ปรึกษาให้ได
2: ้
3: บ่ให้คิดว่ากลุ่มนี้ย่ามใดก็มีแต่ซีอนาเนี่ยก็เบิ่งแต่เรื่องปกป้อง
2: ว่า
3: แต่เฮาย
2: ัง
3: ม
2: ี
3: ทีมงานที่เก่งที่สามารถเฮ็ดเรื่องครีเอทีฟอินดัสทรีได
2: ้
3: มันกําลังมาแฮงเรื่องครีเอทีฟอีโคโนมีเน
2: า
3: ะเพราะฉะนั้นแล้วในกรณีนี้ผู้ประกอบการใหม่ต่างๆนี่ถ้าหากว่าต้องการการปรึกษาบ่ต่างๆก็เข้ามาหาทางพวกเฮาได้อยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเน
2: า
3: ะ
2: เจ้าช่องทางออนไลน์ได้ติดต่อข้อมูลข่าวสารเว็บไซต์หยังสามารถฝากได้เลย
3: เจ้า กดใส่ DIP เนาะ .gov.la
2: DIP GOV โอเค .la
3: ส่งขอความหาได้ภาษาของเขาได้เนาะ
2: เจ้าเพิ่นจะมีทีมงานเสี่ยวสารเฉพาะด้านเลยที่จะให้ความรู้กับบรรดาทานเกี่ยวกับเวียกงานที่ติดพันกับทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อนี้ขอบใจทั้งทานใจสมเพชรนรสิงห์หัวหน้ากรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ได้สละเวลาให้เกียรติมาแบ่งปันข้อมูลดีๆกับพวกเราในรายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารเวลาหมดเวลาขอบใจอีกครั้งนึงกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังหรือว่าสามารถเข้ามาฟังการสนทนาขึ้นหลังย้อนหลังได้เนาะทางรายการฮอจุบลุงขอบใจทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่เปิดเวทีให้รายการของพวกเราได้เป็นรายการเพื่อสังคมเพื่อทุกท่านเรียนรู้หรือว่าเข้าอกเข้าใจเกี่ยวกับบรรดาหน้าเวียกของแต่ละกรมที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามื้อนี้ทั้ง2คนพวกเราและก็ทีมงานเทคนิคควบคุมเสียงจะถือโอกาสลากันไปก่อนพบกันใหม่ในมื้ออื่นสบายดีขอบใจหลายๆ

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กระทรวงป้องกันประเทศจัดพิธีปลูกต้นไม้และปล่อยป่าในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติครบรอบ29ปีประธานศูนย์กลางแนวรับสร้างชาติเฮียงฮ้องให้คณะสหพันธ์แม่หญิงลาวสุดใหม่ถือเอาเวียกงานศึกษาพร้อมกันเหมือนแนวคิดเป็นหน้าที่ต้นโตอันดับหนึ่งการดำเนินการค้นหาผู้ติดค้างอยู่ถ้ำบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแปลงไซสมบูรณ์2คนที่เหลือยังพบความยุ่งยากหลายสมควรเวียดนามและฟิลิปปินส์เพิ่มทวีการหอมมือ2ฝ่ายให้ก้าวสู่บาดก้าวใหม่รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมหางแผ่นงบประมาณมูลค่า3ล้านตื้อเยนสกุลเงินญี่ปุ่นเพื่อนำใช้เป็นกองทุนสำรองฉุกเฉินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นและปัญหาเศรษฐกิจต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ในวันที่1มิถุนายนนี้กระทรวงป้องกันประเทศได้จัดพิธีปลูกต้นไม้และปล่อยป่าประจำปี2016อยู่ที่กองพันใหญ่11และกองยิงปืน199กองทัพเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนครบรอบ46ปีและวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติวันที่13มิถุนายนครบรอบ29ปีโดยการเข้าร่วมของท่านพลเอกคำเลียงอุทกไกรสอนกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศมีทานนางฟองสมุทรอัลลาวันรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศทานไซนครอินทวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพลตีจันดีสุริวงศักดิ์หัวหน้ากรมใหญ่พลธิการกองทัพมีคำเห็นว่าย้อนเห็นได้พุทธบาทความหมายความสำคัญต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติการปกป้องรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณประโยชน์อย่างหลงหลายของป่าไม้ที่ติดพันกับชีวิตการเป็นอยู่ของปัสสุรบรรดาเผ่าพรรคและรัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่1มิถุนายนซึ่งตรงกับวันเด็กน้อยสากลเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันที่13กรกฎาคมเป็นวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ผู้นำที่แสนเคารพรักของปวงชนลาวทั้งชาติปีนี้ครบรอบ117ปีเป้าหมายการกำหนดเอา2วันดังกล่าวแม่นเนใสปลูกจิตสำนึกให้แก่อนุชนและเยาวชนของชาติก็คือลูกหลานผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นผู้สืบทอดการปฏิวัติให้มีสติตื่นตัวหักและห่วงแหนป่าไม้และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมป่าไม้ทั้งเป็นการปลุกระดมคนควายให้ปวงสุลาวเข้าร่วมในการคุ้มครองปกปักรักษาแหล่งน้ำและพัฒนาป่าไม้เนื้อใสเฮ็ดให้กรมกองมีความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นท่าแห้งและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ในโครงประกอบเศรษฐกิจแห่งชาติประกอบส่วนในการสร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติก็คือการประกอบส่วนให้แก่สังคมในการปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าเพื่อรักษาแหล่งน้ำของธรรมชาติเบ้ารวมเว้าเฉพาะก็แม่นเพื่อสร้างให้กลมกองมีสีเขียวสะอาดจบงามเฉพาะปีนี้กระทรวงป้องกันประเทศได้กะเกียมต้นไม้ทั้งหมดจำนวน 2,406 ต้นในนั้นมีต้นไม้อุตสาหกรรมต้นไม้ให้มากและต้นไม้ประดับพร้อมด้วยแนวพันธุ์ป่าทั้งหมดจำนวน 120,000 โตในนั้นมีป่าน้อนจันทร์ป่าอินเดียป่ากินหญ้าป่านิ้นและป่าปาก
0: ประธานศูนย์กลางแนวรับสร้างชาติเฮียงฮ้องให้คณะบริหารพรรคศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวสุดใหม่ถือเอาเวียกงานศึกษาหมด้านการเมืองแนวคิดเป็นหน้าที่ต้นต่ออันดับหนึ่งในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวจัดขึ้นเมื่อบดุลมณีทานกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวรับสร้างชาติเสนอให้คณะบริหารพรรคศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวสุดใหม่จงเพิ่มทวีเวียกงานศึกษาโฮมด้านการเมืองแนวคิดเป็นหน้าที่สำคัญต้นต่ออันดับหนึ่งเป็นเวียกงานยุทธศาสตร์และต้องเฮ็ดอย่างต่อเนื่องเรียนติดและยาวนานด้วยหลายวิธีหลายรูปการที่แข็งแกร่งกว่าเก่าเพื่อแนะใส่ปลุกระดมแม่หญิงลาวบรรดาเผ่าประกอบส่วนเขาในการปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์ดังประธานไกรสอนพรหมวิหารได้ว่าว่าแต่ใดๆมาพวกเฮาได้ถือเวียกงานการเมืองแนวคิดและทฤษฎีเป็นเวียกงานที่สำคัญเป็นเส้นไหมแดงที่สอดห้อยไปทุกเวียกงานของพรรคทุกขั้นและในทุกเวลา
2: ในช่วงปีต่อหน้านี้ในการนำพาเสนอบรรดาสายเอาใจใส่เวียกงานจำนวนหนึ่งอยู่ในรายงานการเมืองอิสระมีเมื่อไรแผนพัฒนาก็มีแล้วแต่อยากเน้นตื่นบางจุดนำบรรดาสายก่อนมันเป็นยังพรรคเป็นพรรคนำพาเขาบอกพรรคนำพาฉะนั้นต้องเอาใจใส่เหตุเวียกงานของพรรคในการนำพาเวียกงานทำมิตรของพรรคเป็นยังแม่นการแม่นเวียกงานการเมืองแม่นเวียกงานแม่นการศึกษาผมแม่นการนำพาในด้านนี้เหตุอันนี้ความสำคัญความยังมันสายอู่มันพักเอากระถอดบทเรียน เวียกงานเนี่ยเวียกงานไปก่อนเวียกงานสอดถอยทุกก็เวียกงานเวียกตกเฮ็ดทุกเวลาที่ชั้นต่างๆมันหมดน่ะเนื้อในของมันอันที่เฮ็ดแม่นหยังเวียกงานการเมืองเนี่ยเวียกงานแนวคิดเนี่ยมันอาจสิเป็นอันเดียวเต็มบ่แม่นอันเดียว
0: ท่านกี้แก้วไข่คำพิทูลยังเฮียงห้องให้คณะบริงานศูนย์กลาง 3,000 มะยิงลาวจงสืบต่อเอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้สมาชิก 3,000 มะยิงก็คือมะยิงลาวบรรดาเผ่ามีคุณทาสการเมืองที่นักแน่นมีคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติมีน้ำใจหักชาติหักระบอบประชาธิปไตยประชาชนหักษาเกียรติศักดิ์ศรีของมะยิงลาวและสืบต่อก่อสร้างมะยิงลาวบรรดาเผ่าให้กลายเป็นลูกสาวผู้ประเสริฐของพรรคและของประเทศชาติ
1: ตอนเช้าเมื่อวานนี้คณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางผักได้จัดกระบวนการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาครบรอบ46ปีและวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีโดยมีทานคำพันธ์เพยวงศ์หัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางผักพร้อมด้วยบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมและพนักงานวิชาการภายในคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางผักเข้าร่วมโอกาสนี้ทานสาครพรหมราชห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางผักได้ให้สัมภาษณ์ว่าจุดประสงค์ในการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะผักคณะโฆษณาอบรมครั้งที่6ที่สำเร็จในมมมานี่ทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนคนหุ่นหนุ่มรับรู้และเข้าใจความหมายความสำคัญของต้นไม้เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมอ้อมข้างสำนักงานองค์การต่างๆโดยเฉพาะอยู่ในคณะโฆษณาอบรมให้มีสีเขียวสะอาดสดชื่นฉะนั้นเชิญชวนให้ทุกคนในสังคมจงหวมแหงหวมใจกันปลูกต้นไม้ในวันนี้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ที่มีความยืนยง
3: กิจกรรมการปลูกต้นไม้อยู่คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคก็แม่นนอนในแผนขบวนการต้อนรับสมเสยกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบรรดากิจกรรมนั้นหรือว่าจัดขบวนการต้อนรับกองประชุมดังกล่าวการปลูกต้นไม้อยู่คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคก็แม่นหนึ่งในขบวนการเพื่อประกอบส่วนอยู่ในขบวนการรวมของการปลูกอยู่ในทั่วประเทศก็คือวันปลูกต้นไม้แห่งชาติของเฮาวันปลูกต้นไม้นะวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินี้มันก็ติดพันกับวันสิ่งแวดล้อมโลกเพราะซ่องเวียกนี้ทางการปลูกต้นไม้การรักษาสิ่งแวดล้อมมันติดพันกันอย่างสนิทแน่นแล้วมันก็เป็นขบวนการอันเดียวกันในปีนี้ก็เป็นปีพิเศษที่ว่าทางการจัดตั้งพรรครัฐเพิ่นก็มีกิจกรรมใหญ่ในการปลุกระดมการรักษาสิ่งแวดล้อมการรักษาป่า
1: ท่านสาครพรหมราชให้ฮู้ตึงว่าสำหรับเบี้ยไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้แม่นไม้ประดับเพื่อเฮ็ดให้สำนักงานองค์การภายในคณะโฆษณาอบรมมีความสวยงามทั้งรักษาได้สภาพแวดล้อมที่ดีตึมอีก
0: เมื่อบ่ดลมานี้ที่นครหลวงพะบางสถาบันการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศได้จัดกองประชุมสัมมนาสากลภายใต้หัวข้อยกระดับการเป็นคู่ร่วมมือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแนใส่สร้างประชาคมห่วมเศรษฐกรรมเดียวกันให้มีความปลอดภัยมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองซึ่งแม่นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่น้ำคองแม่น้ำลันสร้างโดยการเป็นประธานของทานไมทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกองประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากบรรดาสถาบันค้นคว้าและสถาบันค้างปัญญาจากบรรดาประเทศภาคพื้นแม่น้ำคองเซนกัมพูชาจีนเมียนมาไทยและเวียดนามภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากศูนย์กลางและท้องถิ่นจำนวนทั้งหมดหลายกว่า60ท่านกองประชุมได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยลงลึกปัญหาการตั๋วต้มและหลอกลวงผ่านทางออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาที่ภาคพื้นแม่น้ำคองกำลังเผชิญหน้าและเป็นสิ่งท้าทายในการแก้ไขปัญหาสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้แก่ความปลอดภัยความมั่นคงและเศรษฐกิจของบรรดาประเทศแม่น้ำคองแต่ยังถือเป็นภัยคุ้มครูให้แก่การดำรงชีวิตของประชาชนท่านไมทองธรรมวงศาได้ซีเห็นถึงผลกระทบจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่นับมือเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นและปรากฏตัวในหลายรูปแบบวิธีการซึ่งเฮียงห้องให้บรรดาประเทศร่วมมือกันโดยเฉพาะภายใต้4ของเขตสำคัญคือการสร้างระเบียบกฎหมายและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการและทรัพยากรมนุษย์การยกสูงความหับหู้ของประชาชนและทักษะด้านดิจิตอลและการเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆอย่างรอบด้านพร้อมทั้งเน้นนักว่าการต้านอาชญากรรมข้ามชาติแม่นหน้าที่ร่วมกันที่จำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภาคพื้นผู้เข้าร่วมกองประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นในด้านวิชาการและเห็นดีเป็นเอกภาพกันว่าการตั๋วต้มและการหลอกลวงผ่านทางออนไลน์นับมือนับมีความหุนแหง แผ่ลามออกสู่วงกว้างและมีการผันแปรไปตามการพัฒนาของยุคสมัยก็คือการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีโดยเฉพาะการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เหตุให้การติดตามแก้ไขปัญหามีความยุ่งยากและซับซ้อนขึ้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยการร่วมมือและเป็นเอกภาพกันของทุกภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลภาคธุรกิจและภาคประชาชนของทุกประเทศเพื่อร่วมกันสกัดกั้นรับมือแก้ไขและป้องกันเพื่อลดพรผลกระทบต่อความมั่นคงระบบเศรษฐกิจและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชน
1: มาฮอดเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากภายในและต่างประเทศได้ระดมกำลังสืบต่อค้นหาผู้ที่ติดค้างอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์จำนวน2คนอย่างต่อเนื่องขณะที่การค้นหาแม้ดำเนินไปด้วยความยุ่งยากเนื่องจากถ้ำมีขนาดคับแคบฝนตกมาตลอดเฮ็ดให้น้ำในถ้ำบางระยะเพิ่มขึ้นต้องได้ใส่เครื่องจักรสูบน้ำออกตลอดเวลารายละเอียดผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
4: ท่านเก่งกาจบงกาวงหัวหน้าสมาคมเมตตาธรรมหน่วยงานกู้ภัยเมตตาธรรมจากประเทศไทยทั้งเป็นหน่วยงานกู้ภัยภาคสนามซอกค้นหาผู้ติดค้างอยู่ถ้ำบ้านพันไซเมืองหลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ในฮู้ว่าภารกิจสืบต่อค้นหาผู้ประสบภัยอีก2คนที่ยังติดค้างอยู่ถ้ำบ้านพันไซเมืองหลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ถือว่าเป็นเวียกงานที่ท้าทายที่สุดที่เคยปฏิบัติหน้าที่มาเนื่องจากถ้ำมีลักษณะซับซ้อนมีความลึกทางในถ้ำบางบอนแคบบวกกับมีฝนตกมาโดยตลอดสิ่งที่หีบฮ้อนจะตั้งปฏิบัติในปัจจุบันแม้ได้รับอนุญาตจากภาคส่วนเกี่ยวข้องของลาวขยายอ่างเก็บน้ำออกไปอีกเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่สูบออกจากในถ้ำให้ทีมงานซอกหาปองถ้ำโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อซอกหาหูน้ำลอดแล้วปิดทางเข้าออกของน้ำเพื่อบ่ให้น้ำในถ้ำเพิ่มขึ้นอีกหลังจากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่ย้อนตัวลงไปจากปองถ้ำที่คาดว่ามีคนติดอยู่เพื่อสำรวจซึ่งบางบอนลึกเกือบ100เมตรเบื้องต้นพบเห็นสัญญาณการตอบรับว่ามีเสียงกระทบคล้ายๆคนสร้างขึ้นดังมาจากเบื้องในของถ้ำแต่อาจเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นยังบ่สามารถยั่งยืนได้ห้อยส่วนห้อยเถื่อ
5: ฝนตกตลอดน้ำลงไปเติมพูดง่ายๆคือน้ำท่วมนะครับถ้าเรานึกภาพตามก็คือเหมือนรูหนูครับแทงลงไปในชั้นใต้ดินน้ำลงมาเติมหมดเราก็ได้แต่ภาวนาว่าภายในโถงที่อยู่ในโถงถัดไปตามที่เราสเก็ตออกมาแล้วก็ได้ข้อมูลจากผู้ที่เคยเข้าไปเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่หลบให้กับผู้ประสบภัยทั้งสองท่านได้หลบอยู่ตรงนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับการบริหารจัดการภารกิจที่จะช่วยเหลือเพื่อการกู้ภัยและค้นหาจึงจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของทีมปฏิบัติการแล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในถ้ำ
4: ท่านเก่งกาจบงกาวงให้ฮู้ตื่มอีกว่าปัจจุบันถึงว่าหน่วยงานกู้ภัยยังบ่ทันพบเห็น2คนที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองหลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์เถื่อแต่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้สืบต่อระดมกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการชี้นำอย่างใกล้ชิดจากการนำของแขวงพร้อมเดียวกันทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันตลอดเวลาเพื่อวางแผนการประเมินสถานการณ์ก่อนลงมือปฏิบัติภารกิจในใส่หับประกันความปลอดภัยให้กับทีมงานและยืนยันว่าจะสืบต่อค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีคำสั่งจากคันเทิงว่าให้ยุติปฏิบัติหน้าที่นักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงานจากเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ
0: ์ท้ายเดือนพฤษภาคมผ่านมานี้อยู่ที่โรงแรมจิ้งหลานเมืองหลากแขวงยูนานของจีนได้จัดกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนเวียกงานต้นปี2016ด่านกวดคนเข้าออกเมืองป้องกันชายแดนบ่อฮานจีนและกองบัญชาการ3แขวงภาคเหนือลาวคือกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงพงศรีกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงหลวงน้ำทาและกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงอุดมไซฝ่ายจีนนำโดยทานหลียุ่นเซิงหัวหน้าด่านกวดคนเข้าออกเมืองป้องกันชายแดนบ่อฮานจีนฝ่ายลาวนำโดยพันเอกบัวเงินสีทิวงห้องหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงพงศรีมีพันเอกคำแฝงวีประเสริฐห้องหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงหลวงทาและพันเอกทองสวรรค์ปัญญาขันหัวหน้าห้องสันติบาลป้องกันความสงบแขวงอุดมไซพ ร้อมคณะทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมกองประชุมได้ทบทวนคืนสภาพการร่วมมือในการปกป้องรักษาชายแดนในระยะผ่านมาเป็นต้นการร่วมมือกันในการปฏิบัติกฎหมายร่วมลาดตระเวนตามชายแดนในการแก้ไขปัญหาสภาพข้ามแดนผิดกฎหมายค้าขายเถื่อนค้าขายยาเสพติดตามชายแดนคนคว้าติราคาหาวิธีแก้ไขปัญหากลอุบายและรูปการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนบ่ดีที่มีต่อลาวและจีนโดยเฉพาะเป้าหมายนักสื่อสดแนมผู้ก่อการให้ที่เข้ามาโฆษณาใส่ให้ไป4ผู้นำพรรครัฐและพร้อมกันเอาใจใส่ในเวียกงานประสานสมทบกำเนิดสภาพการการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสุขอยู่อำนวยความสะดวกก่อสร้างพื้นฐานโครงรางขอบเขตชายแดนทั้ง2ฝ่ายเพิ่มทวีการร่วมมือสกัดกั้นและต้านยาเสพติดอาชญากรรมประเภทต่างๆให้สอดคล้องตามหลักการวีซ่าเฉพาะและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทั้ง2ประเทศเอาใจใส่โฆษณาและศึกษาอบรมพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าที่อยู่2เบื้องชายแดนให้ยกสูงความรู้และปฏิบัติสนธิสัญญาเกี่ยวกับระเบียบการคุ้มครองชายแดนทางบกระหว่าง2ประเทศนอกนั้นกองประชุมยังได้ทบทวนคืนและยกให้เห็นเวียกงานการประสานสมทบระหว่างด่านกวดคนเข้าออกเมืองป้องกันชายแดนบ่อหานจีนและกองบัญชาการ3แขวงภาคเหนือลาวที่ได้มีการพัวพันประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในการปฏิบัติกฎหมายและตะเวนร่วมกันเพื่อรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามชายแดนของ2ประเทศการพัวพันร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันบนพื้นฐานจิตใจสามัคคีมิตรภาพและการร่วมมือจากนั้นทั้ง2ฝ่ายได้ลงนามเซ็นบทบันทึกร่วมกันเพื่อเป็นบทอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเนื่องในของกองประชุมในครั้งนี้อีกด้วยต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบดุลมณีสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวประจำแขวงทายเวียนของเวียดนามได้พบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนกับแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบริคำไสมีทานโพเพชรคุณวงศ์ห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงทานเงียนกงเยืองห้องประธานผู้ประจำการสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวประจำแขวงทายเวียนพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม
6: กองประชุมได้แลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันในการร่วมมือเกี่ยวกับการก่อสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเชื่อมโยงบรรดาโรงเรียนวิทยาลัยที่ขึ้นกับสมาคมบรรดาวิทยาลัยโรงเรียนเศรษฐกิจเทคนิคของแขวงไทยแหวนในการพบปะนี้แขวงไทยแหวนเห็นดีมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาแขวงบริคำไสมาเรียนที่แขวงไทยแหวนในศุกร์เรียนปี 2026-2027 ในนานวิทยาลัยท่องเที่ยวดาราดจะรับนักเรียนของแขวงบริคำไสจำนวน2530ทุนในระยะเรียน4ปีบริษัททุนส่วนจำกัดผู้เดียวพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เงี้ยงซึ่งเป็นคณะสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวประจำแขวงไทยแหวนสาธารณสังคมเวียดนามมอบทุนการศึกษาจำนวน50ทุนให้นักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายม.7มาเรียนจูวิทยาลัยไทยแหวนและบรรดาวิทยาลัยอื่นๆนักศึกษาที่เรียนปีสุดท้ายจะได้ลงฝึกงานปฏิบัติตัวจริงที่วิสาหกิจ FDI ของบริษัทได้เงื่องพร้อมนี้สถาบันพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ ATEC แม้นเป็นขั้วต่อประสานงานกับบรรดามหาวิทยาลัยที่เวียดนาม

0: ท่านดวงตาหลวงกิ่งหองหัวหน้าหองการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองใดรายงานว่าเมื่อก่อนบานสะป่วนเคยเฮ็ดหัตถกรรมปั่นหมอรอไห้มาแต่ดุนนานนอกจากเฮ็ดเวียกทำการผลิตข้าวนาปีปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์สำหรับหัตถกรรมปั่นหมอรอไห้ประชาชนได้ถือเอาเป็นอาชีพสำรองเป็นเวียกงานหนึ่งที่เฮ็ดด้วยมือหรือนำใส่อุปกรณ์ที่ง่ายได้อาศัยทักษะภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาแต่หุ่นต่อหุ่นการผลิตเบื้องต้นเมนนินประโยชน์ใส่ซอยเป็นหลักการวัตถุดิบส่วนใหญ่เมนนำเอาดินจากบ่อดินจากขัวสวนของประชาชนที่เห็นว่าเหมาะสมแก่การปั่นรอโดยทั่วไปแล้วเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและศาสนาซึ่งสร้างหัตถกรรมปั่นหมอรอไห้ส่วนหลายเมนเป็นเพศหญิงเริ่มแต่อายุ35ปีขึ้นไปการหับหูเวียกปั่นหมอรอไห้ของประชาชนภายในบ้านเมนย้อนมีการฝึกแอบจากผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เคยสำนีสำนันมาก่อนมาสอนผู้หนุ่มหน่อยและผู้บ่ทันเป็นจนกลัวเฮ็ดได้สำหรับกลุ่มปั่นหมอรอไห้บ้านสะป่วนได้สร้างขึ้นในวันที่19พฤศจิกายน2021ซึ่งมีคณะกลุ่ม2ทานมีสมาชิกภายในกลุ่ม8คนหญิง8คน
1: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
2: เมื่อบ่ดลมานี้แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบางได้มอบเสื้อสูซีบให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจและองค์การกระเดงลาวแขวงหลวงพระบางเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการบริการท่องเที่ยวทางน้ำและเตรียมพร้อมรับมือกับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
3: การมอบเสื้อสูซีบในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทจงจีประกันภัยมีทั้งหมด160ผืนนานี้มอบให้การกระเดงลาวแขวงหลวงพระบางจำนวน100ผืนเพื่อสายเข้าในการกู้ภัยและช่วยเหลือสุขเสริญมอบผ้าถาบริษัทนำเที่ยวผลสุขพารามอเตอร์จำกัดผู้เดียวสาวพื้นและสมาคมเหือบริการข้ามไปสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำติงสาวพื้นและเหือบริการท่องเที่ยวบริษัทแม่ของคุยสาวพื้นหากเกียรติมอบในครั้งนี้โดยท่านวรรณนเรศพงสุธีหองหัวหน้าภายในวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงพิธีมอบผ้าในครั้งนี้ถือเป็นบัตรกล่าวที่สำคัญในการหอมมือระวังภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างความสมานให้แก่หนักท้องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวสมเมืองหมอและดุกลกล่วงพบังห้ามีความปลอดภัยสูงสุดในทุกการเดินทางจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากล่วงพบัง
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
4: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนที่มีกำลังอ่อนหาปานกลางปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและอากาศร้อนเอาอยู่บางท้องถิ่นพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ15ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา33องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนหนาร้อนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง29หา38องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนหนาร้อนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ10ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง32หา37องศาภาคกลางอากาศร้อนหนาร้อนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง29หา37องศาสลับแกว้งไซสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง28หา33องศาหากใต้อากาศร้อนหนาร้อนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง30หา37องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา29องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์

0: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศท่านเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ให้การต้อนรับท่านตัวลืมเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามที่ทำเนียบมาลากันยั่งในนครหลวงมะนิลาของฟิลิปปินส์ในเมื่อวานนี้ในโอกาสที่ท่านตัวลืมเยี่ยมยามฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมการพบพันหัวมือสองฝ่ายประธานาธิบดีมาโกสกล่าวว่าฟิลิปปินส์และเวียดนามกำลังยกระดับการพัฒนาหัวมือไปสู่การเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นการพัฒนาหัวมือที่แน่นแฟ้นรวมถึงการหัวมือทางการเมืองและการป้องกันประเทศที่เข้มแข็งเนสเหตุให้การเสื่อมโยงระหว่างฟิลิปปินส์และเวียดนามใกล้ชิดกันหลายขึ้นส่วนท่านโตลืมกล่าวว่าฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรระดับภาคพื้นที่สำคัญของเวียดนามและเวียดนามต้องยกระดับการเป็นคู่หัวมือด้านยุทธศาสตร์กับฟิลิปปินส์ให้สูงขึ้นเช่นกัน
0: ตามข่าวต่างประเทศปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังหางแผนงบประมาณเพิ่มเติมมูลค่า3ล้านตื้อเยนเพื่อนำใช้เป็นกองทุนสำรองฉุกเฉินในกรณีราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นและผลกระทบอีกหลายด้านจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังต้องการงบประมาณ 510,000 ล้านเยนเพื่อนำไปสมทบกับกองทุนสำรองสำหรับช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าแก๊สโดยรัฐบาลจะนำใช้เงินจำนวนหนึ่งจากกองทุนนี้เป็นเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการจ่ายค่าพลังงานที่กำลังปรับตัวสูงขึ้นในระยะฤดูร้อนนี้
1: ตามข่าวจากต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการเยี่ยมยามแคนาดาของท่านหวังอีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่ออาทิตย์ผ่านมานี้ว่าการพบพันหัวมือระหว่างจีนและแคนาดาได้รับการฮือฟื้นอย่างเต็มรูปแบบภายหลังที่เข่งตึงมาเป็นเวลาดนานโดยทั้งสองประเทศประกาศจะขยายการพบพันหัวมือทั้งเศรษฐกิจและการค้าอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งฮือฟื้นการปรึกษาลือทั้งการเมืองและความมั่นคงท่านหวังอี้กล่าวระหว่างการพบปะกับท่านนางอนิดาอานันต์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาว่าการพบพันหัวมือระหว่างจีนและแคนาดาต้องประสบกับระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงและยุ่งยากตลอดปีผ่านมาส่วนท่านนางอนันต์กล่าวกับท่านหวังอี้ว่าแคนาดาวางเป้าหมายจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังจีนให้ได้50ส่วนห้อยก่อนปี2030
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการค้าของเมียนมาได้ประกาศโครงการใหม่ที่เปิดโอกาสให้เจ้าของรถเก่าและรถที่ใช้บ่ได้สามารถเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการลดพรการนำใช้น้ำมันเชื้อไฟเพิ่มความปลอดภัยทั้งถนนและลดพรมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมบทรายงานระบุว่าโครงการดังกล่าวความเอารถที่มีอายุหลายกว่า20ปีนับจากปีผลิตรถที่บ่สามารถส่งแปลงให้กลับคืนมาขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและรถที่มีอายุต่ำกว่า20ปีที่เจ้าของต้องการยกเลิกการนำใช้โดยสมัครใจเจ้าของรถที่ยื่นแบบฟอร์มยกเลิกการจดทะเบียนพาหนะที่ออกโดยกรมขนส่งทางบกสามารถยื่นขอนำเข้ารถไฟฟ้าที่เหมาะสมได้1คันโดยอิงตามประเภทและมูลค่าของรถที่จะยกเลิกนำใช้คณะกรรมการแห่งชาติเมียนมาเกี่ยวกับการพัฒนารถไฟฟ้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจะจัดการขบวนการอนุมัติและธนาคารกลางเมียนมาจะเป็นผู้สนองเงินตาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการนำเข้ารถไฟฟ้าดังกล่าวในอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะสรุปหัวข้อข่าวที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั้นขึ้นอีกเทนึงดังนี้กระทรวงป้องกันประเทศจัดพิธีปลูกต้นไม้และปล่อยปลาในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติครบรอบ29ปีประธานศูนย์กลางแนวรับสั่งสาดเฮียงห้องให้คณะสาพันธ์แมงยิงลาวสุดใหม่ถือเอาเวียกงานศึกษาโฮมการเมืองแนวคิดเป็นหน้าที่ต้นโตอันดับหนึ่งการดำเนินการค้นหาผู้ติดข้างอยู่ทำบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแปลงไซสมบูรณ์ส่งคนที่เรือยังพบความยุ่งยากหลายสมควรเวียดนามและฟิลิปปินส์เพิ่มทวีการหอมมือส่งฝ่ายให้ก้าวสู่บาดก้าวใหม่รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมหางแผ่นงบประมาณมูลค่า3ล้านตื้อเยนสกุลเงินญี่ปุ่นเพื่อนำใช้เป็นกองทุนสำรองฉุกเฉินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นและปัญหาเศรษฐกิจที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและสมภวันมวงไสอ่าน
2: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแมนบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งทับฟรีเบอร์งามพร้อมดาต้าน้ำอีก บริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
4: เงินขี้เงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิม
5: อยู่เมืองลาวใช้เงินเก็บลาวซัดลาวก้าวไปสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเป็นเมดรายการที่คิดฮอดสิถึงทุกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปนำพาทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้กระจายเสียงทีนครหลวงเวียงจันทน์วิทยุกระจายเสียงแห่งสลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เอาฟังรายการนี้ได้เนาะตั้งแต่เวลา 12:30 หา 13:00 บรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้แหละพวกเราพบพ่อกันทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์ผู้ใดที่เปิดวิทยุมาหาฟังอยู่ในขณะนี้ก็ต้องขอขอบใจได้หลายแน่นอนว่าประธานจะได้ฮู้เรื่องราวข้อมูลข่าวสารในรายการของพวกเฮาแน่นอนอุปถัมภ์หลักจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้อมูลที่ออกอากาศทุกมื้อจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ดังนั้นเวียกงานใดที่ปินอ้อมเวียกงานของพวกเฮากับแมนสืบต่อนำเสนอผ่านทางรายการนี้เป็นประจำนอกจากรายการที่ออกอากาศทางวิทยุแล้วพวกเฮายังมีรายการที่ออกอากาศทางโทรภาพแห่งสัตว์ลาวช่องหนึ่งคือรายการเส้นทางสู่ตลาดทุนลาวออกอากาศทางโทรภาพแห่งสัตว์ลาวช่องหนึ่งทุกๆวันอาทิตย์เวลา 20:30 หา 21:00 นอกจากนั้นท่านยังสามารถเบิ่งขึ้นหลังได้เนาะในวันพฤหัสตอนเช้าเวลา 9:00 ถึง 9:30 มื้อนี้อนุรักษ์ก็จะสืบต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์คือเก่ามีรายการสืบต่อจากเมื่อวานนี้นำเสนอเมื่อละมาตรา2มาตราหรือว่า1หา4มาตราไปเพื่อว่าให้ทุกท่านนั้นทำความเข้าใจผู้ใดที่สนใจต่อเวียกงานของเฮาแขนงการตลาดทุนเวียกงานหลักทรัพย์และการธนาคารก็โทรผ่านทางเบอร์สายด่วนได้สอบถาม1602ต้นรายการแบบนี้ฟังโฆษณาจากทางรายการก่อนเนาะและเนี่ยต่อไปจึงจะนำเสนอกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย
6: ์เสี่ยวเฮาถามตัวนี่ดู
7: มีหยังเน
6: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวน่าสนใจป่ะ
7: โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาล นี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
6: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
7: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาล นะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
6: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆลาวสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
7: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตัวสิบ่ถามฉันดอกตัวก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021-419-222บริษัทลักทรัพย์โทรคตลกทจำกัดโทร021-265483และบริษัทลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021-265461
8: เงินเก็บมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินเก็บเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผลอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ส่งเสริมกิบไว้สมไส้สวยกัน

0: ปาปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากลำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยรัฐสวยชาติพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
2: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดลาร์มาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: หลังจากที่มีรายการได้รับฟังโฆษณาผ่านไปแล้วเข้ามาอยู่ในรายการเพื่อนธนาคารอีกครั้งหนึ่งที่กระจายเสียง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวก่อนที่จะรับฟังเนื้อในจากทางรายการเลยว่านิติกรรมที่เป็นออมเวียกงานของพวกเราบ่ว่าจะเป็นคะแนนการตลาดทุนเวียกงานหลักทรัพย์พวกเราได้นำเอานิติกรรมดำรัดกฎหมายแจ้งการคำแนะนำข้อตกลงต่างๆมานำเสนอสลับสับเปลี่ยนกันไปเพื่อเป็นช่องทางเป็นข้อคิดหนึ่งให้ประธานได้ศึกษาข้อมูลในเวียกงานของพวกเขาหลายขึ้นเพื่อว่าจะมีความสนใจในการหอมหุ้นการลงทุนหรือว่าการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลาวมาเว้าถึงการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ทางออนไลน์ซึ่งว่าปัจจุบันนี้แม้ยังบ่สามารถเปิดได้เถื่อมีรายการแต่ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอาแบบฟอร์มอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ได้ภายหลังประกอบข้อมูลแล้วแม่นยืนให้ทางบริษัทหลักทรัพย์ที่ทานสนใจใช้บริการซึ่งว่าปัจจุบันนี้มี3บริษัทหลักทรัพย์ที่เฮ็ดหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์คือบริษัทหลักทรัพย์ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนจำกัดบริษัทร้านสร้างมหาชนและบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวนั้นท่านสามารถขอคำแนะนำต่างๆเพิ่มเติมได้กับบริษัทหลักทรัพย์หรือพนักงานนายหน้าซื้อขายนี่แมนการเปิดบัญชีหลักทรัพย์หรือว่าหุ้นมาสืบต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ก่อนและยานี้อนุรักษ์จะนำเสนอในมาตราที่131เว้าถึงคณะกรรมการของสภาบริหารคณะกรรมการของสภาบริหารประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการคุ้มครองความเสี่ยงในกรณีมีความจำเป็นอาจสั่งตั้งกรรมการอื่นขึ้นตื่นก็ได้มาตราที่132สิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิ์และหน้าที่ดังนี้ 1. ค้นคว้าสร้างระเบียบการและกลไกในการติดตามกวดกาภายในของตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณารับรอง 2. ติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวของผู้บริหารคณะแผนกและพนักงานภายในตลาดหลักทรัพย์ในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายนโยบายแผนการเคลื่อนไหวและแผนงบประมาณของตลาดหลักทรัพย์ 3. ติดตามกฎกาความคืบหน้าของผู้บริหารเกี่ยวกับการแก้ไขข้อโครงข้างที่กำหนดในบทรายงานการตรวจสอบภายนอกของบริษัทตรวจสอบภายนอกและผลการกฎกาของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ 4. สรุปรายงานผลการกฎกาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหอบด้านของตลาดหลักทรัพย์ให้สภาบริหารอย่างเป็นปกติ 5. นำใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายผ่านไป2มาตราคือมาตราที่131และมาตราที่132แต่ว่ายังบ่ทันหมดเทื่อมีรายการและเนี่ยต่อไปเนาะอนุรักษ์จะสืบต่อในมาตราที่133คันบรรยากาศโกนฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: ไขธนาคารมาน้องเห็นพันธิตใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
1: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
0: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
1: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
0: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
1: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
0: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
1: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันอยู่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
2: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: เงินเก็บมีขาล่นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ร่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังอย่ามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
4: อยู่ในรายการเพื่อนธนาคารอีกครั้งหนึ่งยินดีต้อนรับในรายการที่ติดตามรับฟังรายการของเราอยู่หวังว่าผลของการรับฟังคงจะทั่วถึงรับฟังห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์และระบบเว็บไซต์ www.lnr.org.lawิทยุออนไลน์เฮาฟังได้ทั่วโลกในวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวของพวกเฮานี้บ่เฉพาะแต่รายการนี้ที่ออกอากาศให้ท่านได้เฮาฟังเนาะยังมีหลากหลายรายการแลมีภาคข่าวพร้อมท่านจะได้เฮาฟังเรื่องราวของมวลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เหตุบ้านการเมืองและก็เรื่องของสาระบันเทิงมีขับมีล้ําหลากหลายรายการแหละที่จะสร้างความสุขสําราญให้ประชาชนทั้งได้ความรู้พร้อมอย่าลืมติดตามเฮาฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวข่าวซูเนื้อในจากทางรายการเพื่อนธนาคารอีกครั้งหนึ่งและยะวังกีนี้นำเสนอกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตราที่131และมาตราที่132ผ่านไปส่วนบาดระยะนี้มาสืบต่อในมาตราที่133สิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองความเสี่ยงคณะกรรมการคุ้มครองความเสี่ยงมีสิทธิ์และหน้าที่ดังนี้1ค้นคว้าสร้างระเบียบการกลไกและแผนการในการคุ้มครองความเสี่ยงหอบด้านของตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อสภาบริหารพิจารณาหับหอง 2. ติดตามการจัดตั้งปฏิบัติระเบียบการกลไกและแผนการในการคุ้มครองความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์ 3. รายงานผลการคุ้มครองความเสี่ยงหอบด้านของตลาดหลักทรัพย์ให้สภาบริหารอย่างเป็นปกติ 4. นำใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายเอาละท่านผู้ฟังเนาะคันบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งก่อนจะฝากตอนเสียงเพลงสำหรับผู้ใดที่ติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ถ้ารับฟังเสียงเพลงไปน้ำของมูลกับคันไปแต่ละระยะไปเนาะเพื่อว่าสลับสับเปลี่ยนมีหลายบรรยากาศเดสำหรับผู้ใดที่ติดตามรับฟังอยู่พักฟังเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่ง

0: สบายดีบรรดาทานมื้อนี้ดัศนีและมหาสนจะมานำเสนอให้บรรดาทานได้รับทราบเกี่ยวกับการก้าเกี่ยวพร้อมๆการลงทุนในลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวบรรดาทานเมื่อทานเป็นมือใหม่ที่มีความสนใจจะลงทุนในลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวแล้วผู้ลงทุนต้องได้มีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องต่างๆเซ็นก่อนทานจะสามารถซื้อขายลักทรัพย์ได้ทานต้องเฮ็ดหยังแดต้องได้เข้าใจถึงการส่งคำสั่งซื้อขายและเวลาซื้อขายลักทรัพย์ทานจะสามารถรับลักทรัพย์และเงินได้ในมือใดและแบบใดต้องสร้างความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละลักทรัพย์ก่อนจะตัดสินใจในการลงทุนซึ่งในมื้อนี้พ่อข้าพเจ้าจะมาอธิบายให้บรรดาทานได้รับทราบดังต่อไปนี้
1: ก่อนทานจะสามารถซื้อขายลักทรัพย์ได้ต้องเฮ็ดหยังแน่นอนทานต้องมี2บัญชีคือบัญชีลักทรัพย์ที่เปิดกับบริษัทลักทรัพย์และบัญชีเงินฝากประหยัดในธนาคารธุรกิจที่เป็นผู้ร่วมของบริษัทลักทรัพย์เสียก่อนซึ่งในปัจจุบันมีอยู่3บริษัทลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองลักทรัพย์ในการดําเนินธุรกรรมดังกล่าวคือบริษัทลักทรัพย์ล้านสร้างมหาชนบริษัทลักทรัพย์ทคตลกทจํากัดและบริษัทลักทรัพย์ลาวจีนจํากัดที่สามารถแนะนํารายละเอียดให้แก่ทานได
0: ้เข้าใจถึงการส่งคําสั่งซื้อขายและเวลาซื้อขายลักทรัพย์สามารถรับลักทรัพย์และเงินได้ในมือใดและแบบใดสำหรับช่องทางในการส่งคำสั่งซื้อขายแม่ทานสามารถปฏิบัติได้โดยผ่าน4ช่องทางคือผ่านอีเมลผ่านโทรศัพท์ผ่านระบบโฮมเทรดดิ้งซิสเต็มและผ่านหน่วยบริการของบริษัทลักทรัพย์สำหรับกำหนดเวลาซื้อขายลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ลาวมีคือ8:30-15:00แต่วันจันทร์หาวันศุกร์ยกเว้นวันพักทางราชการหลังจากสำเร็จการซื้อขายลักทรัพย์แล้วทานจะได้รับลักทรัพย์หรือเงินหลัง2วันราชการหรือที่บวก2ผ่านบัญชีลักทรัพย์หรือบัญชีเงินตัวอย่างทานสำเร็จการซื้อขายลักทรัพย์ในวันจันทร์ทานจะได้รับลักทรัพย์หรือเงินในวันพุธสำหรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายลักทรัพย์แมนแบ่งออกเป็น2ทางคือค่าธรรมเนียมส่งคำสั่งผ่านบริษัทลักทรัพย์และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทานสามารถสอบถามบริษัทลักทรัพย์หรือตลาดลักทรัพย์ลาวได
1: ้ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุนทานต้องเข้าใจว่าทุกๆการลงทุนแมนมีความเสี่ยงตามทฤษฎีความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงและคงกันข้ามลักทรัพย์แต่ละประเภทมีความเสี่ยงหน่อยหรือหลายแตกต่างกันก่อนจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นบริษัทใดหนึ่งนั้นก็ต้องได้ศึกษาข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัทดังกล่าวเสียก่อนคือข้อมูลภายนอกประกอบมีสภาพเศรษฐกิจรวมและนโยบายของรัฐบาลวิเคราะห์แขนงอุตสาหกรรมของประเภทธุรกิจนั้นข้อมูลภายในประกอบมีขนาดของบริษัทผู้บริหารบทแรงงานการเงินเพื่อเบิ่งผลการดำเนินงานผ่านมามีการขยายตัวบ่อการสร้างกำไรการจ่ายเงินปันผลและอื่นๆสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้พื้นฐานและจำเป็นที่ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุนบรรดาท่านถ้าต้องการรับทราบข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดทุนลาวแมนสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว www.lsx.com.la หรือสอบถามโดยตรงไปยังบริษัทหลักทรัพย์ล้านสร้างมาชนบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดและบริษัทหลักทรัพย์พคตลกทจำกัดซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ในวิดีโอสั้นหัวข้อช่องทางการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน
2: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: เสียงเพลงที่มอบให้วังบาคงจะถึกใจละกาสร้างความสุขสำราญให้แก่เมลกาเนาะผู้ที่หาฟังรายการของพวกเฮาอยู่นอนเว้นอยู่บ่มีรายการนี้บางคนว่าพักผ่อนจัก10นาที20นาทีเอาเหงื่อเอาแห้งเพื่อสืบต่อนาทีในภาคบ่ายถึงยังไงก็ดีก็ต้องได้เบิ่งแยงรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีที่สุดเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่มีประโยชน์จำเป็นบ่ต้องแม่นอาหารราคาแพงอาจจะบ่จำเป็นเพียงแต่เฮากินนั้นครบตามจำนวนหมวดหมู่สลับสับเปลี่ยนไปในแต่ละคาบเขามีสิ้นผักป่ามากไม้นี่แหละมีรายการดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านนั้นเบิ่งความสุขสะอาดของอาหารอีกเติมกินอาหารที่ปรุงแต่งสุกสดใหม่สะอาดหลีกเลี่ยงซะอาหารสุกสุกดิบๆระวาอาหารเก่าแห้มคืนกินลงไปแล้วเฮ็ดให้เจ็บท้องถกท้องมีผลกระทบต่อสุขภาพแต่ต้องถึงไปเวียกไปงานบ่ได้เนาะก็เสียการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานไปกินอาหารให้ครบแล้วนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำสะอาดมันออกกำลังกายเป็นประจำสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง บวกกับปัจจุบันนี้สภาพดินฟ้าอากาศที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติบึดฮ้อนบึดฝนบึดหนาวบางครั้งก็มีแดดออกซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนเฮาได้ง่ายทั้งเสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของพยาธิตามฤดูกาลได้ง่ายที่สุดเป็นต้นแมนพยาธิทกท้องไข้ยุงลายเนื่องจากว่าสภาพดินฟ้าอากาศเป็นสิ่งหนึ่งที่เอื้ออำนวยให้แก่ยุงลายนั้นแพร่พันธุ์ได้ง่ายเฮาทุกคนก็ต้องได้เพิ่มทวีในการสกัดกันพยาธิที่จะเกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติหลักการอนามัยอย่างเข้มงวดเป็นต้นแม้นการกินการอยู่ก็ขอให้สะอาดมันรักษาสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยเป็นประจำและฮู้เบิ่งแยงลูกหลานให้ดีเนาะโดยเฉพาะแม้นการปฏิบัติหลักการอนามัย3สะอาดอย่างเคร่งครัดแม้นจะเป็นการดีที่สุดฝากความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการเพื่อนธนาคารและยานี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดนะบ่แม่นสาระนะฮู้เนาะเอาละเวลานี้เดินทางมาถึงตอนท้ายแล้วขอบใจข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ขอขอบใจผู้ให้การอุปถัมภ์หลักจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการอนุรักษ์รัตวรรณลาเมรายการไปเพียงเท่านี้สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวรัฐบาลได้สุ่มความพยายามทุกวิธีทางเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านพันไซเมืองหลองแจงแขวงไซสมบูรณ์และพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้แขวงไซสมบูรณ์หีบฮอนคนครัวฮู้การย่องยอต่อบุคคลนิติบุคคลองค์การจัดตั้งต่างๆรวมทั้งพลเมืองต่างประเทศที่ให้การช่วยเหลือในภารกิจครั้งนี้ให้ทันการและเหมาะสมได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่46อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าโดยเฉพาะอยู่แขวงหลวงพระบางไซยบุรีเวียงจันทน์สวรรณเขตและปางท้องถิ่นสามารถพบเห็นและยึดได้ของกลางประเภทพาหนะกุญจักและอุปกรณ์ต่างๆหลายสมควรพร้อมทางกักตัวผู้ลักลอบเพื่อมาดำเนินตามกฎหมายและระเบียบการท่านคำภาพิมพ์มซอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำเร็จของกล่องประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาที่ไขขึ้นในวันที่27-28พฤษภานี้ว่าเดือนพฤษภานี้รัฐบาลได้สุมความพยายามทุกวิธีเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชนจำนวน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านพันไซเมืองหลองแจงแขวงไซสมบูรณ์ได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่46อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่า
2: แต่รัฐบาลได้สุ่มความพยายามทุกวิธีเพื่อช่วยเหลือกอบกู้ประชาชนจำนวน7คนที่ติดอยู่ในถ้ำผาบ้านพันไซเมืองลงแจ้งแขวงไซสมบูรณ์พร้อมเดียวกันนั้นก็ให้แขวงไซสมบูรณ์หีบฮอนคนกวางหูการย่องยอต่อบุคคลนิติบุคคลโอกาสจะตั้งต่างๆรวมทั้งพลเมืองต่างประเทศที่ให้การช่วยเหลือในภารกิจครั้งนี้ให้ทันการและเหมาะสมได้เพิ่มทวีลงแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุตามคำสั่งเลขที่46ทับนย.อย่างเข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าโดยเฉพาะอยู่แขวงหลวงพะบางไซยบุรีเวียงจันทน์สวรรณเขตและบางท้องถิ่นสามารถพบเห็นและยึดได้ของกลางประเภทพาหนะขนจักรและอุปกรณ์ต่างๆหลายสมควรพร้อมทางกักตัวผู้ลักลอบเพื่อมาดำเนินตามกฎหมายและระเบียบการได้มางเป้าหมายกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่หลายแขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งสามารถกักตัวผู้ต้องหาเป็นจำนวนหลายซึ่งมีทั้งคนลาวและคนต่างประเทศพร้อมทั้งได้ดำเนินตามกฎหมายสามารถแก้ไขและสนองน้ำมันเสื้อไฟให้สังคมได้สมใช้ในทั่วประเทศรวมอัตราส่วนสูง
1: ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ตื่นว่าเดือนพฤษภาคมนี้ทั่วประเทศสามารถจัดเก็บรายหับเข้างบประมาณได้40ส่วนห้อยของแผนการปีการปฏิบัติแผนรายจ่ายปฏิบัติได้25ส่วนห้อยของแผนการปีสะสมค้างสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการนำเข้าหลายกว่า5เดือนได้สุ่มใส่ปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางหลวงแห่งชาติ13เหนือใต้ทางเลข9 12การปรับปรุงสนามบินปากเซและการศึกษาความเป็นไปได้สำรวจออกแบบเบื้องต้นสนามบินพงสาลีก็มีความคืบหน้าดีสำเร็จการสอบเสียงนักเรียนสั้นประถมในขอบเขตทั่วประเทศจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: เออแหงแหงได้ใจอีหลีได
4: ้อันไหนเพิ่นแหงได้ใจฮะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ดีข่าวดีข่าวดี
6: เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทร
7: ์ Laika Colorful Music
8: Welcome to Colorful Music
7: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
8: The program updates world music trend for you

บายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกันกับมือวันที่2มิถุนาเป็นมือวันอังคารเป็นมือที่พวกเราแนะนำเพลงเก่าๆมาปล่อยให้มีรายการได้ฟังตอนต้นรายการนั้นพวกเราเดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งกับอาการทอนๆแบบซีมีรายการเราเวลาเฮาออกไปสู่แสงแดดกาอย่าลืมใส่แว่นตากันแดดเพื่อจะรักษาทนุถนอมสายตาพวกเขาแต่ถ้าว่าเขาทนุถนอมแล้วมันยังมีปัญหาอยู่บอกว่าจะเป็นมีอาการเจ็บตาตาแดงตาต้อหินตามัวตาบ่เห็นหงเป็นต้อกระจกต้อหินตาประสาทเสื่อมจากพยาธิเบาหวานหรือการเหยิงเห็นสภาพเสื่อมไปตามสภาพอายุพวกเขาเนาะก็สามารถเข้าไปปรึกษากับแพทย์ที่ชำนาญงานมาจากยูนานประเทศจีนดร.เซียนเทียนโป้งซึ่งเชี่ยวชาญทั้งสายตาเด็กและผู้ใหญ่เว้าเรื่องซูโมงบินเอิ้นว่าประสบการณ์ในการผ่าตัดหลายกว่า10,000คนและมีประสบการณ์หลายกว่า20ปีนี่คือสิ่งหนึ่งที่ให้พ่อแม่พี่น้องของเรามั่นใจได้เนาะที่เข้าไปปรึกษาไปปินไปปัวทำการผ่าตัดให้ฝีและพี่น้องพวกเขาท่าวาทำการผ่าตัดนอนยุกยาต่างๆหรือว่าจำเป็นต้องได้เปลี่ยนอันใดอันหนึ่งพวกเขาเสียแต่ค่ามือค่าเครื่องมือว่าสั้นๆส่วนการผ่าตัดนั้นเพิ่นผ่าตัดให้ฟรีไปห้าใดที่น้องบูทองเนื้อเด้อเมืองซีโคตะบองและขอร่วมเวียงจันทร์จดเบอร์โทรเพิ่นไว้สอบถามได้ที่020-5755-4111รู้สึกว่าอาการฮอนฮอนอบเอายามฝนคันท่าว่าได้ฮอนกับฮอนแฮมเนาะอันอาการฮอนแบบนี้ต้นไม้ที่ปลูกไปเมื่อวานนี้จะเป็นจังใดถ้าว่าจัดตั้งกันปู้แล้วก็ต้องหดน้ำหดไหนเนาะของท่าฟ้าท่าฝนนี่โอ้ยเป็นจังได้เนาะลุ้นอยู่แดดฮอนไล่ต้นไม้ก็จะหลอดยากเด้เนาะแต่ว่าขบวนการปลูกต้นไม้นะมันหยุดแล้วบ่อภายล่างที่วันที่1เดือน6ผ่านไปคนยังมีแผนปลูกเป็นระยะไปอะตามแผนของเพิ่นตลอดปีนี้นะฉะนั้นผู้ใดยังบ่ทันได้ปลูกเมื่อวานนี้มื้อนี้ปลูกได้บ่ได้จะปลูกเป็นต้นไม้ประดับต้นไม้กินมากหรือผักมีควงเครื่องขัวเหือนผู้ว่าผู้ว่านี่ก็มักปลูกอ่ะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกประมาณนั้นอันใดปลูกได้ปลูกเลยมาฟังเพลงทักทายกันก่อนมื้อนี้ค่อนข้างจะเก่าหรือว่าจะเก่ากึกก็แล้วแต่เน้นเป็นเพลงเก่าๆเด้อให้มันถูกตามธีมของ Colorful เมื่อวันอังคารนำเพลงเก่าฮ้วนคืนอดีตนำกันหยิบผลงานของ Dan Hill ทักทายมีรายการได้ฟังเพลงนี้ใส่สัว Never thought that I could love you กับมอบให้กับทุกคน

าสิปล่อยเพลงให้มีรายการได้ฟังแต่บังเอิญบังอ่อนก็ว่าอยู่ไอ้หน้าจอนี่มันคือว่ามูฟแต่ตัวเดียวก็ว่าเอออาจจะเป็นแทร็กของเพลงเนาะก็เลยมีเงียบไปมันบ่จนมีรายการโทรเข้ามาจริงไม่เห็นยังอยู่โอ้ต้องขออภัยหลายๆเอามาฟังเต็มเพลงเลย

0: ผ่านกันไปเนาะผลงานของแดนเฮียวขอบใจมีรายการที่โทรเข้ามาเพิ่นมาสิเมาเรื่องก่อนพ่นบอกบอกว่าแนะนําซื้อเพลงละบ่ปล่อยเพลงออกไปว่าจังแม่นน้ํามือแถวนี้ก็ได้ครัวไปกดปุ่มกันไปก็ว่าอยู่ว่าเอ๊ะมันคือว่ายูฮู้นี่มันได้ยินเนาะแต่ว่าโตปุ่มทีอันปล่อยเพลงอ่ะกดปล่อยเพลงอ่ะมันละคือว่าบ่ขึ้นนะกิ๊งไม้ก็เลยงงอยู่ในที่สุดก็ได้ปล่อยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็ขอบใจเด้อที่ฟีดแบ็กกันเข้ามาเนาะกับเพลงนี้หยิบให้มีรายการได้ฟังแดนฮิลนักร้องสาวแคนาดานักร้องนักแต่งเพลงปล่อยเพลงนี้ตั้งแต่39ปีละแต่ปี1987ถือว่าเป็นซิงเกิลที่ซ่องในสตูดิโออัลบั้มที่8เป็นเพลงที่มีความหมายเพลงหนึ่งยังยืนให้โลโฮว่า I never thought that I could love you as much as I love you บ่เคยคิดว่าจะหักไผคนหนึ่งได้อะประมาณนั้นฟังเบิ่งแล้วมัน it's crazy but it's true ฟังเบิ่งแล้วมันก็คือว่าบ้าบ้าบองบองบ่อยากเสือว่าซ่านแต่มันเป็นความจริงประมาณนั้นล่ะแดนฮิลฮ้องเพลงนี้ไว้ก็ถือว่าฮิตฮอตกันสุดๆเนาะตอนที่ปล่อยในสุ่มปี1987-88-89อยู่ในแต่ละชาติคือว่าติดชาติในหลายประเทศแต่อันนี้ก็เป็นเพลงเก่าเพลงหนึ่งที่หยิบมาปล่อยในรายการได้ฟังกับเมื่อวันอังคารธีมของรายการก็คือนำเพลงเก่าม้วนคืนอดีตนำกันก็ขอบใจไปยังศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเนาะที่ให้การสนับสนุนพวกเขาต้นรายการต่อจากนี้ไปนำมีรายการเข้าสู่ระยะของเราเทเลคอมไทม์กับเราโทรคมโทรคมคนเราเพื่อสร้างคมเหลาก็มีรายบริการนั่นล่ะให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้เลือกใช้เมื่อเลือกไซส์ไล่บริการถึกใจเฮาแล้วก็ยังมีบริการอื่นๆที่มีโปรโมชั่นตลอดฤดูกาลเช่นตอนนี้บริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนบริการ FTTH เอิ้นเต็มโตว่า Fiber to the Home เพิ่นแจ้งโซกซ่องซันซ่องซันแบบใดก็คือซันที่1นี่นะเพิ่นแจ้งเฉพาะผู้ใดติดตั้งใหม่เอาบริการ FTTH เข้าสายเพิ่นมีเบอร์งามติดไม้ติดมือทั้ง5เบอร์โทรฟรีสูงสุดทั้งสูงสุดทั้ง600นาทียังมี data 60กิกอีกด้วยแล้วถ้าเฮาเอาเข้าแล้วจ่ายล่วงหน้า3เดือนได้1เดือนฟรี6เดือนได้2เดือนนําใช้ฟรีอีกได้จ่ายเป็นปีนี้ได้ทั้ง4เดือนฟรีอันนี้เป็นโซกซันที่1สะเพาะลูกค้าใหม่ส่วนโซกซันที่2นั้นโซกซันที่2นี่จะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็มีสิทธิ์ลุ้นเงินหลายกว่าเงินสดหลายกว่า50ล้านลุ้นแบบใดก็เพียงแต่เฮาสำลักล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปผู้เว้าผู้วานี่เอาเป็นปีก็มีสิทธิ์ลุ้นไปนำกันพ่อแม่พี่น้องไซต์บริการ FTTH อำนวยความสะดวกแล้วเอาหยังลุ้นรางวัลซ่องซันนำเราโทรคม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz

0: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
1: ้อันไหนเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: Colorful Music, the best radio in town.
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
6: ้
7: อ
6: แท้วะอีหลีวะ
7: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
6: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
7: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
8: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: You are listening to Colorful Music. Enjoy.
1: เออนี่ตูน
9: หึ
1: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
9: ้อู้
1: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
9: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
9: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
1: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
9: โอ
1: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
9: โอ้สะดวกสบายแบบนี้สามสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
1: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
9: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ับใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการตอนนี้สำหรับผู้ได้5ก็ทูนอินเข้ามาเนาะยังจะว่าวาเดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์นซึ่งมีให้มีรายการได้ติดตามผ่านคืนห้อยซ้ำเลือกผู้ได้ติดตามผ่าน94และติดตามผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเขาสามารถล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ห้อยซ้ำก็สามารถเข้าถึงรายการ1ชั่วโมงเต็มๆนะเพลงสากลมื้อนี้เน้นเป็นเพลงเก่าๆคันเว้าเรื่องเก่าแล้วก็คาดตุกคาดตักมันว่าปล่อยเพลงก็บ่กดเพลงอ้อให้มีรายการได้ฟังต่อว่าแต่ต้นรายการเลยมื้อนี้กับระยะนี้นะก็คือว่าเป็นระยะที่ไล่ๆภาคส่วนรวมจิตรวมใจกันปลูกต้นไม้และไล่ๆจิตกรรมแมนเห็ดเพื่อสล่องวันเด็กสากลวันเด็กน้อยสากลวันที่1เดือน6เซนกันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเราถึงว่าวันที่1เดือน6จะผ่านไปมื้อนี้เป็นวันที่2แล้วแต่พวกเรายังมีขบวนการระดมถึงโดยห้องเหียนกงจื้อเนาะห้องวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเราร่วมกับสร้างองค์การจัดตั้งสาวหนุ่มกรรมบาลแม่หญิงได้ระดมเครื่องไซบอกว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องปื้มซ่อต่างๆเพื่อจะไปสวยน้องนักเหียนผู้ทุกข์ยากและคาดเคลื่อนอยู่โรงเหียนกินนอนสนเผาเมืองวังเบี่ยงแขวงเวียงจันทน์ก่อนน่าจะเข้ามารายการเนาะกิ่งไม้กับทีมงานระดมถึงก็ได้ไปหับเครื่องที่บริษัททิพยประกันภัยจำกัดเพิ่นก็ได้มอบมีกระเป๋าให้น้องๆนักเรียนได้มีบิ๊กมีซ่อมีปึ้มมูลค่า25ล้านกีบก็ขอบใจน้ำใจเพิ่นที่บิแบ่งนอกจากนั้นที่ผ่านมาก็เขาก็ได้หับเป็นทรงเสื้อเป็นเกิร์บแว่นตาต่างๆน้ำดื่มมีไวๆเพราะเขาหับหมดนอกจากครอบครัวผ่านภูมิหมีบ้านน้องเนียงเหมือนใส่เสื้อผ้าเพิ่นกับมอบและยังมีคูบานะเพิ่นยังเอาคูสร้างกระถางได้มามอบทั้ง10คูมีบริษัทวิสาหกิจก่อสร้างทางเลขที่8เป็นเงินสด5ล้านและบริษัทอื่นๆที่แจ้งเจ้จำหนงนะว่าตอนช่วยนี่ก็มีอีกถึงบริษัทหนึ่งเดียวกิ่งไม้เก็บรายละเอียดและมาเว้าพ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้ฟังบริษัทปตท.เพิ่นก็แจ้งมาว่ามือได้สิเดินขอให้หูมือเดินเพิ่นก็สิมีคล่องไปมอบให้น้องๆและเดินขบวนไปนําพวกเขาส่วนห้างหาเลยบริษัทได้สนใจเนาะติดตามรายการพวกเขาอยากจะบิแบ่งน้ําใจซวยเลือน้องๆนักเรียนที่ยังคาดเคลิ้นก็สามารถติดต่อทีมงานพวกเขาได้ผ่าน020-030-5787052มีรายการเนาะคณะจะทำรายการหรือจะได้เลข5ทีมงานเขาเบอร์มือถือเลยเนาะ020-556-0984คาดว่าบ่แม่นท้ายทิศนี้ก็แม่นทิศหน้าพวกเขาจะเอาไปมอบให้น้องๆเนาะขอบใจเราโทรคมชีเดินทางพร้อมๆกันอากาศค่อนข้างจะฮ้อนแน่กันไปกันมากันระมัดระวังนะมีรายการฝนตกแดดออกเราเรื่องพยาธิไข้ยุงลายกะบอกให้ทุกคนนั้นนิ่งนอนใจได้ให้ทุกคนนั้นมีสติเพราะว่าฤดูฝนฉะนั้นปฏิบัติ5ปอกะปุกะปองทางหยุกทางย่าเนาะเศร้าทิศไล่ขนกระทางแต่ก็ต้องเบิ่งอันใดที่เป็นภาชนะตรงน้ำฝนเป็นแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายเราต้องช่วยกันกำจัดเป็นตะทิมกะทิมได้อันใดก็เสียดายเมื่อสุดท้ายเราบริทิมอันใดมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงค่อนข้างจะวัยรุ่นน้อยหนึ่งเนาะประมาณสาวปีที่ผ่านมาเป็นผลงานของอาเชอร์เพลงนี้ใส่สื่อว่าแย่

0: ก็มอบเพลงนี้ไปให้กับมีรายการเพิ่นบอกว่าเพิ่งจะปล่อยเพลงเก่าแต่ก็มีเพลงเก่าที่ว่าเอาใจวัยรุ่นไดอยู่เด้อกิ่งไม้ว่าซะเออกะแมนเนาะกิ่งไม้ก็บ่เที่ยงก็เลยหยิบผลงานของ Usher เพลงเนี่ยใส่ซื้อว่าเย้ซึ่งผู้เกี่ยวฮ้องไว้สาวซ่องปีผ่านมาก็เป็นเน้นจังหวะสนุกสนานนั่นล่ะมีรายการสำหรับการไปในคลับเป็นปาร์ตี้อ่ะเนาะจะออกทำนองแบบ R&B เราจะมีครั้งไปเที่ยวในคลับเห็นสาวๆที่มีความประทับใจก็เลยปล่อยจังหวะเต้นเต้นแบบทึกใจไปตามจังหวะมีคำว่าแย่ๆก็เอาใจไปลุ้นกันไปถึงว่าจะเป็นซิมข้องเพลงเก่าเราแบบวัยรุ่นมาสั้นๆขอบใจเนาะที่ติดตามฟังรายการแล้วก็ฟีดแบคกันมาขอบใจเราทัวร์ละคมที่ให้การสนับสนุนพวกเขาซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมนี่คือทางอ้อกันหนึ่งอ่ะถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องพวกเราไปประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะประเทศไทยบ่จำเป็นจะต้องไปซื้อซิมปลายทางเปิด IR กับเครือข่ายเราโทรคมนี่ล่ะเปลี่ยนซิมออกซิมเข้ากันมาซิมเสียบ่ซ่านเออสวัสดีเก็บเบอร์โทรที่เราติดต่อได้อ่ะมันก็บ่ได้ง่ายโดยเฉพาะผู้ที่เฮ็ดธุรกิจค้าขายต่างๆเนาะเบอร์โทรลูกค้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะฉะนั้นเปิด IR เมื่อไปเที่ยวนั้นมีเป็นแพ็กเกจให้มีรายการได้เลือกแพ็กเกจเล็ก1ราคา 15,000 กีบอ่ะไซส์อลิมิเต็ดได้มือ1ถือว่าเกินคุ้มพละแล้วก็มีแพ็กเกจ3มือ 40,000 รหัสแพ็กเกจมันเล็ก3แพ็กเกจ1อาทิตย์มีบ่มีราคา 70,000 รหัสแพ็กเกจมันเล็ก7เฮาจือรหัสแล้ววิธีสมัครตัวนี้สมัครได้บริการได้แด่ก็มีบริการเบอร์ตื้มเงินและบริการเบอร์รายเดือนเด้อมีรายการแล้ววิธีสมัครบ่จำเป็นต้องเข้าไปซูนดอกเขาสามารถสมัครผ่านหน้าจอก่อนสมัครเขาก็ตื้มเงินใส่ระบบก่อนแล้วกดผ่านหน้าจอกดดาวส่ง3 4เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปมัก3มือก็ใส่เลข3มักอาทิตย์1ก็ใส่เลข7เลือกเอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทันทีที่เราสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติเด้อสะดวกสบายคันว่าไปเที่ยวนั้นเราก็ไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การร่วมมือณเวลาที่เราเสิร์ชเครือข่ายมันจะพ็อปอัพขึ้นมาเป็น AIS ก็คลิกเข้าไปมันก็มีไล่อย่างแล้วพอเราคลิกเข้าไปคันถ้าว่าตัวใดคอนเนคชั่นใดมันก็จะมีติ๊กซ่องอันจะเป็นสีฟ้าขึ้นมานะถ้าว่าผู้ใดบ่เคยใช้ก็สามารถถามบูธของเราโทรคมก่อนข้ามว่าจะไปจับเครือข่ายในเหตุแบบใดเน่มันจะมีขั้นตอนน้อยนึง
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแหงได้ใจอีหลีเด
4: ้อันไหนเพิ่นแหงได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600888 5965 5693 5580 4053 และ5965428หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music, the best radio in town.
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
8: ้
9: อ
8: แท้วะอีลีวะ
9: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
8: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
9: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: You are listening to Colorful Music. Enjoy.
4: เอ้อนี่ตูน
8: ห
4: ือบ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: ้โอ้
4: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
8: โอ
4: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
8: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
4: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ับลาวโทรคมโทรคมคนลาวเพื่อสร้างคมลาวตอนนี้ยังเดินทางพร้อมกันอยู่ก็ขอบใจมีรายการที่ชุนอินเข้ามาติดตามรายการกับบอกแล้ววันหนึ่งห้าซองโมงทุกมื้อพอเอามาพบมาพอกันผ่านซองทางนี้ไล่คนก็ติดตามผ่านทางเว็บไซต์จะผ่านซองทางได้กันแล้วแต่ห้อยสามก็ดี94ก็ได้ลือว่าเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐเฮาล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar ก็สามารถเข้าถึงรายการบริการเราโทรคมก็สามารถติดตามทุกมือผ่านทรงทางนี้นั่นล่ะเขามาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงก่อนแล้วก่อนจะมาเข้ารายละเอียดอีกบริการอื่นๆของเราโทรคมก็หยิบผลงานของพีชบูลจังหวะก็จะได้ใจได้ใจวัยรุ่นจะเป็นเพลงเก่าว่าสั้นเพิ่นว่าขอบใจเนาะที่ฟีดแบ็กกันเข้ามาต่อกันได้เพลงนี้เลย Peaceful ห้องห่วมกันกับนักร้องดังๆไล่คนบอกว่าจะเป็นนิโย Afrojack แล้วก็มีนายเยอร์เพลงนี้ไซซูวา Give Me Everything

ผ่านกันไปอีกตำหนึ่งเส้นเพลงเป็นรายการคงจะทึกใจกันเนาะโดยสภาวุฒิมักจังหวะไวเนี่ยนี่เป็นผลงานของพีซบูมพ้องรวมกับนิโยอาฟร็อกแจ็คเนาะแล้วก็มีนายเยอร์เพลงนี้บอกว่า Give me everything tonight มีอะไรดีๆก็มอบมาประมาณนั้นปล่อย2011กะเก่าได้อยู่ประมาณ10ปลายปีผ่านมาสังกัดอยู่ในสตูดิโอที่ซองของ Peace Bull ใส่ชื่อว่า Planet Pit ก็เป็นเพลงบอกว่าเมื่อคำนี้ถ้ามีอันได้ดีๆก็จงสนุกสนานกับมันประมาณนั้นเพราะว่าเขาคาดการณ์บ่ได้ว่ามืออื่นเขาจะมีโอกาสบ่หรือจังใดประมาณนั้นแหละเดินทางพร้อมทางลาวโทรคมเด้อกระขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังลาวโทรคมตอนนี้อนุญาตให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นสามารถนำคะแนนสะสมแลกมูลค่าโทรหรือว่าดาต้าเพราะว่าเวลาเขาใช้เครือข่ายเราโทรคมอ่ะทุกการใช้งาน 1,000 กิกไม่ถึง 1 คะแนนฉะนั้นถ้าว่าเขาสะสมได้ห้อยคะแนนเขาสามารถไปแลกเป็นมูลค่าโทรหรือว่าจะแลกเป็นดาต้าเนาะเพื่อการติดต่อสื่อสารจะชิดจะแชทกันแล้วแต่ห้อยคะแนนสามารถแลกมูลค่าโทร 10,000 กีบจะได้5มือรหัสแมนเลข10จื่อไว้ห้อยคะแนนแลก data 5กิกใส่ได้1มือรหัสแมนเลข11ห้อยคะแนนแลก data 3กิกใส่ได้3มือรหัสแมนเลข12หรือจะเอาห้อยคะแนนแลก data 2กิกแต่ใส่ได้5มือรหัสแมนเลข13เอาชื่อรหัสของแต่ละอันแล้ววิธีแลกกันง่ายๆกดเครื่องไม้ดาว567เครื่องไม้ดาวใส่รหัสที่เราต้องการอยากจะแลกเข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรืออีก2ทาง1พ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเข้าไปแลกได้ผ่านบริการ M Kid Services M Kid Service นอกของเราเทเลคอมซึ่งเป็นแอปที่ทางบริษัทเฮ็ดขึ้นมาแล้วรวบรวมทุกบริการไว้บอนฮั่นก็สามารถไปแลกผ่านบริการนั้นได้ฝากเบอร์ได้บอได้ถ้าว่ามีรายการจำเป็นต้องไปเคลื่อนไหวเวียกอยู่บอนที่บ่เข้าถึงเครือข่ายลาวโทรคมมีรายการก็สามารถฝากเบอร์ไว้เพื่อเบอร์นั้นเนาะไล่คนหูจับติดต่อได้ง่ายเพิ่นกะไล่ค่าบริการเดือนละ 10,000 กีบเอาง่ายๆแบบสั้นแต่ว่าเพิ่นมีเป็น3แพ็คเกจให้มีรายการได้เลือกฝากอ่ะ3เดือน6เดือน1ปีแล้วรหัสแพ็คเกจก็ขึ้นนําแต่ละเดือนที่เฮาอยากแลกนะเพิ่นมีให้3เดือนก็เลข3 6เดือนก็เลข6 1ปีเลข12สินะวิธีฝากนะเบอร์เขาก็ตื้มเงินในเครือข่ายแล้วเขาก็กดพันหน้าจอกดดาว33 44เครื่องไม้ดาวฝาก3เดือนก็ใส่เลข3ไป1ปีภาษีก็1ปีก็ใส่เลข12หั่นล่ะหรือว่าครึ่งปีก็ใส่เลข6เลือกเอาอันใดอันหนึ่งตามความเหมาะสมที่เขาต้องการอยากจะฝากนั่นล่ะตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโถออกเมื่อเฮากลับมาเฮาอยากจะเฮียกเบอร์นั้นไซคืนเฮาก็กดดาว3344เครื่องหมายดาว00เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

ถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเฮากับบริการลาวโทรคมมีรายการสามารถสั่นหาได้อีกอื่นบริการมือถือ101บริการตั้งโต๊ะ175178อินเทอร์เน็ต131หรือว่าบริการอื่นๆสามารถสอบถามสายด่วนบริการเสริมพวกเฮา5858ขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามาขอบใจมีรายการที่ทุนอินเข้ามาติดตามผ่านช่องทางนี้เอาเซย์กูดบายกันไปเมื่อเสียงเพลงนี้เมื่อใดนะมาพ่อทีมงานพวกเขาได้มืออื่นมงเกาเด้อสำหรับมือนี้สบายดีบายบายเทคแคร์

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวรัฐบาลก็คือกระทรวงสาธารณสุขได้วางเป้าหมายจะประกาศหลบล้างพยาธิเอสให้ได้ในปี2030ดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทร์ให้ฮู้ว่านับแต่วันที่1เดือนมังกรมาฮอดปัจจุบันมีคนเจ็บที่สงสัยไปกวดหาเสื้อ HIV หรือพยาธิเอสมีทั้งหมด 13,597 คนในนี้พบเสื้อ381กรณีสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงติดเสื้อพยาธิเอสส่วนใหญ่แม่นเพศชายสูงกว่าเพศหญิงแต่อายุ15ปีขึ้นไป
2: ส่วนใหญ่จะแม่นเพศชายสูงกว่าเพศหญิงสำหรับกรณีติดเสื้อ HIV วัยหนุ่มก็มีบ่แม่นจะสูงเริ่มตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปหาอายุ19อยู่ในโซนนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเนาะที่ว่าติดเสื้อหลายโดยรวมแล้วการมีเพศสัมพันธ์เรื่องความเสี่ยงในการติดเสื้อเนาะบ่ว่าจะแม่นหญิงชายชายชายหญิงหญิงแต่ว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหลายก่อนแม่นชายกับชายเนาะซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสูงอันนี้จะมีหลายอันอยู่เพราะว่าสำหรับทรายทรายมันจะง่ายแล้วก็ตกลงกันได้ง่ายแต่ว่าถ้าพวกได้มีการป้องกันเนาะแล้วก็มันต้องได้ใส่สารรอลื่นถ้าพวกมีการป้องกันมันเฮ็ดให้ฉีกขาดหรืออย่างต่างๆเวลามีเพศสัมพันธ์มีบาดแผลมีอย่างเพราะความเสี่ยงในการติดเชื้อจะสูงแล้วก็ในปีผ่านมาพวกเขาได้มีการประเมินเห็นว่าเปอร์เซ็นต์การพบเชื้ออยู่ในกลุ่มทรายหักทรายค่อนข้างว่าสูงก่อนกลุ่มที่ว่ามีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง
1: ดร.นางคำลาเผ่าดาวันเรียกร้องให้ทุกคนในสังคมต้องป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มการมีเพศสัมพันธ์ต้องป้องกันด้วยการใส่ถุงยางอนามัยซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ป้องกันการติดเสื้อพยาธิเอสได้รวมทั้งเสื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์จบข่าวบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลงหลายต่อชีวิตมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกป้องรักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุชนิดเพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งปกป้องรักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่างๆเช่นนโยบายสินเชื่อยกเว้นหรือลดผ่อนภาษีอากรตามระเบียบการรัฐส่งเสริมให้มีการนำไส้ไม้ทางอ้อมเช่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนบ่อนคนขั้วทดลองตลาดกักบ่อนและอื่นๆ

0: ีตุน
1: ห
0: ือโควาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจคุณใด
1: โอ
0: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: 1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเชิญท่านพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำล้านม่วนสื่น
3: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
4: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากีอ้นพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังกษาญาสังกษีพบกันวันนี้เป็นมื้อวันอังคารพระพุทธมื้อแข็งผู้ได้เกิดปีขานวันอังคารเดือนเก้าแม่นลูกพระพุทธเจ้ามาเกิดวันอังคารและ2วันเต็มๆของเดือนมิถุนาแฮม2คำเดือน7พ.ศ. 2569กันแล้วเด้พี่น้องเอ้ย
3: มาทักทายยายย้องพี่น้องป้องไปเฮากันลูกไม้นางไม้จิตไม้ใจไม้เดือนใหม่ละพร้อมพากันสุมใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้ลุล่วงไปโดยดีเด้อพี่น้องเด้อเฮามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนาะเหนียวมึนซาตีนมือวิ่นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449020-5449-5449และ020-8865-599 020-8865-599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาบัดนี้มาฟังล้ำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลเป็นความสุขเด็ดเป็นรายการเฮาซะก่อน

0: Ensai noni, Ensai noni. ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญขิงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยท่านได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญเป็นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้อจังสั้นการขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3-6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: มาปัดนี้มาฟังนิทานกันเนาะมอบเป็นความสุขแต่มิตรรายการเฮาเมื่อสุภูสุคน
2: ตัวพญากินขี้แห้ง

เป็ดตัวเดียวบีเป็ดช่วยแข่งคุณบีเป็ดเป็นช่วยแข่งเป็นพญาติบีตายเลยกับเป็ดเอามาท้ายกินมาคมเป็นกระสังแล้วก็แซ่บนะเอาว่าซะละเป็ดได้คิดดีนั่นแล้วพญาก็สั่งให้เขาไปซอกเขาแห้ง

เมื่อพวกขวดแดงเห็ดเหี่ยห้อยแล้วก็เอาใส่ถาโยมาตั้งไว้กลางโรงหมายว่ากลางบ่อนเสียบกับคนโรงเนาะบ่อนที่พญาเคยรับประทานอาหารประจำพญาเห็นว่าได้โอกาสดี

的比恩你先面过不嘎嘎了拿上了给你们请你到月去月然后你也比天路可动的路吗再抱回家进来一会儿เมื่อเชียงเมียงมาถึงแล้วพญา

ข้าวเตาคนมึงแล้วกูเลยขึ้นฮอดมึงแห้งแล้วก็ให้คนไปฮอดมึงมากินเมื่อนี้กูสั่งให้ข้าวแกงไก่ผู้อกใหญ่เด้กูกินผู้เดียวมันบ่หมดนี่นะยังอยู่เต็มผ้านี่นี่ขันมึงบ่ทันกินง่ายเถอะก็หิบไปกินซะมันเย็นความแกงมันยังฮ้อนๆอยู่หรอกว่าซั่นซะอ๋อเสียงเมียงนี่ก็ถือใจซื่อซะแล้วคิดว่าพญานี่โอ้หักแพงตัวในเป็นผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษาเนาะจึงเฝ้ากินแกงที่พญาเว้าว่าแกงไก่อกนั่นแหละขณะที่เสียงเมียงกินอยู่นั้นรู้สึกว่ามีกลิ่นกุ่ยกลิ่นขาวปึ้งเข้ามาใส่ดังทันทีรสทั้งสิ้นก็พองหยาบไห้เป็นหุยเป็นไห้ว่าซั่นซะแต่เสียงก็อดกินเพราะว่าพญาสั่งได้พอข้าวจึงกินน้ำม่วนปากแล้วก็ฟ้าวหาคำหมากมาเคี่ยวคำเมียงมาย่ำแก้ปุ้นท้องไปซะแล้วทั้งกินไปน้ำครั้งก็คือหากสิออกน้ำหน้ามันกุ่ยเนาะฝ่ายพญาเห็นว่าเสียงเมียงได้กินแกงแห้งเท่าเป็นทีเหี้ยห้อยแล้วก็จึงทำท่าถามขึ้นว่าเป็นได้แล้วเสียงเมียงเอ้ยกินแกงไก่ผู้อกใหญ่แซ่บนัวดีบ่ล่ะคงอีจะแซ่บแห้งเนาะทางเสียงเมียงก็เลยตอบว่าโอ้จังแม่นมันบ่เป็นตักกินจักดีขะหน่อยบ่จักหญ้าบ่จักแม่นจักข้าวจักกุ้ยนะได้กินเมียงไว้ได้ยำขำมักอยู่นี่นะคันฉันละหักแตกแล้วอันนี้มันบ่แม่นของคนกินดอก

0: แม่นของกินมาขี้เหือนหิบเอาไปทิ่มดีกว่า
1: ว่าซะไหนโอ้หลังจากว่าจังซั่นพญาก็ห่อยบ่ย่านผิดแล้วเนี่ยเป็นพญาจึงเว้าความจริงสู้เสียงเมี่ยงฟังว่าเอออันนี้มันแม่นแกงแห้งเท่าให้มึงกินเพื่อว่าพญาของมึงจะได้ลุยปูอึดอันตันปัญญาบ่เฉลียวฉลาดคือเก่าหั่นแล้วเสียงเมี่ยงได้ฮู้นั้นก็เครียดเครียดในใจแล้วบัดนี้โอ้พญานี่มันฮู้หน้าบ่ฮู้ใจตัวนี่ว่าซั่นซะเออสิเออแต่เสียงเมี่ยงก็บ่ปากจำไว้ในใจมีแต่คิดงำในใจไว้เมื่อหนึ่งจะแก้พญาให้สะสมว่าซั่นซะเออจะแก้เคล็ดพญาอย่างสะสมจากนั้นเสียงเมี่ยงก็ลาพญากลับเมืองเฮือนฟ้าวต้มน้ำส้มปล่อยสาหัวซะแล้วเพื่อล้างสวยสิ่งสกปรกออกจากห่างกายทั้งอ้อนวอนให้พญาทั้งอ้อนวอนให้ปัญญาพญาจงยังแก้กล้าขึ้นกว่าเก่าอีกเนาะให้คือเก่าแล้วก็ให้แก้กล้าขึ้นกว่าเก่าเออฉะนั้นผู้ใดมีเครื่องข้าวของคุณมีแนวรักษารอดพิกเพียกเครื่องย่านมันลุยไปซะผมใช้น้ำชมปล่อยอันนี้แหละเพื่อนว่าต้มน้ำชมปล่อยชาหัวอาบล้างคิงเพื่อบ่ให้มันสวยเพื่อบ่ให้ปัญญาปู้ว่าสันซะให้แห้งให้แหลมคมขึ้นกว่าเก่าอธิษฐานขึ้นจังซั่นละเสียงเมี่ยงก็ได้เมื่อลุ่นมานี่เสียงเมี่ยงก็เที่ยวเลาะซอกหาเก็บเอาขี้แห้งมาอยู่ทงกว้างแห่งหนึ่งมาแล้วพยายามตอกเป็นซอสำหรับเขียนหนังสือเฮ็ดคือซอขาวนี่นะขี้แห้งนี่มันขาวได้เวลามันแห้งก็คือซอขาวเมื่อเฮ็ดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราให้คักเฮ็ดให้งามปานซอปานนาทอนซอขาวแล้วก็ฟ้าวนำไปถวายพญาอยู่โหงทันทีพญาจับซอขึ้นมาเบิ่งปรากฏว่าเป้อเกียงหมื่นใสงามเอาแท้เอาว่าจึงออกปากถามเสียงเมี่ยงด้วยความสงสัยว่าสั่งได้ซองงามๆนี่มาแต่ใส่เนาะมาคือว่าไส้อองตองปานแก้วเนี่ยว่าซะเนะตะกี้เพิ่นใส่ซอขาวกระดานดำเด้บ่ได้ใส่โน้ตบุ๊กคือเดี๋ยวนี้ดอกเสียงเมียงก็ตอบว่า
2: โอ้มีพ่อค้าควายที่ฮักแพงกันเขาเอามาต้อนเขาหน่อยผู้ค้าจึงข้อมานำถวายพระญาณนี่แล้วเอาไว้คิดไว้เคียนนั่นๆนี่
1: ๆว่าซั่นซะทางพญาได้ฟังแล้วก็คิดดีใจว่าตนเองได้ซอดีจึงลงมือเขียนทันทีแล้วเอากระดานดำมาวางใส่ตักแล้วก็เขียนรถขีดไปข้างใดก็เลยบ่ออกหอยบัดนี้แต่เขียนเท่าใดก็บ่ออกพญาจึงเอาโชหันมาแยงเบิ่งแล้วก็เขียนอีกก็ยังบ่ได้อีกบัดนี้ก็เอาลีนเลียแล้วคิดว่าต้องใส่น้ำมันจะค่อยเขียนออกจึงเอาลีนเลียเพื่อให้ซอซุ่มจะได้เขียนออกดีพญาก็ทั้งเขียนทั้งเลียตั้งต่อเท่าใดเทือก็บ่สามารถเขียนออกซอก็บ่ยอมบอกซอขาวเลียจนเปื่อยแล้วเกือบกิดเกือบเหี้ยนมัดซอหันทั้งสีเข้มๆเนี่ยก็คืนไปน้ำหนึ่งน้ำลายก็ได้ซอก็บ่ปรากฏว่าบ่ออกหอยให้เห็นจึงแปลกใจเลยถามเสียงเมียว่าเสียงเลยซอมึงนี่คือว่างามแท้ๆงามลาเนาะเขียนบ่ออกนี่บ่ได้ยั่งจักได้อันนี้นะโอ้กูเลยจนเมื่อยได้เลียมันลายนี่นะก็เสียงเมียงได้โอกาสก็ตอบไปแบบทันควันไปว่า
2: ผู้ค้านั้นกินแกงโตแห้งมันแต่พญาเพิ่นกินขี้มันคักบ่ละเขาหน่อยเพิ่นว่าเป็นพญาล้ำเสวยเมืองทงแทนเนอหมาคว้ากินขี้แห้งบ่อายบ้านเมืองเข้าวะเนาะเป
1: ้อได้ยินจังซั่นพญากับปะโทคิดงำอยู่ในใจแต่บ่ทันได้เว้าหยังเสียงเมี่ยงก็เลยเว้าอีกว่า
2: เพิ่นว่าคนผู้ใดกินขี้แห้งตัวพรเสียสักหายกว่าสัตว์เดียละซานอีกซ้ำธรรมดาเป็นพญานี่ต้องมีการพิจารณาคักแน่เขาหน่อยอย่าได้คิดอิจฉาบังเบียดผู้อื่นเนอ
1: ว่าฉันใช่โอ้เบาแล้วก็สอนไปพร้อมโอ้พญาได้ฟังก็เครียดแรงเข้าไปตื่มอีกแหละเครียดในเสียงเมียงจนสุดใจคิดว่าจะตัวให้เสียงเมียงกินแกงแห้งให้พญามันปุยมันลุยมันปู้โตสัมผัสกลับมาครับคำกรรมตอบสนองตามเชียหน้าเชียตาครอบพญามันอีกว่าสันสักกินขี้แห้งนี่แหละที่ไปที่มาเพื่อนวันนิทาน พญาอาณากินขี้แห้งย้อนสมองเก่งเร็วทันให้ตัวให้พญากินขี้แห้งเสียงเมียงกับฉลาดอาจฮู้คือดังว่าเนาะกลับมาว่าให้ผมให้พี่น้องเฮาได้ฮู้กันผมให้พี่ปานอากับหวังว่าคงจะเบิกบานมวลชื่นบ่หลายกว่าน้อยมีแนวใดก็ผิดพลาดขออภัยผิดใจขอโทษเนอการเป็นผู้ใหญ่ไม่สูงบ่แม่นสิเอาเปรียบผู้เพิ่นเล็กเพิ่นน้อยเฮาก็ต้องคอยบอกคอยเสือเตือนอันใดบ่ถูกบ่ต้องคอยเว้าคอยว่าจริงใจต่อกันแล้วเนาะลางเทื่อผู้น้อยฮู้ก่อนผู้ใหญ่ก็มีเด้ผู้ใหญ่ฮู้น้อยก็หากว่าก็คือนิทานว่ากันฟังนี่ล่ะผู้เว้าบ่คักบ่แน่บ่ถูกอกถูกใจฮู้เท่าบ่ถึงการก็ส่งข่าวกันได้เนาะมีรายการเฮา
3: เห็นทรายโนนี่เห็นทรายโนนี่ท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนมันมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเข่งผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นภาระให้ลูกให้หลานโนนี่เอ็นไซช่วยท่านได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี่มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599โนนี่เอนไซม์เป็นน้ำสมุนไพรช่วยบำรุงห่างกายบำรุงกำลังกินข้าวแซ่บนอนรับครับมวนเก็บเส้นเก็บเอ็นเปียดงเจ็บตามข้อตามกระดูกจังซี่นะเนาะใส่กันได้โนนี่เอนไซม์เด้อพี่น้องเด้อเอามาฝากมาต้อนกันท่านที่มีอาการปวดลูกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บแขนเจ็บขาหมดนี่นะเนาะเส้นเอ็นมันตึงบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทดลองมาหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ยังบ่ต้องบ่สูดว่าซั่นซะเอามาเว้าให้กันฟังเด้อโนนี่เอนไซม์พี่น้องฝากกันแน่ผู้ที่มีปัญหาเรื่องไขมันตั้งช่องความดันตั้งช่องความดันเส้นเลือดตีบตันไปจังซี่นะอย่าลืมเด้เอนไซม์เอามาฝากมาต้อนกันเด้นอระยะนี้เด้อพี่น้องเด้อนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลในระยะนี้มีการแจกการแถมเด้โนนี่เอนไซม์เฮาเนาะเมื่อท่านซื้อ1สุดหับไปเลยสบู่หน้าใส่1ก้อนสบู่หน้าใสสกัดจากมากโนนี่นี่แหละเนาะพี่น้องเนาะใส่แล้วหน้าจะเซาะใสผิวจะเนียนงามแถม1ก้อนเลยเมื่อทานซื้อโนนี่เอนไซม์1สุดเด้อพี่น้องเด้อพวกเขาแถมสบู่หน้าใส1ก้อน5คนทําอิฐมาก่อนได้ก่อนมาก่อนได้ก่อนเมื่อ1 5คน5ก้อนสบู่หน้าใสได้พวกเขาแถมเมื่อ1 5ก้อนเมื่อ1 5คน5ก้อนเมื่อทานซื้อน้ำโนนี่1สุดเด้อพี่น้องเนาะเมื่อท่านซื้อโนนี่เอนไซม์1สุดเมื่อท่านซื้อน้ำโนนี่เอนไซม์1สุดหับสบู่หน้าใสไปเลย1ก้อนสบู่ที่สกัดจากโนนี่นี่แหละเนาะเฮ็ดให้หน้าใสผิวใสผิวเนียนงามว่าซั่นนะเมื่อได้ใช้แล้วเด้สบู่หน้าใสพวกเขานะจังซั่นเมื่อท่านซื้อน้ำโนนี่เอนไซม์1สุดแถมไปเลยเนาะสบู่หน้าใส1ก้อนแถมทุกมื้อ15คนเด้อพี่น้องเด้อ5คน5ทานทําอิดเนาะ5คน5ทานทําอิดหับไปเลยอย่าลืมเด้เมื่อทานซื้อสบู่เมื่อทานซื้อสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี่เอนไซม์1สุดเท่านั้นแถมไปเลยสบู่หน้าใส1ก้อนทันที น่าใส่แล้วผิวใสหน้าเนียนนุ่มนวลว่าซั่นซะหน้าซอใสสบู่หน้าใสเด้อพี่น้องเด้อ1ก้อนไปเลยเมื่อทานซื้อน้ำหมากไม้โนนี่เอนไซม์1สุด1สุดแถมไปเลยเนาะเอาอันนั้นเอามาฝากมาตอนกัน
4: พิธานมวลๆก็ฝากเป็นความสุขอภิรมสำราญได้มิตรรายการเนาะไปแล้วหวังว่าคงจะได้รับความสุขกันเนาะมิตรรายการที่แก่ติดตามมาฟังกันอยู่ในปัจจุบันนี้รายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่นว่ากัน1ชั่วโมงเต็มๆละ14โมงถึง15โมงเด้อพี่น้องเด้อกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่นโดยได้รับการสนับสนุนจากโนนิเอนไซน์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนิเอนไซน์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเจ็บเป็นเอ็นไข้เจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามต้นโตกินบ่แซ่บนอนบ่หลับครับบ่ม่วนจะสู้ให้ตัวเองลำบากว่าซะซะผ่อนคลายกันได้หายกันได้เซากันได้ต้องใส่โนนิเอนไซน์เด้อพี่น้องเด้อเจ็บเป็นเอ็นไข้บ่สบายเจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามร่างกายมึนตีนมึนเมอไขมันตั้งทรงอัมพฤกษ์อัมพาตอย่าลืมใส่โนนิเอนไซน์ช่วยทานได้ได้พี่ปาดาเฮาโนนี่เอนไซของบริษัทไอระดาไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาให้พี่น้องเขาได้จับได้จ่ายได้ใส่ได้ซอยได้อยู่ได้กินหายเข่งหายอิดหายเมื่อยหายเจ็บหายปวดกันวัชชาเนาะมาฟังลำ
5: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบอกอาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544945449
3: เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าหรือจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินแม่นสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นโบสดชื่นโบมีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี่เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี้นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรากไม้แห่งสารอาหารเด้นอมากไม้โนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้มากโน่นนี่นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆนะอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นในนี้เมื่อท่านซื้อครบ2ล้านเมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์พวกเขาครบ2ล้านรับไปเลยวิทยุโซลาร์เซลล์1หน่วยราคา 600,000 กีบวิทยุโซลาร์เซลล์1หน่วยเด้อราคา 600,000 กีบหรือท่านต้องการจะให้วิศวกรเขาแนะนำบอกให้คำปรึกษานะพวกเขามีวิศวกรบริการท่านตลอด24ชั่วโมงให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงโทรหาเลย020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9-5449 020-544-9-5449ให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะโนนี่เอนไซม์มากไม่สูตรเข้มข้นโทนี่เอนไซม์มากไม่สมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาฝากมาตอนมิดรายการเราเมื่อสุภูสุคนที่เกียรติตามมาฟังกันอยู่ในปัจจุบันนี้เอาเบิ่งเวลาก็ดีเนาะชวนและได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาคาห่างกันบนนี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันไม่โอกาสหน้าขอมิดรายการจงโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดีเอนไซม์โนนี่เอนไซม์โนนี่
0: ท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอว ลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรากไม้แห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ

เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกับปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885655999 020885655599และ020544954449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ซื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้น้ำหมักไม้นูนี้เอ็นไซม์อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วน้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า2ค่อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันมากโนนี้มีสารอาหารอยู่2ชนิดแต่หมักไม้ชนิดอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปิ่นผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี่เป็นดอกก้อนจึงเหม็นมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตาลีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแม้นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะอยู่เกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้มากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนอื่นโนนี้เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599โนนี้เอนไซม์โนนี้เอนไซม์ที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่ซื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่ซูนเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลายลูกหลานโนนี้เอนไซม์น้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี้เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-544-9549 544-9549

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นในวันที่28พฤษภาคมนี้สหายกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวรัฐศาสตร์ผู้ที่นำองค์การจัดตั้งมหาชนประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคได้เน้นนักให้คณะบริหารพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวสุดที่5ต้องได้เพิ่มทวีการก่อสร้างพรรคให้เติบใหญ่ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพยกสูงความอาจสามารถนำพาของคณะพรรคให้สูงขึ้นกว่าเก่าสิ่งสำคัญแม้นให้ปฏิบัติตามเนื้อในการก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นโดยติดพันกับเวียกงานวีซ่าเฉพาะเพื่อเลือกเฟ้นบุคลากรที่ดีเด่นบรรจุซับซ้อนเข้าในบรรดาตำแหน่งงานที่สำคัญเอาใจใส่บำรุงก่อสร้างสมาชิกพรรคพนักงานให้มีความรู้ความสามารถทางด้านทฤษฎีการเมืองวีซ่าเฉพาะและภาษาต่างประเทศเพื่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานที่ได้รับมอบหมายให้มีผลสำเร็จอย่างจบงาม
2: คณะบริหารงั้นพรรคชุดใหม่ต้องร่วมและครอบภาคถ้านำภาคร่วมหรือนำภาคบรรดาสายสมาชิกพรรคหมดคนขอพิจารณาผมว่าปักปุ่มมือเวียกงานการเมืองที่คึกคักทุ่มกันนั้นจะใส่วิธีการมีแบบแบบแผนวิธีการหู้กันนั้นต้องการนำภาคต้องมีการปักปุ่มเปลี่ยนปักปุ่มใหม่เปลี่ยนใหม่ต้องมีการหันเปลี่ยนเนี่ยอันใดดีเนี่ยตัวเก่าต้องนำมาพิจารณาอันใดได้ผลมาพิจารณาอันใดที่ยังขาดตุกบกพร่องอันใดที่มันบกพร่องปักวิในเงื่อนไขสภาพแบบเราใหม่ครับมันบอกมันเหมือนเก่าจะต้องพิจารณาเพื่อยังจุดสูงนั้นเพื่อตับปุ่มยกถูกควบตื่นตัวทางการสติต่อการจัดการในสติต่อกฎหมายการนำพาเริ่มต้นนำพาโดยการนำพาโดยการวางแนวทางนำพาโดยการวางแนวทางนำพาโดยการพันขยายแนวทางเป็นมติน้ำพาโดยการเต่าผู้มหาชนเขาในการปฏิบัติแนวทางนำพาโดยการบุกบุคลากรที่ดีของพรรคเขาในตำแหน่งงานที่สำคัญเพื่อนำพาและนำพาโดยเขาเป็นแบบอย่างของสมาชิกพรรค
1: สหายกี่แก้วไข่คำพิทูลได้เน้นหนักเติมว่าคณะบริงานพรรคสุดใหม่พร้อมด้วยบรรดาสมาชิกพรรคต้องค้นคว้าทางแห่งที่บุ่มซ่อนของตนเพื่อสร้างเงื่อนไขพัฒนาเศรษฐกิจรวมหมู่ถูกต้องตามกฎหมายสร้างฐานรายรับให้แก่องค์การจัดตั้งกรรมบาลองค์การจัดตั้งมหาชนอิงใส่เงื่อนไขความอาจสามารถตัวจริงตามทิศเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองทละก้าวตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสมภวันมวงไซอ่าน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติร่วมกับศูนย์กลางแนวรับสังสาดเสนอรายการเมืองลาวคนลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการเมืองลาวคนลาวซึ่งแม่นศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเป็นผู้จัดทำรายการขึ้นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของทุกๆวันอังคารซึ่งเริ่มแต่เวลา 15:05 น. หา 15:30 น.มื้อนี้ดวงมณีหัตถจักรขับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันอังคารวันที่2มิถุนายนปี2026กงกับปีมะเมียแฮมสองคำเดือน7พุทธศักราช2569และมาพบกันในอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ต้นๆของเดือนมิถุนายนปี2026กันแล้วท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ทางรายการของพวกเขาก็จะได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของแนวเล้าสังสารซึ่งระยะที่หนึ่งนั้นจะให้บรรดาทานได้รับฟังศูนย์กลางแนวแล้วสั่งศาสตร์รับเครื่องอุปถัมภ์สภาแห่งศาสตร์ประกอบคำเห็นต่อกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนแนวแล้วสั่งศาสตร์ทั่วประเทศครั้งที่12และระยะที่2จะให้บรรดาทานได้รับฟังสรุปผลสำเร็จการจัดพิมพ์ปึ้มโฮมบทประพันธ์วรรณคดีสามัคคีมีไซเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งแนวเล้าสร้างชาติครบรอบ75ปีท่านประธานแนวเล้าสร้างชาติแข่งบรีคำไซแสดงความรู้สึกเนื่องในโอกาสที่เข้าร่วมกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเล้าสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12มีเนื้อในรายละเอียดกันเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงหลังจากจบเสียงเพลงเฮาจึงกลับมาพบกันต่อ

0: ท่านผู้ฟังและก็จบกันไปแล้วหนึ่งเสียงเพลงอันม่วนๆที่ทางรายการของพวกเฮานำมาต้อนมาฝากในวันเฮ็ดเวียกเฮ็ดการแบบนี้และระยะนี้ก็ถือได้ว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆบางเขตบางแข่งบางท้องถิ่นอากาศร้อนอบอ้าวมีพายุฤดูร้อนซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าร้องมีฝนลูกเห็บฉะนั้นอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้มีความเสี่ยงสูงต่ออากาศลมแดดขอให้รักษาสุขภาพระมัดระวังกันแด่เด้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินก็ขอให้กินอาหารสะอาดสุขดีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมันออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของโตทานเองพร้อมเดียวกันนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจเฮ็ดให้คนในครอบครัวของทานบ่สบายก็ควรไปปรึกษาแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านบ่ควรซื้อยามากินเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านได้ท่านผู้ฟังระยะที่1 นี้จะให้บรรดาท่านได้รับฟังซึ่งในจะเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปรับฟังพร้อมๆกัน
1: ศูนย์กลางในลาวสังสารรับเครื่องอุปถัมภ์ในอาทิตย์ผ่านมานี้ที่ศูนย์กลางในลาวสังสารได้มีพิธีมอบรับเครื่องอุปถัมภ์เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ของการซุมยุ่งเวียกงานต่างๆของศูนย์กลางในลาวสังสารก็คือกรมศาสนาจากกรรมธิการเผยแพร่ศีลธรรมและปฏิบัติกรรมฐานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวร่วมกับกรรมธิการสาธารณูปการศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวให้เกียรติมอบโดยพระอาจารย์ศรีทุนไสยวงศ์สอนรองประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวหัวหน้ากรรมธิการเผยแพร่ศีลธรรมและปฏิบัติกรรมฐานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวและพระอาจารย์ใหญ่พงษ์สวรรค์อนุสินห้องหัวหน้ากรรมธิการสาธารณูปการศูนย์กลางเป็นเกียรติเก่ารับโดยท่านบุษดีธนะเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานศูนย์กลางในลาวสังสารพร้อมด้วยคณะและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมเครื่องที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบมีจักรก๊อปปี้เอกสารจำนวน1เครื่องและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน4เครื่องรวมทั้งหมดเป็นมูลค่า100ล้านกีบเครื่องดังกล่าวแม่นได้มาจากการประกอบส่วนของพระอาจารย์และออกตนญาติโยมที่มีใจศรัทธาเห็นได้ความสำคัญของการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะกรรมการศูนย์กลางในลาวสังสารโอกาสนี้ท่านรองประธานศูนย์กลางในลาวสังสารได้กล่าวแสดงความรู้บุญคุณขอบใจและย่อมยอสมเสยเป็นอย่างยิ่งมายังพระอาจารย์ใหญ่ที่ได้ปลุกระดมกวนขวายแห่งศรัทธาจากศาสนิกชนนำเอาเครื่องใช้โครงการมามอบให้ศูนย์กลางในลาวสังสารและจะนำเอาเครื่องดังกล่าวไปหมุนใช้เข้าในเวียกงานตัวจริงให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
0: และต่อไปจะให้บรรดาทานได้รับฟัง
2: บรรดาทานที่นับถือและแพงคณะประจําสภาแห่งศาลตีราคาสูงต่อการปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิหน้าที่ขององค์การในลาวสังสารตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายในการติดตามกฎการการเคลื่อนไหวของสภาแห่งศาลสภาประชาชนขันแขวงและสมาชิกสภาซึ่งแสดงออกในของประชุมสมัยสามัญประจำปีของสภาแห่งศาลและสภาประชาชนแขวงองค์การในราชสังสารได้ตั้งนาสาพันธ์นักหกเก่าและองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางขึ้นเสนอบทประกอบคำเห็นต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาแห่งศาลสภาประชาชนขันแขวงและสมาชิกสภาดังกล่าวตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา7ของรัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาวและกฎหมายของแต่ละองค์การด้วยความรับผิดชอบสูงและสร้างสรรค์ตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมาคณะประจําสภาแห่งศาลได้มอบหมายให้กรรมาธิการบรรณาภาเป็นเสนาธิการประสานสมทบโดยตรงกับศูนย์กลางในราชสังสารโดยได้ร่วมกันปรับปรุงกลไกการประสานงานระหว่างคณะประจําสภาแห่งศาลและคณะประจําศูนย์กลางในราชสังสารโดยเฉพาะได้ปรับปรุงขอตกลงว่าโดยการผูกพันระหว่างคณะประจําสภาแห่งศาลกับคณะประจําศูนย์กลางในราชสังสารฉบับเลขที่01ทับคปจลงวันที่22เดือนหา2019ประสานสมทบกับการกะเตรียมกอประชุมห่วมระหว่างคณะประจําสภาแห่งศาลกับคณะประจําศูนย์กลางในราชสังสารและบรรดาองค์การจัดตั้งมหาชนขันศูนย์กลางประจําแต่ละปีประสานสมทบกับการตักเตรียมบทประกอบคำเห็นขององค์การแนวทางสังสารและองค์การภาคีต่อการประสานงานการเคลื่อนไหวเวียกงานของสภาแห่งศาลในกองประชุมสมัยสามัญประจำปีของสภาแห่งศาลจัดตั้ง ของกระทรวงสมนาคมไกลการประสานงานตามมติของคณะประจำสภาแห่งศาสตร์ว่าด้วยกลไกการประสานงานระหว่างกรรมาธิการบรรดาภาวะของสภาแห่งศาสตร์กับกระทรวงองค์การที่เกี่ยวของฉบับเลขที่109ทับคปจลงวันที่11เดือนหาคม2023ฉบับปรับปรุงและการจัดกองประชุมทบทวนบทเรียนการจัดตั้งปฏิบัติขอตกลงว่าด้วยการผูกพันระหว่างคณะประจำสภาแห่งศาสตร์กับคณะประจำศูนย์กลางแนวราวสังศาสตร์ฉบับเลขที่01ทับคปจลงวันที่22เดือนหาคม2019นอกจากนี้ยังได้จัดกองประชุมคณะวิสาการของกรรมาธิการบรรดาเผ่าลงเขื่อนไว้เฮ็ดเปียกและจัดกองประชุมปรึกษาลือผู้พันประสานงานกับศูนย์กลางในราวสังสารและบรรดาองค์การจัดตั้งมหาชนทางศูนย์กลางเซ็นพบปะปรึกษาลือกับศูนย์กลางในราวสังสารเกี่ยวกับการเผยแพร่เสื่อมซึมสื่อเอื้อนของชนเผ่าและการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อถอกทางศาสนา
0: ท่านผู้ฟังที่บรรดาท่านรับฟังผ่านไปนั้นแม่นสภาแห่งชาติประกอบคำเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร้าวสังสาทั่วประเทศครั้งที่12ท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เป็นมื้อเฮ็ดเวียกเฮ็ดการของหลายๆท่านที่ยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่และบางท่านอาจพาลูกหลานไปเล่นไปเที่ยวจังใดก็ดีก็ขอให้มีสติระวังตัวโดยเฉพาะแม่นการขับขี่ยานพาหนะก็ขอให้คอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพกฎจราจรเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและอีกอย่างนึงอยากฝากไว้นั่นก็คือกดออกจากบ้านจากเฮือนก็ขอให้กดกาหมดไฟกันก่อนกดออกจากเฮือนเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัยท่านผู้ฟังเนื้อไหนจากทางรายการยังบ่หมดเพียงเท่านี้แต่ตอนนี้เราไปพักฟังเสียงเพลงกันก่อนอีกจักนึงเสียงเพลงหลังจากนั้นจึงกลับมาติดตามรับฟังเนื้อไหนจากทางรายการกันต่อ

0: ท่านผู้ฟังมาพบกันในระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการกันแล้วซึ่งว่ามีอย่างนั้นเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟัง
1: สรุปผลสำเร็จการจัดพิมพ์ปลื้มโฮมบทประพันธ์วรรณคดีสามัคคีมีไซเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งในล้าวสั่งสัตว์ครบรอบ75ปีกองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยอนุกรรมการโฆษณาขบวนการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งในล้าวสั่งสัตว์ครบรอบ75ปีโดยมีท่านดร.นางอินทร์ละวันแก้วบุญพันธ์องค์ประธานศูนย์กลางในล้าวสั่งสัตว์บ่อประจำการเป็นเกียรติเข้าร่วมมีท่านนางแพงพันธ์บุพภาพรคณะประจำศูนย์กลางในล้าวสั่งสัตว์หัวหน้ากลุ่มโฆษณาศูนย์กลางลาวสังสาสท่านท้องใบโพธิศาสตร์ประธานสมาคมนักประพันธ์ลาวพร้อมนี้มีบรรดาท่านคณะที่ปรึกษาเรื่องงานขนขวยประชาชนของศูนย์กลางลาวสังสาสบรรดานักเขียนนักประพันธ์ตั้งหน้าบรรดากลุ่มของศูนย์กลางลาวสังสาสและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในอาทิตย์ผ่านมานี้ที่ศูนย์กลางในลาวสังสาสกองประชุมได้หาฟังบทสรุปย่อในการติดราคาฮอบด้านในขบวนการจัดพิมพ์ปลื้มโฮมบทประพันธ์วรรณคดีสามัคคีมีไซในครั้งนี้ซึ่งบ่เพียงแต่เป็นการรวบรวมผลงานวรรณคดีแต่ยังเป็นการสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีและบทบาทของแนวล้าวสังสาแต่ละระยะสื่ออื่นจากนั้นก็มีการแลกเปลี่ยนคำเห็นและหาฟังคำเห็นโอ้ล้มจากองค์ประธานบ่ประจำการศูนย์กลางแนวล้าวสังสาปื้มดังกล่าวได้ถ่ายทอดคุณค่าด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความรักชาติผ่านผลงานของนักประพันธ์ลาวซึ่งเป็นการปลุกจิตสำนึกให้สังคมเห็นคุณค่าของความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติโดยผ่านเนื้อใน3ประเภทบทเป็นต้นกับก่อนเรื่องสั้นและบทบันทึกโดยการร่วมมีกับสมาคมนักประพันธ์ลาวและได้รับการสนับสนุนจํานวนนึงจากสังคมพร้อมกันนี้คณะรับผิดชอบยังได้มอบใบย่องยอสรรเสริญให้แก่บรรดานักประพันธ์ที่มีส่วนร่วมในการเขียนผลงานในครั้งนี
0: ้สุดท้ายนี้จะให้บรรดาท่านได้รับฟัง
2: มื้อนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจและปิติสมซื่นเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนให้แก่ทุกสรรคนเพศไวยศาสนาในทั่วแข่งบริกรรมไซเข้ามาร่วมของประชุมใหญ่ผู้แทนของแนวลาวสังสาทั่วประเทศครั้งที่12ของประชุมที่มีความหมายความสำคัญในครั้งนี้ซึ่งได้ยกให้เห็นผลงานใน5ปีผ่านมาที่องค์การแนวลาวสังสาทนับแต่ขั้นศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นฮอดบ้านได้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติมติของพรรคแผนการของรัฐโดยเฉพาะแม่นมติที่11ของศูนย์กลางแนวลาวสังสาสสมัยผ่านมานั้นได้ยกให้เห็นผลงานแต่ละด้านและกันในกองประชุมครั้งนี้ก็เป็นได้ความหมายสำคัญอันนึงก็แม่นได้กำหนดจุดหมายใน5ปีต่อหน้าเวียกงานแนวลาวสังสาสและต่อผลงานในระยะ5ปีผ่านมานั้นอยู่แข่งบริกรรมไซของพวกเขาก็ได้มีผลงานหลายด้านในการจัดตั้งปฏิบัติกรรมติของประชุมครั้งผ่านมาโดยเฉพาะกับแม่นเวียกงานเต้าโฮมความสามัคคีอยู่ในทั่วแข็งเนาะซึ่งมันแสดงออกในการสร้างบ้านสามัคคีปองดองครอบครัวสามัคคีปองดองอยู่ในแข่งบริกรรมไซของพวกเฮาแม่นได้ 50,300 กว่าครอบครัวแล้วก็283บ้านแข่งบริกรรมไซมี7เมืองได้รับรองเป็นเมืองสามัคคีปองดองสำเร็จแล้ว6เมืองถือว่าเท่ากับ 85% จุแข่งบริกรรมไซของพวกเฮาครอบครัวพัฒนาบ้านพัฒนาครอบครัวพ้นทุกก็ได้เพิ่มขึ้นบรรดาเมืองที่ได้จัดตั้งปฏิบัติตามดำรัฐ348ไปสร้างเป็นเมืองเข้มแข็ง5ด้านบ้านพัฒนา4ด้านหลายเมืองผ่านการประเมินก็เห็นว่าได้สำเร็จ5ด้านก็มีหลายเมืองเนาะก็บางเมืองก็สำเร็จ4ด้านก็โดยรวมแล้วก็เห็นว่ามีความคืบหน้าในการแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะสุขยู่ให้พ่อแม่ประชาชนทำการผลิตปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ปลูกผลิตเป็นสินค้าเด่นอยู่แข่งบริการแข่งบริกรรมไซของพวกเฮาก็แม่นปลูกมันต้นปลูกยางพาราในโอกาสสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าก็ขอฝากให้บรรดาพ่อแม่ประชาชนทุกสรรคนเพศไว้พวกเฮาจะได้พร้อมกันนำเอาแผนพัฒนาเวียกงานองค์การแนวลาวสังสาสและมติของประชุมครั้งนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติหันเป็นทิศทางแผนการโครงการในการจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงในแต่ละก้าวร่วมแรงร่วมใจกัน

0: สามัคคีกันอย่างแน่นแฟ้นเพื่อพร้อมกันเข้าร่วมขบวนการพัฒนาและสร้างสาประเทศของพวกเขาให้นับมือนับเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อย
1: ๆท่านผู้ฟังที่บรรดาท่านรับฟังผ่านไปนั้นแม่นท่านประธานแนวลาวสังสาดแข็งบริคำไสแสดงความรู้สึกเนื่องในโอกาสที่เข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12ท่านผู้ฟังที่บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังผ่านไปทั้งหมดนั้นก็คือผลงานการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวลาวสังสาดที่ทางรายการของพวกเราได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในอาทิตย์นี้และมาเบิ่งเวลานาทีก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าหากบรรดาท่านยังมีความสนใจหรืออยากตำหนิติชมต่างๆก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข020-5500-4501แฟกซ์201-218966ทางรายการของพวกเฮายินดีเอาคำตำหนิติชมของบรรดาท่านมาปรับปรุงรายการของพวกเฮาให้ดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ท่านยังสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวลาวสังสาดได้จากเว็บไซต์ของศูนย์กลางแนวลาวสังสาด www.lfnd.group.la พร้อมเดียวกันนั้นก็มีทาง Facebook ก็คือข่าวสารแนวโฮมและแอปพลิเคชัน LFND สำหรับมื้อนี้ผู้จัดทำรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

ยาเสพติดมีผลให้ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทางกายและชีวิตของผู้เสพเฮ็ดให้เสียบทบาทเสียเกียรติศักดิ์ศรีและอนาคตของตนตกต่ำสมองถูกทำลายกลายเป็นคนบ้าเสียจิตใส่ความหุนแหงทำลายชีวิตของตนและผู้อื่นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากคณะประจำศูนย์กลางยาลาวสังสารคณะกรรมการควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดระดับ3

ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงสวัสดีท่านผู้ฟังต้อนรับรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ออกาศวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 ถึง 4:00 ต้นแรงในทุกๆมื้อและนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางขึ้นวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ในภาคเช้าเวลา 8:00 ถึง 9:00 1ชั่วโมงเต็มทางขึ้น FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ก็ฝากให้กับมิตรการได้ติดตามรายการของพวกเขาเพื่อท่านจะได้รับรู้สิทธิ์และผลประโยชน์ของตนเองในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมเพื่อป้องกันปัญหาการตกสิทธิ์เสียสิทธิ์ผลประโยชน์เนื่องจากว่าบ่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนำประกันสังคมนั่นเองและนอกจากท่านจะสามารถรับฟังรายการประกันสังคมผ่านทางคลื่นวิทยุแล้วท่านยังสามารถรับชมย้อนหลังนะสำหรับเพจสถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์นะเขียนเป็นภาษาลาวเนาะสถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์รายการประกันสังคมวันเสาร์วันอาทิตย์ย้อนหลังได้นะผ่านทางเพจดังกล่าวนะสำหรับท่านใดที่อาจจะตื่นนอนบ่ทันนะเนื่องจากว่าเป็นมื้อพักผ่อนหรืออาจจะพลาดนอนย้อนว่าติดภารกิจก็สามารถกลับไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางเพจดังกล่าวได้เนาะว่าแต่ละอาทิตย์ทีมงานโฆษกของพวกเฮานำเอาหัวข้อใดมาโอ้มาลมให้มีรายการได้ครับฟังเราก็จะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันรายการในมื้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สันติภาพจะนำมาโอ้ลมให้มีรายการได้ครับฟังก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ผู้ประกันตนนะรู้สึกว่าเสียสิทธิผลประโยชน์พอสมควรในกรณีดังกล่าวนี้เนื่องจากว่ายังบ่เข้าใจระเบียบการประกันสังคมก็คือระเบียบการของทางห้องหมอเนาะที่เพิ่นได้มีการวางออกในการคุ้มครองในกรณีสัตว์กัดเนาะมีเสื้อว่อเนาะสัตว์ที่มีเสื้อว่อบ่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเนาะหรือว่าสัตว์อื่นๆเนาะที่อาจจะก่อให้เกิดนะมีเสื้อว่อหรือเสื้อเตดตนุษย์อย่างต่างๆเนาะอันนี้แมนเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้รับฟังในหัวข้อนี้เพราะว่ากรณีสัตว์ที่มีเสื้อวอกกัดนี้เนาะมีทั้งกรณีที่ได้รับการคุ้มครองและกรณีที่บ่ได้รับการคุ้มครองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าว่าเฮาบ่ฮู้ระเบียบนะเฮาก็อาจจะเป็นคนคนหนึ่งเวลาที่ถูกสัตว์กัดแล้วบ่ได้รับการคุ้มครองก็เป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญนั่นแหละมาโอมาลมให้มีการได้รับฟังในมื้อนี้เนาะก็จะมาว่าเลยกรณีว่าเรื่องของการคุ้มครองกรณีสัตว์กัดโดยส่วนหลายแล้วเนาะกับพ่อก็คือแมนผู้ประกันตนเกิดนะมากัดแมวกัดแมวขูดมาขูดเนาะก็ต้องได้ไปสักยาอ๋อกันบาดทะยัดเนาะกันเสื้อว่ออะสิแม่นบ่อันนี้เฮาก็เพื่อความปลอดภัยของเฮาเพื่อความปลอดภัยของเฮาเพราะฉะนั้นแล้วเนาะการที่กรณีสัตว์กัดนี้ประกันสังคมคุ้มครองคือแนวใดเฉพาะสัตว์ที่มีเสื้อว่อมันซันซะเนาะประกันสังคมคุ้มครองคือแนวใดก็คือคุ้มครองในกรณีสัตว์ที่บ่มีเจ้าของเนาะสัตว์ที่บ่มีเจ้าของตามระบบประกันสังคมก็คือแม่นจ่ายสวย50ส่วนห้อยหรือ 50% ของมูลค่าที่มูลค่ายาที่ไปซักเนาะกันว่อดังกล่าวแต่จะคุ้มครองในกรณีที่สัตว์บ่มีเจ้าของเนาะสัตว์บ่มีเจ้าของแม่นสัตว์กลุ่มใดบ่มีเจ้าของก็คือสัตว์ที่บ่มีไผเลี้ยงเนาะสัตว์นำเอิ้นว่าสัตว์จรจัดนั่นแหละเนาะบ่มีไผเลี้ยงปล่อยปะสะทรายตามถนนหนทาง
วัดวาอาฮามเห็นป่ะตลาดตะลีโดยสัตว์ดังกล่าวนี้บ่ได้มีเจ้าของแต่บังเอิญเนาะเกิดมีอันน่ะเอิ้นว่าซกให้เนาะถูกสัตว์ดังกล่าวหั่นกัดเนาะก็ถือว่าประกันสังคมคุ้มครอง50ส่วนห้อยหรือว่า 50% ก็หมายความว่าเฮาไปซักเนาะไปซักก็คือมันไปซักอยู่ห้องหมอเนาะโดยส่วนหลายแล้วห้องหมอก็คือเป็นห้องหมอเมืองเนาะไปซักอยู่ห้องหมอเมืองถ้าว่าเป็นคลินิกเอกชนอันนี้เพิ่นก็จะบ่คุ้มครองส่วนหลายแล้วก็คือมันจะไปซักอยู่ห้องหมอเมืองนะห้องหมอเมืองเมื่อซักนะท่านก็สามารถเอาใบบินไปถอนเงินคืนอยู่ใส่ไปถอนเงินคืนอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกหรืออยู่ห้องการนะประกันสุขภาพแห่งชาตินะที่เพิ่นรับผิดชอบในปัจจุบันนี้เนาะอย่ามาณปัจจุบันนี้แต่ว่าในอนาคตถ้าว่าเปลี่ยนความรับผิดชอบมาคืนให้ทางประกันสังคมก็คือแม่นงบประมาณในการก็คือจะได้มาเคลมนำประกันสังคมแต่ว่าปัจจุบันก็คือแม่นเคลมนำห้องการประกันสุขภาพแห่งชาติเนาะอันนี้แม่นกรณีที่สัตว์บ่มีเจ้าของแต่ถ้าสัตว์นั้นเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาเองเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาเองก็หมายความว่าประกันสังคมจะบ่ได้รับผิดชอบเนาะท่านจะต้องได้รับผิดชอบเองด้วยตัวเองมาเฮากัดเฮาเฮาก็ต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเนาะในการปิ่นปัวหรือมาค้นข้างบ้านเนาะมาค้นข้างบ้านก็หมายความว่าสัตว์มีเจ้าของอ่ะนะเนาะเจ้าของก็คือเพื่อนบ้านเบาง่ายๆถ้าว่าสัตว์ดังกล่าวมีเจ้าของก็คือจะบ่ได้รับผิดชอบก็คือท่านก็จะต้องได้ไปพัวพันกับเจ้าของสัตว์เนาะให้เจ้าของสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบแทนนะหมายความว่าการคุ้มครองในกรณีสัตว์เป็นว่อสัตว์ที่มีเสื้อว่อกัดก็คือจะคุ้มครองกรณีที่สัตว์บ่มีเจ้าของเท่านั้นในระบบประกันสังคมที่คุ้มครองณปัจจุบันนี้บัดนี้ถ้าว่าอยู่ในเงื่อนไขเป็นสัตว์ที่บ่มีเจ้าของกัดเฮาแน่นอนเนาะตัวนี้เนาะระเบียบเพิ่นก็คือแม่นให้โทรแจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมของท่านภายใน3วันหลังจากที่มีการเอิ้นว่ากัดเนาะหลังจากที่มีอันน่ะเหตุการณ์ที่สัตว์กัดต้องโทรแจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมของท่านภายใน3วันหรือว่า72ชั่วโมงเนาะแจ้งว่าเฮาได้ถูกสัตว์กัดนะและเพิ่นก็จะแนะนำให้ไปซักยาคันว่าเอิ้นว่าเป็นสัตว์บ่มีเจ้าของเนาะก็แม่นแจ้งให้เฮาไปซักยาอยู่เมืองห้องหมอเมืองเพิ่นจะเป็นผู้นะเอิ้นว่ารับผิดชอบในเรื่องนี้เฮาก็ไปซักซักแล้วก็คือแม่นภายในเดือนก็คือไปถอนเงินอยู่นะห้องการประกันสุขภาพแห่งชาติที่เพิ่นรับผิดชอบปัจจุบันได้50ส่วนห้อยหรือว่า 50% ของมูลค่าที่เฮาได้ซักทั้งหมดเนาะทั้งหมดก็คือบางคนก็ซัก3เข็มกันติตานอสบ่กันบาดทะยัดบางคนก็ซักปกติคันว่าเสื้อว่อก็แม่น5เข็มผู้ใดเนาะแล้วก็ไปถอนเงินได้50ส่วนห้อยอยู่ภาคเสียวคนภาคส่วนเกี่ยวของที่รับผิดชอบก็คือแม่นห้องการประกันสุขภาพแห่งชาติเนาะอยู่กระทรวงสาธารณสุขหรือว่าถอนอยู่ห้องหมอที่เฮาเลือกอันนั้นแมนการคุ้มครองในกรณีสัตว์กัดที่มีเสื้อว่อเนาะก็แจ้งให้บริการได้รับฟังแบบนั้นสำคัญก็คือแมนต้องได้โท
รแจ้งภายใน3วันหลังจากที่สัตว์กัดหันเราได้กัดเฮาหันเนาะหลังจากนั้นก็ไปซักเนาะกันว่าแล้วก็ไปถอนเงินได้50ส่วนห้อยนําภาคส่วนดังกล่าวบัดนี้กรณีสัตว์กัดอันอื่นเด้บ่ว่าจะเป็นแมงงอดแมงเงาหั่นน่ะสัตว์ที่มีพิษงูกัดตัวอย่างตัวนี้แมนสามารถไปใส่บัตรปิ้นปัวอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกได้ 100% เนาะกรณีสัตว์เป็นมีพิษกัดตัวนี้มันคุ้มครอง 100% แต่ก็ต้องได้มีการแจ้งภายใน3วันป้องกันเนาะเพื่อให้เพิ่นรับรู้เพราะว่าหยังเพราะว่าบางเทื่อไปห้องหมอที่เฮาเลือกอาจจะบ่มีคะแนนการปิ้นปัวกรณีงูกัดตัวอย่างคันว่าแมงงอดขี้เข็บกัดเนาะอย่างเตือนว่าเป็นสัตว์น้อยกัดตัวนี้ส่วนหลายกสิแมนสามารถปิ้นปัวได้แต่กรณีงูกัดผ่านมาสันติภาพเห็นแต่ห้องหมออันเศรษฐาธิราชนะเศรษฐาธิราชที่เพิ่นมีเซรั่มสำหรับปิ้นปัวผู้ที่ถูกงูกัดเนาะผู้ที่ถูกงูกัดมันนี่กรณีงูกัดนี่ก็คือได้ว่าไปเนาะสันติภาพก็ว่าไปแล้วก็คือเป็นคุ้มครอง 100% สมมุติว่าเฮาไปห้องหมอที่เฮาบ่ได้เลือกสมมุติว่าเฮาไปห้องหมอที่เฮาเลือกแล้วมันบ่มีคะแนนนี่เนาะเฮาก็จำเป็นต้องได้ไปห้องหมอที่มีคะแนนดังกล่าวเนาะก็คือเป็นการปิ้นปัวกรณีแบบงูกัดเนาะทางห้องหมออาจจะเฮ็ดใบน้ำส้มหรือกรณีถือว่าเป็นสุขเสริญก็ว่าได้แหละเนาะก็แม่นไปห้องหมอที่คะแนนเฉพาะอันเลยแต่สำคัญต้องได้โทรแจ้งภายใน3วันหลังจากงูกัดให้คนในครอบครัวแจ้งก็ได้เนาะให้การจะตั้งแจ้งให้ก็ได้เพื่อเป็นปอนอิงนะถ้าว่าได้จ่ายเงินไปแล้วก็คือสามารถถอนได้ในห้องหมอที่ท่านเลือกเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีที่นะเอิ้นว่าเกี่ยวข้องกับสัตว์ที่มีเสื้อบ่อหรือสัตว์ที่มีพิษกัดอันนี้มันเป็นความรู้เนาะให้กับมีรายการเพิ่มเติมกรณีที่งูกัดนี่นะเนาะสำคัญหลายงูกัดนี่งูกัดให้พยายามเนาะอันนี้บ่ได้เกี่ยวข้องกับอันนั้นละอันน่ะการใส่บัตรใส่หยังละเนาะอันนี้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปิ้นปัวเด้เนาะเพื่อให้มันว่องไวท่วงทันแล้วก็อันน่ะการรักษามันถูกต้องกับพิษงูดังกล่าวเนาะอันนี้แม่นสิ่งที่เฮาควรรู้กรณีงูกัดเฮาต้องถ่ายรูปงูชนิดนั้นไว้อันที่1ถ่ายบ่ถ่ายทันอันที่2เนาะคันว่าถ่ายบ่ทันเฮ็ดแนวใดก็ได้ให้ได้รู้ว่างูตัวนั้นแม่นงูชนิดใดเนาะต้องได้จับมัดใส่ถุงหยังคักแน่หรือว่าจานความปลอดภัยก็ถ่ายรูปถ่ายรูปไว้ให้รู้ว่าเป็นงูชนิดนี้เวลาเฮาไปปิ้นปัวกรณีงูกัดเนาะอันนี้เป็นความรู้ให้กับท่านผู้ฟังเพราะว่าอย่างเพราะว่าเซรั่มการปิ้นปัวกรณีงูกัดนี่หมายความว่าบ่สามารถเอาชนิดอันเดียวมาปัวพิษงูทุกชนิดได้เนาะหมายความว่าต้องหู้สนิทของงูเนาะต้องหู้สนิทของงูได้เวลาที่จะซักเซรั่มนะเข้าปิ้นปัวคนเจ็บใหม่ความว่าเอาพิษแก้พิษเนาะเอาพิษนะงูนี่ละเซรั่มก็มาจากพิษงูที่เพิ่นเอาไปนะเข้าสู่ขบวนการผลิตมาเป็นยาเนาะเพื่อปิ้นปัวงูชนิดแต่ละชนิดก็จะมียาชนิดที่แตกต่างกันมีเซรั่มชนิดที่แตกต่างกันอิงใส่ว่าพิษของงูแต่ละชนิดมันบ่คือกันเพราะฉะนั้นแล้วเนาะ
ถ้าว่าเฮาบ่มีรูปหรือจับงูตัวนั้นบ่ได้นะก็จะเฮ็ดให้ขั้นตอนการปิ้นปัวอันน่ะซ่าขึ้นยุ่งยากขึ้นเนาะต้องได้ใช้เวลาก็คือแพทย์นี่ต้องได้เจาะเลือดผู้เกี่ยวเนาะไปวิเคราะห์สัวผลจะออกมาก็คือว่าเป็นพิษของงูชนิดใดอันนี้มีอันน่ะเอิ้นว่าเฮ็ดให้อันน่ะขั้นตอนการปิ้นปัวนี่ซ่าขึ้นฉันที่คันว่าฮู้ชนิดของงูก็สามารถเอาเซรั่มตัวที่ถูกกับชนิดนั้นมาซักให้เนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะปลอดภัยได้สูงเนาะปลอดภัยได้สูงแต่คันว่าเฮาบ่ฮู้ชนิดงูแล้วเวลาเฮาไปปิ้นปัวนี้เนาะก็จะเฮ็ดให้การขั้นตอนการปิ้นปัวนี้ซ่าขึ้นกว่าเก่าท่านหมอต้องเอาเลือดเฮาไปวิเคราะห์เนาะก็บ่แม่นง่ายเนาะรู้สึกว่าจะเป็นมือหรือบ่เนาะผ่านมาตัวจริงเนาะสันติภาพก็เคยมีคนรู้จักคนใกล้เคียงที่ว่าเกิดมีการอันน่ะงูกัดโดยที่บ่ฮู้ว่าสายพันธุ์หยังชนิดใดเนาะเพราะว่าอันน่ะไปให้นาหัวส่วนตอนกลางคืนนี่แหละเนาะแล้วก็เกิดงูกัดในตอนกลางคืนทำอิดกับบุหูสร้างว่างูกัดเนาะจนในที่สุดก็รู้สึกว่าอันน่ะห่างกายก็เริ่มเจ็บปวดเนาะรู้สึกว่ามีอาการเริ่มหุนแหงขึ้นจึงไปจึงหัวเป็นงูกัดเนาะก็ส่วนสิฮู้ผลว่างูชนิดใดกัดส่วนสิได้เข้าสู่ขั้นตอนการปิ้นปัวก็เฮ็ดให้ซ่าขึ้นเนาะถ้าว่าเฮามีรูปภาพของงูชนิดนั้นที่กัดถ่ายไว้หรือเอางูชนิดนั้นมานำกันโตบ่ใหญ่หลายพยายามแหละหาวิธีทางเพื่อให้แพทย์เพิ่นได้รู้ว่างูชนิดใดที่กัดเฮาแล้วเพิ่นจะเอาเซรั่มที่มันถูกมันโกงกันมันแมทกันมาซักปิ่นปัวคนเจ็บแล้วมันก็จะเซาไวมันก็ห่างกายมันก็จะดีขึ้นไวเนาะอันนี้ก็เป็นความรู้ให้กับบรรดาท่านเนาะเกี่ยวข้องกับกรณีงูกัดนี่แม่นเนาะก็เป็นสิ่งที่อันตรายหลายเนาะคันว่าซ่าแล้วก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตก็เป็นไปได้เนาะอาจจะให้พวกเฮามาโอ้ล้มกระเติมเนาะกรณีสัตว์กัดนะที่มีความเสี่ยงเป็นวอเนาะในหัวข้อในมื้อนี้แล้วก็อีกกรณีนึงก็คือแม่นสัตว์มีพิษมาโอ้ลบให้มีด้วยกันได้ฟังระยะต่อไปนะพวกเขากันยังมีข้อมูลดีๆที่เอิ้นว่าติดพันกับหัวข้อทั้ง9เรามาโอ้ลบให้มีด้วยกันได้ฟังกันตื่มแต่ว่าตอนนี้ไปฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

กับเข้าสู่รายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพนะนำเอาหัวข้อสวัสดิการที่ติดพันกับบรรดาท่านผู้ฟังที่เป็นสมาชิกก็ได้มีโอกาสโทรมาสอบถามในหลายๆหัวข้อนะกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกรณีนึงจะว่ามีเรื่อยบ่ก็ถือว่ามีมาปกติเนาะในกรณีที่ว่าสัตว์กัดโดยเฉพาะแม่นหมากัดแมวกัดมาขูดแมวขูดเนาะเพิ่นก็ไปรับการบริการไปสักจ๋าจากนั้นเพิ่นก็ถามมาเนาะว่าคุ้มครองบ่ประกันสังคมกรณีหมากัดแมวกัดหมาขูดแมวขูดเนาะก็ได้แจ้งไปว่าคุ้มครองแม่น50ส่วนห้อยแต่ต้องแม่นกรณีสัตว์บ่มีเจ้าของแต่คันว่าเฮาเป็นเจ้าของของสัตว์เจ้าของมาเจ้าของแมวตัวนี้แมนเฮาจะต้องได้รับผิดชอบเอง 100% นะซึ่งปัจจุบันระบบประกันสังคมก็ยังบ่ได้คุ้มครองกว่าเอาเนาะสำหรับกรณีสัตว์ที่มีเจ้าของเนาะคุ้มครองแต่กรณีสัตว์ที่บ่มีเจ้าของนั่นเองเนาะการถอนเงินคืนก็คือแมนถอนคืนอยู่โรงหมอที่ท่านเลือกเนาะเบื้องต้นก็คือแมนไปซักอยู่โรงหมอเมืองแล้วโรงหมอเมืองจะนะออกใบบงใบบินต่างๆเขาก็ไปถอนเงินได้50ส่วนห้อยถอนอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกหรือไปเงินอยู่ห้องการประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขนะที่เพิ่นรับผิดชอบณปัจจุบันนี้นะรายการนอกจากนั้นก็คือแมนกรณีงูกัดกับสันติภาพได้บอกไปแล้วเนาะงูมีพิษสัตว์มีพิษที่เข็บแมงงอดอย่างต่างๆหรือว่าแม่นแต่งูก็คือเพิ่นจะคุ้มครองสามารถใช้บัตรประกันสังคมคุ้มครองได้ 100% ในการปิ้นผัวถ้าห้องหมอที่เฮาเลือกบ่มีก็แม่นสามารถไปปิ้นผัวอยู่ห้องหมอที่เป็นแขนงการเฉพาะแต่ต้องเป็นห้องหมอของรัฐนะคลินิกเอกชนจะบ่ทันได้รับการคุ้มครองเถื่อนณปัจจุบันบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรณีไปปิ้นปัวพญาทั่วไปเองก็ดีหรือว่ากรณีอื่นๆเนาะหมายความว่ากรณีคันว่าใส่บัตรประกันสังคมบ่สามารถไปใส่อยู่ห้องหมอเอกชนได้เถื่อนะปัจจุบันนี้เนาะสามารถใส่เพียงแต่ห้องหมอของรัฐแต่ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินแม่นท่านจะต้องได้โทรแจ้งภายใน3วันหรือว่า72ชั่วโมงบ่ว่าจะเป็นหมากัดแมวกัดงูกัดเนาะก็ถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินอาจจะได้ไปห้องหมออื่นที่เฮาบ่ได้เลือกเป็นต้นแมนสัตว์กัดเนาะมีเสื้อว่อหมากัดจังซี่นี่ก็ต้องได้ไปซักอยู่ห้องหมอสุขศาลาขออภัยเนาะก็ต้องได้ไปซักอยู่นะห้องหมอเมืองซึ่งบางนะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องหมอเมืองเนาะสุขศาลาก็จะเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็กรณีงูกัดอันนี้ก็จะไปเอิ้นว่าห้องหมอเฉพาะเนาะคําว่าห้องหมอที่เฮาเลือกบ่มีก็จะเป็นห้องหมอคําว่าอยู่นครหลวงอินจันทน์ก็คือห้องหมอเศรษฐาธิราชที่เพิ่นมีเซรั่มกรณีงูกัดนะก็สามารถใช้บัตรโดยการที่ต้องแจ้งสายด่วนอยู่บัตรประกันสังคมของทานก่อนภายใน3วันหลังจากสัตว์กัดโทรแจ้งและก็สามารถไปใช้บริการปิ้นผัวอยู่ห้องหมอของรัฐที่เป็นแขนงเฉพาะหั้นเนาะเอิ้นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินก็ว่าแม่นเนาะกรณีสัตว์กัดงูกัดอันนั้นก็คืออันน่ะขั้นตอนเนาะขั้นตอนเนาะการไปใช้บริการเนาะอย่าลืมว่าสามารถใช้บัตรได้กรณีสัตว์บ่มีเจ้าของกรณีหมาแมวกัดเนาะได้50ส่วนห้อยแต่คันว่ากรณีเฮาเป็นเจ้าของเองหรือว่าสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นของเพื่อนบ้านหรือของใครก็ตามแต่ที่มีเจ้าของตัวนี้แม่นบ่สามารถเคลมประกันสังคมได้มีแต่สามารถท่านต้องได้เอิ้นว่าไปพัวพันกับเจ้าของสัตว์เพื่อให้เพิ่นเป็นผู้รับผิดชอบนะตามระเบียบการนั่นแหละเนาะก็สำหรับท่านใดที่สนใจเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับกรณีสัตว์กัด
คันว่าเมื่อนี้สันติภาพเบาไปแล้วอาจจะมันจะมีสองกรณีเนาะบางเทื่อบางท่านฟังแล้วอาจจะยังงงอยู่ตัวอย่างก็โทรมาสอบถาม1508ก็ได้หรือว่าอินบ็อกซ์มา Facebook ประกันสังคมแห่งชาติก็ได้ในวันและเวลาราชการ 8:00 น. 5-4:00 น.วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะสำหรับกรณีดังกล่าวสำหรับการถอนเงินกันแน่นอนเนาะก็ต้องมีเอกสารต้นฉบับแหละของแท้ทั้งหมดที่ว่าไปซักสมมุติว่าไปซัก5เข็มเนาะเอกสารต่างๆทั้งหมดของแท้นั้นก็ต้องได้ถอนสำคัญต้องได้แจ้งก่อนเนาะคันว่าแจ้งแล้วภายใน3วันหลังจากสัตว์กัดก็คือแบบสามารถไปถอนภายในเดือนเนาะเพิ่นก็จะพยายามให้ถอนภายในเดือนหมายความว่าในเดือนสมมุติว่าเพิ่นให้ซักอยู่3เข็มหมายความว่าซักครบ3เข็มแล้วสามารถไปถอนได้แต่คันว่าซัก5เข็มมันข้ามไปเดือนใหม่เนาะท่านต้องไปเข็มก่อนภายในเดือนนั้นเนาะเหลืออีกเข็ม1หรือ2เข็มในเดือนต่อไปจึงไปเข็มใหม่ได้50ส่วนห้อยคันว่าเป็นกรณีสัตว์บ่มีเจ้าของเนาะก็เบิ่งเวลาขอขอบใจไม่ละกันเนาะพบพ้อในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขสันติภาพลาไม่ละกันไปก่อนสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
2: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลบสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษักครับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันในวันอังคารที่2เดือนมิถุนาปี2026ท่านผู้ฟังที่หักแพงสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมมาพบกันท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. 16:30 น. ทางระบบ FM 103.7 MHzFM 94.3 MHz และฟังทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la รายการนี้เป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังมาพบกันต้นรายการมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาที่ข่าวนี้ซึ่งมาฮอดปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศได้มีการสืบต่อค้นหาดำเนินการค้นหาผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พบเห็นช่วยเหลือและกอบกู้เอาชีวิตของเขาเจ้าให้ได้อย่างปลอดภัยโดยไวที่สุดภายหลังที่ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลาหลายกว่า10วันนับแต่วันที่19 พฤษภาคม 2026ผ่านมาและสามารถช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในถ้ำดังกล่าวออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้ว5คนท่านนรเศรษฐปาลสิงห์หรือคูเบนผู้เซียวซานมุดน้ำถ้ำสากลจากประเทศไทยทั้งเป็นหนึ่งในหน่วยงานค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ในถ้ำบ้านพันไซเมืองลองแจ้งได้แห่งฮู้ว่าการปฏิบัติค้นหาผู้ประสบภัยในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความยุ่งยากหลายสมควรเนื่องจากถ้ำมีขนาดแคบยาวบางบอนได้ค้านเข้าไปปากถ้ำมีน้ำท่วมขังและได้น้ำเอาจักสูบน้ำมาติดตั้งแล้วสูบน้ำออกตลอดเวลาพร้อมทั้งได้น้ำเอาออกซิเจนเข้าซวยเพื่อหายใจแต่ได้รับการช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนของลาวรวมถึงผู้เซียวซานจากต่างประเทศเฮ็ดให้สามารถนำเอา5คนออกมาจากถ้ำได้ด้วยความปลอดภัยแต่สิ่งที่ฮิปฮอนในปัจจุบันนี้แม่นกำลังวางแผนสืบต่อค้นหาผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำอีก2คนอย่างรีบด่วนเนื่องจากพบเห็นห้องห้อยว่า2คนนี้ยังมีชีวิตอยู่จนกว่าจะสำเร็จภารกิจขณะที่นางพวงซึ่งเป็นแม่ของเท่าเบ๋หนึ่งในจำนวนผู้ประสบภัย2คนที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำได้แสดงความรู้สึกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุผ่านมาลูกซ้ายตนได้ไปซอกอยู่หากินตามความลึงเคยในการดำรงชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ท้องถิ่นหวังว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถช่วยเหลือและกอบกู้เอาชีวิตของลูกซ้ายออกมาได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อการจัดตั้งภาครัฐหน่วยกู้ภัยทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะหน่วยกู้ภัยจากประเทศไทยที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวของตนเองเป็นอย่างดีขณะเดียวกันผู้ประสบภัย5คนที่ทีมงานกู้ภัยสามารถช่วยเหลือออกมาได้ก่อนหน้านี้ปัจจุบันได้รับการปินปัวตามลักวิชาการแพทย์และได้รับการเบิ่งแย้งดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเขาเจ้าทั้งหมดพร้อมฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงดีขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่จะต้องสืบต่อจะตั้งปฏิบัติในปัจจุบันนี้ก็แม่นการช่วยเหลือผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำจำนวน2คนอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆถึงว่าสภาพเส้นทางจะเป็นภูสูงสันและยุ่งยากก็ตามแต่กระบวนเป็นอุปสรรคต่อหน่วยงานกู้ภัยแต่อย่างใดนับถือน้ำใจของทุกภาคส่วนแท้ๆท่านผู้ฟังที่ได้มีส่วนร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้นะขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนประชาชนทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่และขอให้ช่วยเหลือ2คนที่เหลือที่ยังติดค้างอยู่ในถ้ำออกมาได้อย่างปลอดภัยเอาละท่านผู้ฟังที่ฮักแพงตัวนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงมาพบกันอีก

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม

นี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่ความออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันตื่มอีกมาที่ความอันตรายของการสูบยากันแน่ท่านผู้ฟังเว้าเรื่องเกี่ยวกับการสูบยานี่ก็เป็นอีกหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเจ็บเป็นและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดยสามารถก่อให้เกิดพยาธิไห้แห้งหลายสนิทเส้นวามะเฮงปอดโรคหัวใจเส้นเลือดสมองตีบพยาธิปอดอุดตันซ้ำเหื้อแล้วก็อีกหลายๆพยาธิที่คุกคามในชีวิตสิ่งที่น่าเป็นห่วงในปัจจุบันก็คือการแพร่ระบาดของยาสูบไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและวัยหนุ่มซึ่งถูกนำเสนอในรูปแบบทันสมัยมีกลิ่นมีรสชาติดึงดูดจนเฮ็ดให้หลายคนนี่เข้าใจผิดว่าบ่เป็นอันตรายแท้จริงแล้วยาสูบไฟฟ้ายังมีสารนิโคตินและสารเคมีอื่นๆที่สามารถส่งผลให้ต่อสมองและระบบหายใจได้นอกจากจะมีผลกระทบด้านสุขภาพแล้วการสูบยายังสร้างภาระด้านค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวและสังคมทั้งค่าใช้จ่ายในการปีนป่วนพยาธิและการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจนำอีกดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เห็นความสำคัญเนาะก็ได้ออกมาตรการเข้มห้ามสูบยาในสถานที่สาธารณะและประกาศแบนยาสูบไฟฟ้าหอบด้านทั่วประเทศเลยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกหนังสือแจ้งการฉบับเลขที่0489ทับสน.ลงวันที่29พฤษภาคม2566ถึงทุกภาคส่วนในสังคมและพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าทั่วประเทศให้เพิ่มทวีความเข้มงวดในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาสูบเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะแม่หญิงและเด็กน้อยจากความเสี่ยงของพยาธิไห้แห้งเนาะดังที่โนรีเว้าไปนั่นบ่ว่าจะเป็นพยาธิปอดอักเสบซ้ำเหื้อปอดอักเสบซ้ำเหื้อหรือว่าโรคหัวใจและอื่นๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนกระทรวงสาธารณสุขได้เน้นหนัก4มาตรการและข้อห้ามที่ทุกคนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งขัดก็คือ1ละแมนเขตปอดยาสูบห้อยส่วนห้อยห้ามสูบยาเด็ดขาดห้ามสูบยาภายในอาคารสำนักงานของรัฐและเอกชนสถานที่โดยสารรถไฟสนามบินท่าเรือศูนย์การค้าตลาดห้านอาหารโรงแรมห้านบันเทิงห้านคาราโอเกะห้านนวดสปาและห้านเสริมสวยห้ามสูบยาทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานบริการสาธารณสุขเป็นห้องหมอห้องหมอน้อยสถานการศึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลัยสถานที่กีฬาพาหนะโดยสารสาธารณะและทุกจุดที่มีป้ายห้ามสูบยา2ก็คือการปกป้องเด็กและเยาวชนเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแม่นห้ามสมไส้จำหน่ายหรือขายผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทอย่างเด็ดขาดและ3ก็คือแบนยาสูบไฟฟ้าและปรากู้แบบหอบด้านสปป.ลาวประกาศห้ามหอบด้านต่อกับยาสูบแบบใหม่ทุกสนิทเป็นต้นแมนยาสูบไฟฟ้ายาสูบระเหยอายยาสูบซีซ่าหรือบารากูรวมทั้งอุปกรณ์ที่ค่ายคือกันข้อห้ามนี้ความรวมทั้งห้ามสมไส้ห้ามซื้อห้ามขายห้ามจำหน่ายห้ามผลิตห้ามนำเข้าห้ามส่งออกและห้ามส่งผ่านเพราะถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายและข้อที่4ก็คือจุดห้ามวางขายและจำหน่ายยาสูบห้ามบ่ให้มีการขายหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในเขตสถานบริการสาธารณสุขสถานการศึกษาห้องการรัฐเอกชนหอวัฒนธรรมสถานที่ทางศาสนาส่วนสาธารณะและส่วนสนุกสำหรับเด็กน้อยถ้าหากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบเห็นบุคคลหรือภาคส่วนใดละเมิดกฎหมายและระเบียบการควบคุมยาสูบจะถูกดำเนินมาตรการลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งขัดที่สุดพร้อมใจกันท่านผู้ฟังตามแจ้งการที่กระทรวงสาธารณสุขเพิ่นได้แจ้งการออกมาเกี่ยวกับมาตรการเข้มห้ามสูบยาในสถานที่สาธารณะและประกาศแบนยาสูบไฟฟ้าหอบด้านทั่วประเทศเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยะต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทรมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ตอนหาทุกทานกับพื้นกับสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่ระยะสุดท้ายของรายการแล้วท่านผู้ฟังที่หักแพงไปฟังอีกหนึ่งข่าวก่อนเวลาจะหมดลงนั่นในตอนเช้าของวันที่31พฤษภาคม2016ท่านไซยเดชวงสารวันหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนแขวงไซสมบูรณ์ทั้งเป็นคณะเฉพาะกิจติดตามกวดการแห่ธาตุพร้อมด้วยคณะได้นำพาองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องลงเคลื่อนไหวกวดการและลาดตระเวนเพื่อติดตามสกัดกั้นการเคลื่อนไหวที่ผิดกฎหมายอยู่เขตห้วยน้ำกวดการและลาดตระเวนเพื่อติดตามสกัดกั้นการเคลื่อนไหวที่ผิดกฎหมายอยู่เขตห้วยน้ำบ้านน้ำย้อนเมืองอนุวงศ์แขวงไซสมบูรณ์ซึ่งว่าผ่านการลงกวดการตัวจริงเจ้าหน้าที่สามารถกวดพบและเข้าจับกลุ่มกลุ่มคนที่กำลังลักลอบขุดค้นแฮคำตกคอนแบบผิดกฎหมายซึ่งสามารถกักตัวผู้ร่วมขบวนการเป็นกรรมกรได้ทั้งหมด3คนพร้อมเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ยังสามารถยึดเครื่องของกลางที่นำไส้เข้าในการกระทำผิดได้หลายเนาะได้จำนวนหลายเลยแหละซึ่งประกอบมีรถจกเนาะรถขุดนี่จำนวน2คันตะแกรงใหญ่สำหรับฮอนแฮคำจำนวน1อันจักดูดน้ำขนาดใหญ่จำนวน2เครื่องน้ำมันกระส้วนจำนวน5ถังถังละ200ลิตรบางฮอนค้ำจำนวน3บางผ่าพรมหรือว่าผ่าดักค้ำนี่จำนวน12ผืนและทอดูดน้ำจำนวน2ก้อพร้อมเดียวกันนี้ทั้งคณะเฉพาะกิจก็ได้นำเอาอุปกรณ์และพาหนะในการขุดค้นแฮค้ำตกคอน

นรวมทั้งซองทางโฆษณาต่างๆท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารแฮม2ค่ำเดือน7ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกุมภาพันธ์ที่2มิถุนาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราจะไปที่แขวงสวรรณเขตไปล้มสายกับท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตท่านจะไม่รู้ว่าทั้งแขวงสวรรณเขตนี้ได้มีการจัดพิธีปลูกต้นไม้และวันเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้วบ่เพิ่นได้กำหนดคือมื้อใดหรือว่าเพิ่นจัดผ่านมาแล้วและแผนการทั่วแขวงนี้เด้เบิดปีนี้จะปลูกต้นไม้หลายหน่อยปานใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านสุนันทา
3: เจ้าสบายดี
2: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
3: ครับเจ้าสบายดี
2: เจ้าเป็นจังได๋น้อทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาได้มีการเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติละบ่แล้วก็วันเคียงคู่ใส่กับวันเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกเนาะวันที่5มิถุนายนนี้ทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นได้ใดเนี่ยเจ้า
3: เจ้าเจ้าสวรรณเขตของเฮาก็ได้จัดแล้วได้จัดเป็นทางการแล้วสําเร็จเมื่อวานนี้เนาะ
2: โอ้พร้อมกันเนาะ
3: เจ้าพร้อมกันคิดว่าคือสิพร้อมกันในขอบเขตทั่วประเทศ
2: เจ้าและทั้งแขวงเฉพาะทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาได้มีการเฉพาะเมื่อวานนี้เนาะได้มีการจัดกิจกรรมอย่างแน่และก็แผนการปลูกต้นไม้เด้เจ้า
3: เจ้าเมื่อวานนี้เนาะก็ได้จัดอยู่2สถานที่ใหญ่ๆหลักๆเนาะและสถานที่ทมิตรละแม่นพวกเราจัดอยู่แข่งนี้โดยแม่นทั้งแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสมทบกับนครไกรสอนพรหมวิหารที่เป็นเมืองเป็นนครของแข่งสวรรณเขตนี้จัดพิธีปลูกต้นไม้เนาะอยู่ในเขตกันเจือนแคมของนี่เป็นเขตพัฒนาของเมืองของนครของแข็งสัสๆแต่พวกเฮาก็ได้จัดกิจกรรมปลูกไม้การปลูกไม้แล้วแม่นพวกเฮาปีนี้แม่พวกเฮาปลูกต้นไม้ใหญ่เนาะต้นไม้ใหญ่อยู่ในเขตดังกล่าวหั่นรวม50กว่าต้นนี่แหละพิธีปลูกเมื่อวานนี้โดยแม่นการนําแข็งการนําเมืองบรรดาแผนกการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและบรรดาต้นไม้หั่นก็มี8ชนิดเนาะที่พวกเราปลูกหลักๆก็แม่นต้นไฮเนาะต้นไฮ23ต้นต้นดู15ต้นนอกนั้นก็แม่นมีต้นกากะเหล่าเนาะต้นคูนต้นกระโดนน้ํากระโดนโครวมทั้งหมดประมาณ52 53ต้นของเราปลูกเมื่อวานนี้แต่หลักๆการปลูกอยู่ในเขตดังกล่าวหั้นละแม่นมันติดพันกับการรักษาเขตดินแดนรักษาเขตกันเจือนเนาะรวมทั้งการให้ห่มเงาอยู่ในเขตพัฒนาเขตแคมของหั้นและจะสังเกตเห็นว่าเทื่อนี้พวกเราปลูกไม้ไฮเนาะแล้วก็ไม้ให้ห่มจำนวนหลายจุดประสงค์ก็แม่นอยากดึงดูดเอาบรรดาสัตว์ป่าโดยเฉพาะแล้วแม่นนกเนาะเป็นที่อยู่อาศัยของนกของหนูของกระฮอกกระแตว่าซั่นซะต่อไปมันก็สิเป็นห่มเงาหลายละอยู่ในเขตนั้นเนาะต้นไฮก็เป็นต้นไม้ที่สัตว์มักไปอาศัยเนาะหลักๆของเฮาอันละเราปลูกไม้ให้และนอกจากการปลูกต้นไม้แล้วและกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกเนาะครบรอบ 53ปีก็คือวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีรวมทั้งวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีครับพวกเฮาก็ได้จัดกิจกรรมย่างเนาะภายหลังปลูกไม้แล้วพวกเฮาก็จัดกิจกรรมย่างในซึ่งสัญลักษณ์ว่าสันซาเพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าวฮะและการย่างก็แม่นเริ่มแต่จุดนะปลูกไม้ฮะแหละ
4: เจ้า
3: ไปหาเขตท่องเที่ยวแคมคองของนครไกรสอนฮะเน
4: า
3: ะเพราะว่าเขตแคมคองฮั่นพวกเฮาก็แข่งกับโดยภายใต้การชี้นําของสหายเลขาพรรคแข่งเพิ่นก็นําพาสร้างพระใหญ่เน
4: า
3: ะพระสูงใหญ่เลยแหละสูงเฉพาะแต่ฐานพระบาทเพิ่นขึ้นไปหายอดก็แม่น39เมตรแล้วเน
4: า
3: ะสูงอีหลีแล้วก็เป็นพระใหญ่หมายว่าย่างเป็นขบวนโดยมีการนำหะแหละเป็นผู้นำพาก็มีน้องน้อยนักเรียนเยาวชนอายุอนุชนพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตดังกล่าวเข้าร่วมจำนวนเกือบ 3-400 คนพุ่นแหละ
4: เจ้า
3: เนาะย่างอันเพื่อเฉลิมฉลองแล้วก็รวมทางการโฆษณาเผยแพร่ไปพร้อมๆกันเน
4: า
3: ะ
4: เจ้า
3: และอยู่ในนครไกรสอนก็คือแข่งพร้อมเข้ากันจัดพิธีนะ 3-4 เนื้อในสำคัญสำคัญคือนั่นแหละ
4: เจ้า
3: และพร้อมๆเดียวกันนะ
4: เจ้าเลยเชิญเลยว่าเลย
3: เชิญเชิญ
4: นะระยะนั้นการย่างเพื่อสุขภาพนี่นะเตบนปลูกเนาะจนไปหานะจุดที่ท่านได้เว้ามานี่ไกลไกลปานใดเจ้าระยะทางนี่ย่างเพื่อสุขภาพนี
3: ่ประมาณเกือบลักหนึ่งเนาะไปกลับกับประมาณ2ลัก2กิโลเมตรเน
4: า
3: ะ
4: เจ้า
3: หมายว่าย่างไปแล้วก็กลับเนาะย่างไปเกี้ยวเกี้ยวไปตามทางสายทางลักเน
4: า
3: ะถ้าท่านมาสวรรค์ในเขตก็สิคิดพาบอกมันมีสายทางลักที่เป็นเขตพัฒนามีตลาดกลางคืนแล้วก็มีห้างร้านอาหารต่างๆอันนั้นมันย่างตามสายทางลักนั้นภายหลังสำเร็จไปฮอดนะสถานที่ไปฮอดชุดหมายฮั่นหอมมเหสักลักเมืองเนาะแล้วก็บ่อนสร้างพระใหญ่ฮะแล้วพวกเฮาก็เกี่ยวขึ้นตามทางแคมของเนาะทางแคมของที่เป็นฟุตบาทแล้วก็เป็นต้นไม้เป็นห่มสวยงามย่างตามนะแคมของเขตกันเชื่อนฮะเนาะกลับขึ้นมาบ่อนสถานที่ปลูกไม้รวมๆกับประมาณ2ลักเนาะไปกลับ
4: และท่านคันเว้าเรื่องเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แล้วก็วันสิ่งแวดล้อมแล้วมันก็เป็นมันติดพันกันเนาะมันติดพันกันและการจัดกิจกรรมในเมื่อวานนี้ท่านเห็นว่าประชาชนก็คือผู้เข้าร่วมให้ความสนใจขึ้นอะไรและเห็นได้ความสําคัญขึ้นอะไร
3: เจ้าอันนี้เว้าร่วมเนาะเทื่อนี้ก็เป็นอีกเทื่อนึงเนาะที่พวกเฮากิจกรรมจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้และถ้าเทียบใส่กับอันในเมื่อก่อนเนาะเทื่อนี้พวกเฮาเฮ็ดร่วมกับนครไกรสอนเนาะแต่ละเทื่อผ่านมาฮะแผนกสิกรรมพวกเฮาก็เฮ็ดเนาะแบบมอบหมายเฮ็ดอย่างใหญ่ไปแต่ละเมืองเนาะคือปีก่อนนี้พวกเฮาก็เฮ็ดกับเมืองอุทุมพรและปีนี้พวกเฮาเฮ็ดกับนครไกรสอนซึ่งเป็นนครหลวงของแข่งสวรรคเขตนี่และตามการสังเกตตีราคาเนาะติดพันกับวันสําคัญต่างๆนี้นอกจากปลูกไม้แล้วเป็นวันเด็กน้อยแล้วก็เป็นวันสิ่งแวดล้อมและก็ได้รับความสนใจฮะแหละเนาะได้รับความสนใจจากสังคมก็คือมหาชนมันแสดงออกอยู่บนว่าประชาชนเนาะอยู่ในเขตดังกล่าวติดพันกับสถานที่ปลูกไม้ของพวกเฮาฮั่นก็แม่นเข้าร่วมเป็นขบวนและก็เด็กน้อยเนาะเยาวชนเนาะนับตั้งแต่สาวหนุ่มเยาวชนนักเรียนอนุชนก็แม่นเป็นขบวนการเข้าร่วมแบบพร้อมเพียงเนาะแบบพร้อมเพียงแล้วก็ให้ความสนใจหลายนอกจากนั้นติดพันกับขบวนการดังกล่าวฮั่นก็สังเกตเห็นว่ามีหลายภาคส่วนเนาะที่เป็นกระบอกเสียงในการโฆษณาเผยแพร่บอกเป็นลักษณะเป็นอันเข้าห้องนั่นใดอันฟูอินเซอร์บ่
4: เจ้า
3: หรือว่าเป็น
4: ยูทูบเบอร์
3: อันนั้นนะมีซองมีซองของตัวเองมาถ่ายทำมานั่นละเพื่อออกข่าวนะเนาะเพราะว่ากิจกรรมพวกเฮาก็คือว่าแหละมันหลายกิจกรรมแล้วก็เป็นแบบว่ารวมกับแม่นเทื่อนี่เป็นขบวนการใหญ่ปลูกไม้กับแม่นปลูกไม้ใหญ่เนาะไม้กับแม่นเป็นอุ้มกันแหละเนาะปลูกไม้ดูไม้ให้ฮะว่ารวมกับแม่นปลูกไม้ใหญ่ผ่านมากับแม่นปลูกไม้ตัวน้อยเนาะแล้วก็รวมทั้งขบวนการของสังคมมันแสดงออกเวลาพวกเฮาฮอดปัจจุบันนี่ก็สพสวรรค์เขตพวกเฮาก็ได้ออกข่าวเนาะทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งโทรภาพภายหลังที่จัดพิธีแล้วหนะเนาะถ้ามันมีคนติดตามหลายเนาะไปมีคอมเมนต์มีคําเห็นกดไลค์กดแชร์จํานวนหลายก็ถือว่าสังคมให้ความสนใจหลายและก็ให้เห็นได้ความสำคัญในการเฉลิมฉลองวันดังกล่าวนี้เนาะอันนี้ในนามส่วนตัวก็คือในนามผู้รับผิดชอบแขนงการและสังเกตที่ราคาคือนั้นเนาะนอกจากนั้นแล้วพวกเฮาก็ติดตามเนาะการจัดบรรดากิจกรรมต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะแล้วมันอยู่ทางศูนย์กลางอยู่แต่ละแขงเนาะถือว่าขบวนการของพวกเฮานี่ก็บ่น้อยหน้าแหละเนาะสวรรค์เขตของพวกเฮานี่ก็ถือว่าสังคมในทั่วแข้งก็คือในทั่วประเทศนี่ก็ให้ความสนใจหลายเนาะ
4: เจ้า
3: จับแขกว่านั้นในนามส่วนตัว
4: เจ้าก็คือเป้าหมายหลักก็บ่มีหยังอันอื่นอันใดดอกทุกทั่วประเทศนี่แต่ละแขวงนี่ก็เป้าหมายก็เพื่อหยังก็เพื่อปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนได้รับรู้ความหมายความสําคัญในการปลูกต้นไม้เพื่อให้เป็นป่าขึ้นได้มันส่งอากาศสดขึ้นได้แล้วก็ดีขึ้นได้กับดีตัวสิ่งแวดล้อมนี่แล้วสิ่งแวดล้อมดีแล้วก็เฮ็ดให้อากาศที่เฮ็ดให้เฮาได้สูดดมอยู่ปัจจุบันนี้ซึ่งมันก็ปกป้องพวกมลพิษทางอากาศตื้มเนาะท่านเนาะและท่านี
3: ่อัน
4: ทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาก็คือฮู้แหละเว้าเรื่องระยะผ่านมาก็คือฤดูแล้งผ่านมาเนาะไฟใหม่ล้ำปลาในการจุดขี้เหงื่อซ้ายการจุดเพื่อทำการผลิตแน่อยู่ทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาปีนี้เป็นคืนได้อยากให้เว้าสภาพโดยรวมให้น้อยหนึ่งในเจ้า
3: เจ้าสภาพโดยรวมติดพันกับการคุ้มครองโดยเฉพาะระยะที่ฤดูแล้งผ่านมานี้เนาะเกี่ยวกับการจูดทากทางเนาะเพื่อเหตุการณ์ผลิตของพ่อแม่ประชาชนนะผ่านการติดตามของพวกเฮาเฉพาะสวรรค์เขตของพวกเฮาก็แม่นบ่พบปัญหาหยังหลายเนาะคือกันกับเบื้องน่ะบ่คือกันกับเบื้องนครหลวงเนาะที่มีข่าวไฟไหม้ป่าทั้งภูพนังภูเขาควายหรือว่าทั้งภาคเหนืออื่นๆทั้งสวรรค์เขตของพวกเฮานี่ถือว่าบ่มีเนาะเบาบางหลายแต่พ่อแม่ประชาชนก็อันนี้หลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะจำนวนหนึ่งจำนวนหน่อยเนาะที่ทากทางหัวสวนของตัวเองแล้วจูดเฮ็ดให้เกิดจุดฮ้อนเกิดควันเนาะแต่ว่ารวมนี่ก็บ่มีปัญหาหลายก็ติดพันกับพวกเฮาจะตั้งปฏิบัติแต่หัวที่เนาะภายหลังที่มีแจ้งการของกระทรวงแผนกพวกเฮาก็พันขยายแจ้งการดังกล่าวหันแจ้งลงหาแต่ละเมืองเนาะเมืองก็ได้ลงสมทบกับบ้านเนาะแจ้งหาบ้านตื้มในการคุ้มครองการทากการทางและการร่วมทางการจูดเพื่ออันน่ะบ่ให้มีไฟไหม้ลามป่าฮะเนาะอันนี้เฉพาะแต่บุคคลที่เป็นต้นเหตุในการจูดป่าเฮ็ดให้มันมีจุดฮ้อนฮะส่วนเบื้องอันน่ะที่มันเกิดตามธรรมชาติปีนี้ก็ถึงว่าสิแห้งแล้งก็บ่มีปัญหาว่าอันน่ะเกิดไฟไหม้ลามป่าด้วยธรรมชาตินั้นเนาะก็ถือว่าสวรรค์เขตของเฮาบ่มีปัญหาหยังเนาะเกี่ยวกับอันไฟไหม้ลามป่านี้
4: เจ้าท่านเองฝากถึงประชาชนได้ไหนในการเอาใจใส่ในต่อเวียกงานการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือป่าไหม้เพื่อให้อยู่เคียงคู่กับประชาชนชาวแขวงสวรรค์เขตตลอดไป
3: เจ้าก็ถือโอกาสเนาะผ่านน่ะส่งข่าวส่งข้อความผ่านทาง วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเฮานี้เนาะติดพันกับอันการอนุรักษ์รักษาป่าไม้ก็คือสิ่งแวดล้อมรวมทั้งชีวนานาพันธุ์โดยเฉพาะและอยู่แข่งสวรรณเขตของพวกเฮานี้เนาะก็อยากให้ทุกคนต้องเข้าใจเนาะแล้วก็เห็นความสำคัญของป่าไม้เนาะของทรัพยากรป่าไม้ถ้าพวกเฮาบ่พร้อมกันอนุรักษ์รักษาก็สิบ่เหลือไว้ให้ลูกให้หลานของพวกเฮาเนาะแต่ละปีทั้งพรรคและรัฐบาลเฮาก็เอาใจใส่แล้วก็มีคําขวัญออกอยู่ตลอดเนาะคือปีนี้ติดพันกับวันปลูกต้นไม้วันสิ่งแวดล้อมโลกวันเด็กน้อยสากลเนาะเพิ่นก็มีคำขวัญว่าพวกเฮานี่ถึงเวลาแล้วพวกเฮาต้องได้เอาใจใส่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการรักษาสภาพแวดล้อมให้มันอุดมสมบูรณ์แล้วก็สดใสขึ้นนั้นอันนี้แม่นมีความสำคัญแท้ๆและก็เรียกร้องให้ทั้งพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาแหละเนาะคือในระเบียบการก็คือนิติกรรมในกฎหมายเพิ่นก็ได้กำหนดเนาะป่าไม้นี่ก็เป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติมันเป็นพันธะของทุกคนต้องได้อนุรักษ์ปกปักรักษาต่อร่วมกันบ่แม่นว่าภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งและแม่นเป็นความรับผิดชอบของภาครัฐต่างหน้าภาครัฐก็แม่นแขนงการเนาะคืออยู่ศูนย์กลางก็แม่นกระทรวงอยู่ท้องถิ่นก็แม่นแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของพวกเฮาแต่ในการคุ้มครองเนาะในการอนุรักษ์ปกปักรักษาแขนงการก็บ่สามารถเฮ็ดได้ทั่วถึงถ้าทุกคนบ่มีส่วนร่วมในการคุ้มครองในการบริบัติรักษาปกปักรักษาป่าไม้และก็ทรัพยากรป่าไม้ของพวกเฮานี้ให้มันยืนยงและก็เคียงคู่กับสังคมเคียงคู่กับประชาชนของพวกเฮานี้เนาะและยิ่งไปกว่านั้นฮะในเขตชนบทในเขตบรรดาเมืองที่ติดแปะเนาะบันโดยเฉพาะบรรดาบ้านที่นอนใน3ประเภทป่าเนาะยิ่งมีความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตนั้นดังนั้นถ้ารักษาอนุรักษ์รักษาป่าไม้อุดมสมบูรณ์เนาะชีวนานาพันธุ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์มันก็เป็นเงื่อนไขให้พ่อแม่ประชาชนเฮาสามารถนำใช้เนาะแล้วก็สร้างเศรษฐกิจครอบครัวปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นแต่บนพื้นฐานและแม่นปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแหละคือการนำใช้นี่กันเพิ่นก็ได้กำหนดละเอียดว่านำใช้อยู่ในเขตใดน้ำใสปริมาณเท่าใดเนาะในเขตที่รัฐจัดสรรให้อะไรเนาะว่ารวมกันคันมันอุดมสมบูรณ์ก็แม่นมันติดพันกับปะกับท้องของพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮารวมทั้งติดพันกับสภาพแวดล้อมในทั่วแข็งก็คือในทั่วประเทศเนาะคันป่าไม้อุดมสมบูรณ์สภาพอากาศของพวกเฮาก็สิดีฝนตกก็สิไปตามฤดูกาลเนาะค่า PM ต่างๆเนาะสภาพอากาศต่างๆอันก็สิบ่มีปัญหาคือดังกล่าวนี้เนาะคือสภาพปัจจุบันนี้
4: เจ้าและที่ผ่านมานี่มีบ่ท่านคันเว้าเรื่องป่าไม้เว้าเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและมีบ่ผู้ลักลอบนี่ในระยะผ่านมา1ปีผ่านมานี่พบเห็นบ่ปรากฏการณ์ตัวนี้เกิดขึ้น
3: ก็อันนี้ก็ปัสจากบ่ได้เนาะก็ถือว่ายังมีสภาพการลักลอบกันขุดค้นไม้การตักไม้การทากทางป่าโดยที่บ่ถูกต้องนั้นเนาะโดยเฉพาะแล้วแม่นบรรดาบ้านที่นอนอยู่ใน3ประเภทป่าเนาะจำนวนหนึ่งก็ยังมีการบุกรุกทั้งป่าสงวนป่าป้องกันป่าผลิตเนาะเพื่อทำการผลิตแต่ในนามแขนงการพวกเฮานี่ก็ได้ลงสมทบกับทั้งเมืองกับทางบ้านเพื่อแก้ไขจำนวนหนึ่งก็ได้จัดสรรคืนบรรดาเนื้อที่การผลิตเนาะเพื่อให้ประชาชนได้ทำการผลิตแบบคงที่เนาะบ่เป็นลักษณะเลื่อนลอยทากทางไป เรื่อยๆแต่นอกจากนั้นแล้วมันก็ยังมีขบวนการที่มีการลักลอบการขุดค้นไม้เนาะติดพันกับผู้บดีจำนวนหนึ่งอะแหละไปซุกยิ้วให้พ่อแม่ประชาชนตัดไม้ขายเนาะผ่านมาคือระยะนี้พวกเขากระสุมใส่บ่ร่วมกันแม่นแข่งพวกเขากระสุมใส่ในการต้านสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาปรากฏการยอดท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสวรรณเขตพัวพันกับคงเขตพวกเขานี่กันแม่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนาะอันใหญ่ๆ นะสิ่งแวดล้อมเป็นว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมกันแม่นเขาขุดค้นบ่อแห่เนาะเขาตัดไม้เนาะพวกเขากระดมในการกวดกาลาตะเวนกับพบเห็นหลายๆกรณีที่มีการตัดไม้พวกเขาก็ได้ยึดอายัดเนาะแล้วก็แก้ไขและติดพันกับขอบเขตที่บ้านที่มีเป้าหมายในการบุกรุกทั้งจับจองที่ดินเนาะบุกรุกทำลายป่าไม้หันพวกเขาก็เอาระเบียบการนิติกรรมต่างๆลงไปโฆษณาเผยแพร่เนาะรวมทั้งนับตั้งแต่จะตั้งปฏิบัติอยู่ขั้นเมืองเนาะเพื่อให้เขาเข้าใจแล้วก็รวมทั้งบ้านเป้าหมายที่มีการบุกรุกนั้นพวกเขาก็เอานิติกรรมไปเผยแพร่ว่ารวมก็ยังมีแหละปรากฏการณ์ยอดท่อมันก็ปัสจักบ่ได้เนาะเพราะว่าสวรรค์เขตของพวกเขานี้เนื้อที่ป้าไม้ก็แม่นกว้างขวางเนาะกว้างขวางที่สุดกว่ามลายเปอร์เซ็นต์เนาะแต่เนื้อที่กัน 1,449,000 เฉพาะเป็นเนื้อที่ป่าไม้หันเนาะก็แม่นกว้างขวางดังนั้นแล้วมันก็ปัสจาบ่ได้กระบวนการลักลอบกันขุดค้นการตัดไม้การบุกรุกทำลายป่าเนาะจับจองที่ดินป่าไม้ต่างๆเนาะก็ยังมีสภาพการอยู
4: ่อ๋อก็ขอขอบใจท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตหลายๆเจ้าที่มาให้ความรู้แน่เว้าเรื่องกิจกรรมแน่แล้วก็มาให้รู้ว่าอยู่แขวงสวรรณเขตเฮาก็ได้เอาใจใส่ต่อเวียกงานนี้อย่างจริงจังอีหลีเป็นเจ้าการอีหลีทุกคนก็สิเป็นคือกัน
3: ขบวนการนั้นก็อยากเสริมเติมน้อยนึงได้บ่เจ้าเพราะว่าเว้ามันยังบ่ครบเทื่อเนาะอันกิจกรรมที่พวกเฮาเฮ็ดนะคือกิจกรรมที่อนาแข่งเฮ็ดกับประมาณนั้นเนาะพวกเฮาจัดในสําเร็จเมื่อวานนี้เนาะก็มีหลายกิจกรรมเนาะมีปลูกไม้มีอย่างครับเป็นขบวนในเชิงสัญลักษณ์มีขบวนการเก็บขี้เหยื่อต่างๆอยู่ตามสถานที่เนาะคือกันกับหลายๆแข่งเพิ่นเฮ็ดว่ามีอย่างมื้อละถุงอ่ะนะพวกเฮาเฮ็ดเป็นคนละถุงเนาะพวกเฮาเฮ็ดคนละถุงเนาะทุกคนต้องได้ถุงนึงเก็บขี้เหยื่ออยู่ตามสถานที่ต่างๆเขตท่องเที่ยวฮะเนาะและนอกจากนั้นพวกเฮานั้นเป็นขบวนการใหญ่หนึ่งที่ไปจัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่เมืองไซภูทองเนาะอยู่สถานที่ท่องเที่ยววัดธาตุโพธิ์นั่นน่ะ
4: เจ้า
3: เนาะพวกเฮาปลูกต้นไม้ใหญ่ได้เอาเป็นต้นไม้เป็นสัญลักษณ์อยู่ในเขตนั้นปลูกต้นจานเนาะต้นจานก็แม่นมีแต่ต้นใหญ่ๆพวกเฮาปลูก29ต้นเพื่อประดับประดาเขตท่องเที่ยวเขตธาตุโพธิ์นะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของแข่งพวกเขาปลูกโดยแม่นการนำแข่งไปห่วมแล้วก็ทุกภาคส่วนไปห่วมขบวนการเมื่อวานนี้พวกเขาก็ได้จัดแล้วก็มีพิธีการปลูกปล่อยป่าตื้ม
4: จ้า
3: เนาะและน้องนั่นฮะเนาะอะไรอันสำคัญหนึ่งเรื่องติดพันกับขบวนการปลูกไม้เพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญต่างๆ 3-4 วันนี้และพวกเฮาหันยังสิได้สืบต่อปลูกตื้มอีกโดยเฉพาะแม่นการปลูกไม
4: ้
3: เพื่อประดับประดาตามสายทางเลขเก้าเนาะหลายแขกบนมาคือสี่ฮู้เนาะสายทางเลขเก้าทางจากสวรรคเขตไปหาด่านลาวบ่าวต่อกับทางประเทศเพื่อนบ้านเมืองนะเวียดนามนะเนาะพวกเขาก็สิปลูกตามสายทางหันตื้มอีกเนาะคิดว่าสิจัดภายในอาทิตย์นี้เนาะหรือว่าต้นอาทิตย์หน้าเนาะเพราะว่าเพื่อให้มันเข้ากับขบวนการที่พวกเขายังเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันสิ่งแวดล้อมโลกสิ่งแวดล้อมสากลแล้วก็รวมวันทางวันเด็กน้อยนี้ ว่ารวมกันแม่นพวกเฮายังสิสืบต่ออยู่สวรรณเขตของเฮาแต่ปีนี้ตามแผนแล้วแม่นสิเฮ็ดเนาะสิซุกยูคาดหมายสู่ส่วนพวกเฮาก็สิให้มันได้ 10,245 เฮกตาร์เนาะในทั่วแข่งในนั้นก็ทั้งผู้ประกอบการทั้งภาครัฐแล้วก็ทั้งพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาเนาะอันนี้อยากเสริมเติมขึ้นในนั้นเนาะอยากให้เห็นว่าสวรรณเขตพวกเฮานี่ก็เอาใจใส่แล้วก็เห็นความสําคัญวันดังกล่าวนี้และกระบวนการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงพวกเฮาก็ได้เฮ็ดเนาะผ่านมาขึ้นในนั้นแล้วก็สิสืบต่อเฮ็ดเติมอีกเน
4: า
3: ะ
4: เจ้าก็บ่แม่นแต่ว่าวันเดียวนี่แต่ว่ามันจะเป็นเบิดปีพุ่นล่ะเนาะเพื่อนั่นๆในระยะที่ฤดูฝนนี่การปลูกมันก็เฮ็ดให้มันเติบใหญ่ไวเนาะมันก็เป็นส่วนของการปลูกอยู่แล้วเบิดปีนี้แกสิให้ได้ทั้งหมด 10,000 กว่าเฮกตาร์เนาะท่านเนาะเจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านสุนันทาหลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการฮอบบ้านของพวกเราแต่ว่ายังมีหลายๆปัญหาที่จะต้องได้ขอเชิญท่านเข้าร่วมตื่มโดยเฉพาะก็เป็นการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งฤดูการเก็บเกี่ยวในฤดูฝนนี้ฤดูฝนนี้ไปฮอดใส่แล้วการต้านแล้งต้านท่วมนี่เด้ทั้งแขวงสวรรณเขตแล้วนี่ได้มีแผนรองรับขึ้นใดยังมีหลายๆปัญหาและสิได้เชิญท่านเข้าร่วมตื่มเด้อ
3: เจ้า
4: ขอบใจหลายท่านสุนันทาจุลมณีเจ้าโชคดีท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตเมื่อกี้นี่ท่านก็ได้มาเว้าให้ฮู้เบิดเนาะแต่ละกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในเมื่อวานนี้นี่ซึ่งทั้งแขวงสวรรณเขตนี่หลายกิจกรรมอีหลีบ่ว่าจะจัดอยู่ทั้งแขวงแน่แต่ละเมืองเพิ่นก็มีท่าแฮงของเพิ่นได้จัดคือกันตามเหตุความเหมาะสมเนาะเอาท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจของทางรายการก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
5: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ่
6: ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
5: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
6: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
5: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
6: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
7: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
4: ต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสุดท้ายของรายการฮอบบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการได้รับฟังท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตท่านก็ไม่ฮู้ละเอียดคักแน่ได้เว้าทางเรื่องแผนการกักเก็บปลูกไม้ในเบิดปีนี้ทั่วแขวงสวรรณเขตจะมีหน้าที่เท่าใดแล้วก็เวียกงานอื่นๆแล้วก็ระยะผ่านมาเพิ่นว่าเพิ่นก็ได้มีการต่อเวียกงานรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อเวียกงานเรื่องกสิกรรมนี่หรือว่าสิ่งแวดล้อมนี่เพิ่นก็ได้มีปรากฏการณ์ยทผ่านมานี่เพิ่นก็ได้มีการแก้ไขปรากฏการณ์ยทต่างๆนี่เกิดขึ้นอย่างจํานวนหลายเติบที่เพิ่นได้แก้ไขซึ่งเวียกงานตัวนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่บ่แม่นแต่ภายในแขนงการเกี่ยวของเท่านั้นต้องแม่นแขนงการอื่นๆก็ต้องมีส่วนร่วมคือกันก็โดยเฉพาะก็เป็นประชาชนนี่แหละต้องเป็นหูเป็นตานํากันเนาะในการรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือปกปักรักษาต้นไม้ใบหญ้าเอานี่แหละเพื่อให้มีความสีเขียวแล้วก็ปกคลุมเอาเวลาของรายการก็เบิดลงเพียงพอดีท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอัมทรพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: แรงวานนี่เห็นเจ้าไปประสมอยู่ห้องการบ้านเพิ่นมีเวียกสำคัญอย่างแด
1: เออก็มีล่ะบ่พนักงานกสิกรรมป่าไม้เพิ่นลงมาเผยแพร่ระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรภูมิลำเนาคงที่และการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้แก่ประชาชนเฮา
0: เป็นยังจึงต้องจัดสรรภูมิลำเนาคงที่และส่งเสริมการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้กับประชาชน
1: เออก็ย้อนว่าผ่านมาประชาชนเฮาทำการผลิตกสิกรรมแบบเลื่อนลอยทางป่าเฮ็ดไห้เฮ็ดสวนเพื่อปลูกข้าวปลูกมันแบกกระแจกกระจายและย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนาไปเรื่อยๆจากบ่อนนี้ไปสู่บ่อนใหม่เฮ็ดให้มีผลกระทบต่อที่ดินและป่าไม้ในหลายเขต
0: แม่นความเจ้าเว้านั่นล่ะแต่ก่อนประเทศลาวของพวกเฮานี่นะมีป่าไม้อันดกหนานับแต่เหนือถึงใต้เฮ็ดให้อากาศบริสุทธิ์โฮมเย็นดีแต่เดี๋ยวนี้ตี้หลายพื้นที่ได้กลายเป็นผู้ปอกล้นอากาศก็นับมือห้อนอบอ้าวขึ้น
1: แค่ย้อนปัญหาป่าไม้ถือทำลายนั่นแล้วเฮ็ดให้มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการผลิตกสิกรรมของประชาชนเฮาฉะนั้นภาครัฐย้ำใดก็เป็นห่วงเป็นใยอยากปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าให้ดีขึ้นเทื่อละก้าว
2: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขันจงเป็นเจ้าการสมทบกับคะแนนการที่เกี่ยวข้องจัดสรรภูมิลำเนาคงที่กำหนดเขตทำการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าที่อาศัยในเขตชนบทโดยเฉพาะอยู่เขตอุทยานแห่งชาติป่าป้องกันป่าสงวนและป่าผลิตเพื่อปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่แก้ไขความทุกข์ยากและยุติปัญหาการเคลื่อนย้ายตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาของประชาชนแบบสะสาย
3: ตุนคู่บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้
3: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจคุณใด
4: โอ
3: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้ารับท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกันมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์รายการนี้มีเสนอให้ท่านรับฟังเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนครับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันเมื่อนี้วันอังคารวันที่2มิถุนาคิดศักราช2026กงกระมือแหม2คำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้ตามตารางของรายการวันอังคารและวันพฤหัสบ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการนอกมีรายการมีเฉพาะวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เท่านั้นที่อาจารย์แสงฟ้าของลานุภาพเพิ่นจะเข้าร่วมสนทนาในรายการในนามของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์อธิบายและชี้แจงความหมายคำศัพท์ภาษาลาวสู่เพิ่นมีรายการรับฟังเนาะมาพบกับเพิ่นมีรายการในมื้อนี้ก็จะสืบต่อนำเสนอไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอักขรวิธีสู่มีรายการรับฟังเนาะต่อจากอาทิตย์แล้วนี้มีรายการอาทิตย์แล้วนี่ก็ได้เสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปื้มไวยากรณ์ฉบับดังกล่าวเนาะมีรายการเป็นต้นแม่นคำนำบอกคณะเฮียบเฮียงข้อตกลงในการนำไส้ปื้มไวยากรณ์ลาวปัจจุบันโดยเฉพาะก็เป็นภาคอักขรวิธีนี้และก็ได้นำเสนอถึงสารบ้านเนาะว่าในปื้มหัวนี้นี่มีจักบดและบทที่1ก็ได้เสนอไปเฮียมฮอดแล้วได้บทที่1เป็นเว้าเรื่องเสียงในภาษาลาวเนาะและก็ต่อบทที่2แต่ว่ายังบ่ทันหมดเวลาหมดก่อนบทที่2แม่นว่าด้วยพยัญชนะเนาะบทที่1เสียงในภาษาลาวก็นำเสนอไปแล้วบทที่2ดอกซ้อนนำเสนอได้2ข้อนี่บ่เนาะว่าด้วยพยัญชนะนี่ซั่นมื้อนี้สิสืบต่อตั้งแต่ต้นเลยนำเสนอสู่รายการรับฟังคืนเต็มอีกเพื่อเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนน้ำกันเนาะไวยากรณ์ภาคนี้เป็นภาคที่1อักขรวิธีทั้งหมดจะมี4ภาคอักขรวิธีวจีวิภาควากายสัมพันธ์สันทลักษณะวสันทกวีเนาะซึ่งจัดพิมพ์โดยกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษาจัดพิมพ์ในปี2020เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาให้มันได้หลายเดก็จะเริ่มต้นเลยจะนำเสนอทานทับฟังบทที่2มีรายการว่าด้วยพยัญชนะข้อที่1ความหมายของพยัญชนะพยัญชนะเป็นตัวหนังสือหมวดหนึ่งที่เป็นพื้นเสียงของคำเว้าเนาะพยัญชนะใช้สำหรับประกอบกับสระและบางคำก็ต้องประกอบกับวรรณยุกต์เติมอีกเพื่อให้อ่านออกเสียงได้ตามความต้องการพยัญชนะในภาษาลาวมีทั้งหมด33ตัวและแบ่งออกเป็น3ชนิดคือพยัญชนะเข้าพยัญชนะผสมและพยัญชนะควบพยัญชนะมีหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นพยางค์และพยัญชนะท้ายพยางค์หรือว่าตัวสะกดข้อที่2เนาะรูปของพยัญชนะการอ่านและการเขียนพยัญชนะรูปของพยัญชนะเนี่ยก็หมายถึงว่าเฮาเขียนนะตัวที่เห็นเฮาปรากฏเห็นในรูปทั้งหมด33ตัวก็เริ่มจากกอไก่คอไข่คอควายงองอจอจอกสเสือจอสร้างยอยุงดอเด็กต่อตาทอทงทอทุงนอนกบอแบ้ปอป้าพอพึ่งฟอฝนพอภูฟอไฟมอแมวยอยารอระดาลอลิงวอวีหอหานอโอหอเฮือนงอหยอหนอมอลอและวอหนอมีอะไรกันต้องไล่ให้มันได้แล้วก็ไล่ให้มันคล่องให้มันถึกบอลอยู่เลยเนาะเน้นนักอีกเท่านึงหนึ่งในจำนวน33ตัวนี้มีตัวหนึ่งที่อ่านออกเสียงรอหรือว่าล้อหันลิ้นเนาะที่เฮาเว้ากันแบบง่ายๆล้อหันลิ้นมีล้อบ่หันลิ้นและล้อหันลิ้นล้อหันลิ้นเวลาอ่านคือกอไก่ขอไข่ขอควายนี่นะต้องแม่นรอระดาเนาะบ่แม่นรอรถได้ผ่านมานะเคยเห็นมีผู้ใส่รวมถึงอนามปรากฏเห็นอยู่ในรูปอ่านเอิ้นได้เนาะเป็นโปสเตอร์เนาะมีรายการเป็นรูปสำหรับอ่านของน้องนุ่งลูกหลานของพวกเฮาเฮียนสั้นอนุบาลปกเกียมหรือว่าประถมนั่นนะรอรถก็เห็นรอระฆังก็เห็นกับบ่ถูกอย่างอันต้องแม่นรอระดาเนาะเพราะว่าในการกำหนดนี่นะตัวรอหันลิ้นหรือว่ารอนี่นะแม่นเขียน
1: ทับซับเขียนคำทับซับเป็นคำยืมที่มาจากภาษาต่างประเทศยกเว้นภาษาบาลีสันสกฤตเนาะอันนั้นเป็นรูปของพยัญชนะมีทั้งหมด33ตัวบัดนี้ข้อที่2น้อย1น้อยเป็นรูปของพยัญชนะเนาะ2น้อยเป็นการอ่านพยัญชนะโดยลำพังพยัญชนะในภาษาลาวจะบ่สามารถอ่านออกเสียงได้มีในการฉะนั้นเพิ่นจึงสมมุติให้พยัญชนะลาวทุกตัวมีเสียงสระออยู่นำก็คือดอกซ้อนอ่านบางกี้เนาะก็คอคองอจอซอซอก็ไล่ไปทั้งหมดให้มันครบ33ตัวสื่อของพยัญชนะการอ่านออกเสียงดังกล่าวยังเป็นสื่อของพยัญชนะอีกด้วยเช่นว่ากอคอคอนอกจากนั้นเพื่อสะดวกในการจื้อเพิ่นจึงใส่สื่อพยัญชนะเทียบใส่สิ่งของตื่นอีกเช่นกอไก่คอไข่คอควายงองัวจอจอก็ไล่ไปดังที่ได้ไล่ให้มีในการฟังเมื่อกี้เนาะงอนี่ก็งอเงินยอก็ยอหญ้านอก็นอหนูมอก็มอมีลอก็ลอลาวอก็วอแหวนเด้อันนี้ก็เทียบใส่สิ่งของเนาะเพื่อให้จื้อง่ายว่าซั่นซะบัดนี้ข้อที่3น้อยการเขียนพยัญชนะพยัญชนะลาวทุกตัวมีหัวแล้วก็มีตัวแล้วก็มีหางมีรายการเลยเนาะดังนั้นวิธีเขียนต้องตั้งต้นหัวก่อนแล้วไปสุดอยู่ที่หางโมเมนต์เอาหางโมเมนต์ตั้งต้นอยู่หางมาได้ตั้งอยู่หัวเนาะแล้วก็ไปสุดอยู่หางบางตัวหัวก็อยู่ถึงมีตัวเด็ดๆมีรายการหัวอยู่ถึงเอาลองคิดไปพร้อมกันเนาะหัวอยู่ถึงก็เป็นคอไข่งองัวซอสร้างยอยุงทอทุงนอนกบอแบ้ปอปลาพอเพิ่งฟอฝนพอพูฟอไฟยอยาหอหันบางตัวหัวก็อยู่กลางเส้นว่าจอจอกมีตัวเดียวเด้อยู่กลางนี่นะและบางตัวหัวก็อยู่ลุมเช่นกอไก่คอควายสอเสือดอเด็กตอตาทอทุงมอแมวรอลาดาลอลิงวอวีออโอฮอเฮือนบางตัวหัวเสมอกับหางเซนกอไก่เนาะอันนี้นี่ห่วมกันเลยหัวยุลุมแต่ว่าอันนี้ทั้งหัวยุลุมแล้วมันก็เสมอกับหางอีกหมายความว่าเพี้ยงกันนะนะมีอะไรกันกอไก่คอควายยอยุงดอเด็กตอตาน้อนกบอแบ้พอเพิ่งพอพูมอแมวบางตัวหางยาวขึ้นถึงเส้นมาปอปลาฟอฝนฟอไฟยอยาบางตัวหางยาวลงลุมเส้นมางองัวโซสร้างโททุงความยาวของหางเนาะพยัญชนะขึ้นถึงหรือลงลุมเวลาเขียนโดยเฉพาะแม่นทัดเขียนงามมีรายการให้หางยาวลื่นออกไปขึ้นถึงหรือลงลุมเท่ากับตัวของพยัญชนะมีระเบียบคักเน่ได้บ่แม่นว่าหางขึ้นถึงก็สิลากไปจนบักยาวๆบ่ได้เนาะให้กะว่าซ้ำกับตัวพยัญชนะอีก1ตัวเนาะที่เฮาลากขึ้นไปความยาวหรือว่าที่เฮาดึงลงมาความยาว2บัดนี้เวลาใส่ตัวพิมพ์ให้หางยาวขึ้นถึงหรือลงลุมเท่ากับครึ่งหนึ่งของตัวตั้งกันเลยมีอะไรกันเวลาเขียนใส่ในวิสาหัสเขียนงามหางที่ให้นะยาวขึ้นหรือว่าดึงลงหันแม่นเท่ากับหนึ่งตัวพยัญชนะเนาะไล่เอาก็เอาบัตรตัวพิมพ์อันนี้นี่ก็ง่ายมีอะไรกันแต่ว่าระเบียบมันมีคือแนวนั้นว่าเสียงยาวขึ้นหรือว่าดึงลงทั้งลุมพันกันเป็นเท่ากันกับครึ่งหนึ่งเนาะครึ่งตัวพยัญชนะมันก็ขึ้นกับขึ้นกับฟอนเนาะเวลาพิมพ์มันขึ้นกับฟอนอีกใดแต่ว่าเฮาก็มีมาตรฐานไส้เดเพชรสลาดเนาะมีอะไรกันบางฟอนห่างยาวตัวหนังสือจะสั้นหลายแม่แหละมันขึ้นกับฟอนบางฟอนกับห่างตัวหนังสือจะสั้นหลายแต่ว่าคือว่าหัวเลยเฮาก็กำหนดในทางราชการเฮาใส่เพชรราชส่วนเส้นกลางของตัวพอและตัวฟอพอพูและฟอไฟนะแมนให้เท่ากับหัวเนาะเส้นกลางมา
0: มีรายการเข้าใจบ่เส้นทั้งกลางพอเวลาเขาเขียนนี่เขาก็ตั้งหัวก่อนเนาะขอนหัวแล้วก็ดึงลงแล้วก็เอาขึ้นอีกแล้วก็จังดึงลงก็จังยาวขึ้นตัวทั้งกลางมันนะแม่นให้เท่ากันกับหัวเนาะบ่แม่นว่าอันทั้งกลางอันสิยาวขึ้นลื่นหัวได้บ่ถูกห่างหันยาวขึ้นลื่นแต่ว่าตัวทั้งกลางนะภูมันนะให้เท่ากับหัวเนาะวันนี้ข้อที่3สนิทของพยัญชนะ3จํา1เป็นพยัญชนะเข้าพยัญชนะเข้าเป็นพยัญชนะตัวเดิมหรือพยัญชนะเดียวที่ยังบ่ทันได้ไปผสมกับตัวอื่นและพยัญชนะเข้ามีทั้งหมด27ตัวคือกอไก่ขอไข่คอควายงองัวจอจอกสอเสือสอสร้างยอยุงดอเด็กต่อตาทอทงทอทุงนอนกบ่อแบ้พอเพิ่งพอฝนพอภูพอไฟมอแมวยอยารอราดาโรลิงวอวีหอหานออโอและหอเฮือนทั้งหมด27ตัวเนาะมีรายการบัดนี้ในพยัญชนะเข้าหอนเพิ่นก็ได้แบ่งออกเป็น3หมู่เนาะคืออักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมี6ตัวคสทพฟหเข้า4ทงไผฝากให้อันนี้แม่นซอกหาอันนะคำคองเพื่อเราให้มันจือติดปากเนาะมีรายการเข้า3ทงไผฝากให้เข้า2ทงไผฝากให้เข้า4ทงไผฝากให้เข้า10ทงไผฝากให้เอาก็แล้วแต่ผู้สิอ่านหรือว่าบางท่านก็สิมีคำคองแบบอื่นอีกอันนี้ตามความจื้อของดอกซ้อนแล้วแม่นแนวนี้เนาะเข้า3ทงไผฝากให้อักษรสูงมี6ตัวอักษรกลางมี8ตัวกจดตบปยอใกล้ใจดำตายบ่เป็นยาไออันนี้มันแบบจื้อของดอกซ้อนได้คำคองเนาะอักษรต่ำมี13ตัวโอ้ลืมแล้วจักว่าแล้วได้เนาะนี่เนาะคงซอยอทอนอพอฟอมอรอโลแล้วก็วอฮอโอ้อันนี้ลืมแล้วคนงามสร้างย่องทองน้องพรฟอนมา มาละวาแต่บ่คงปันใดแต่ต้องคนจื้อประมาณนี้เนาะบางเทื่อนี้มีนะมีรายการทานอื่นซอกคำคองที่เหมาะสมกว่าอันนี้มันเล่าตามตัวเองคิดแล้วก็จื้อท่องเอาเองเพราะว่าคันสี่จื้อแต่13ตัวนี่บางเทื่อนี้จื้อบ่หมดแล้วก็บ่เลี้ยงกันจื้อแบบนี้คิดว่าจะเลี้ยงกันแล้วก็อันนั้นครบถ้วนกว่าวันนี้3ทั้ง2พยัญชนะผสมพยัญชนะผสมแม่นพยัญชนะเข้า2ตัวผสมกันให้เป็นตัวเดียวตัวที่อยู่หน้าแม่นตัวหอซึ่งเป็นอักษรสูงเนาะตัวที่อยู่หลังจะมีงอญอนอมอโลวอซึ่งเป็นอักษรต่ำและก็มีอักษรต่ำ6ตัวนี้เท่านั้นที่ใช้ผสมได้ตัวอื่นก็ผสมบ่ได้ได้มีรายการเอ้ยมีแต่6ตัวนี้เท่านั้นเนาะเมื่อผสมแล้วตัวหอจะบ่ออกเสียงแต่มันเฮ็ดให้อักษรต่ำเหล่านั้นพันไปเป็นเสียงอักษรสูงฉะนั้นแล้วในอันน่ะพยัญชนะผสม6ตัวนี้นะก็ยังจัดอยู่หมวดอักษรสูงได้มีรายการหอผสมกับงอเป็นงอหอผสมกับยอเป็นยอหอผสมกับนอเป็นนอในรูปเขียนตัวหนอเด้อคำนี้นะตัวนี้นะขออภัยหอผสมกับนอเป็นหอนอแต่ว่าเขาอ่านเป็นตัวหนอเนาะแล้วก็มีรูปเขียนเป็นตัวหนอหอผสมกับมอเป็นหอมอและเปลี่ยนเป็นรูปเขียนหมอรูปอ่านก็เปลี่ยนเป็นหมอรูปเขียนก็ตัวหมอหอผสมกับลอเป็นหอลอและเปลี่ยนเป็นรูปลอหอผสมกับวอก็เป็นหอวอเนาะมีรายการเป็นวอแหละพยัญชนะผสมงอญอหนอมอลอวอจัดอยู่ในหมวดอักษรสูงเนาะมีรายการจื้อโลดว่ามี6ตัวแต่ว่า3ตัวจะเปลี่ยนรูปเนาะคือหนอมอลอเป็นเอกภาพไส้บ่ให้เขียนหอนอหอมอหอลอบ่ให้เขียนให้เขียนเป็นนอหมอลอผ่านมานี่มีรายการหลายท่านมักเว้ามักท่วงว่าอ๋อเป็นอย่างเอกสารบางตัวหั่นน่ะเนาะเอกสารบางฉบับหั่นน่ะก็เขียนหอนอบางฉบับก็เขียนเป็นนอหรือตัวหมอตัวลอหั่นคือกันแล้วบางเทื่อนี่ มันเฮียหรือว่ามันซับสนหรือว่ามันมีความเสี่ยงที่จะสะกดผิดอีหยังฮะเลยมีรายการให้เข้าใจว่ามันมีระเบียบการอันนี้แหละที่เอิ้นว่าระเบียบการนี่นะไวยากรณ์ลาวปัจจุบันนี้ภาคที่1นี่แหละภาคอักขรวิธีเพิ่นกำหนดว่าเฮียบห้อยแล้วเพื่อให้ผู้ใช้นี่นะมีความรับรู้และเข้าใจแล้วก็ใช้มันเป็นเอกภาพกันเพียงแต่ว่าบางเทื่อนี่เฮาศึกษาบ่ทันถึงเนาะ1มานี่แม่นบ่มีโอกาสได้อ่านไวยากรณ์เฮียนละลืมละส่งอาจารย์คืนบ่ละคือดอกซ้อนนี่ส่งอาจารย์แสงฟ้าคืนเกือบหมดละอันที่เฮียนมานะแล้วละเฮาหั่นเข้าใจผิดเองที่จริงหั่นมันมีระเบียบแล้วเพิ่นกำหนดได้คือหนอหมอรอนี่นะเพิ่นบ่ได้ให้เขียนได้เพิ่นนี่แม่นไผไวยากรณ์ปึ้มไว้

ตัวที่สองหรือพยัญชนะที่ใช้เป็นตัวควบได้มีสามตัวเด้อมีสามตัวบ่แม่นตัวว่ตัวเดียวคือเมื่อก่อนๆละได้มีรายการมีรายการบางท่านสนทนากับดอกซอนหลายมื้อแล้วแหละที่แล้วนี่เพิ่นว่าอ๋อเพิ่นเปลี่ยนใหม่ละบ่เนาะเมื่อก่อนสมัยอ้ายเฮียนี่มีแต่ตัวว่ตัวเดียวได้เป็นพยัญชนะควบเพิ่นเปลี่ยนแล้วแต่ละระยะมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะสมสําหรับนี่นี่พิมพ์2020ล่าสุดหาก็ใช้ได้แต่6ปีมีตัว V รอลิงรอราดาก็เพื่อยังนี่นะก็เพื่อเขียนคำทับซับหรือว่าคำยืมมาจากภาษาต่างประเทศเด้มีรายการตัวที่1เนาะตัววอควบในภาษาลาวตัววอสามารถใช้เป็นตัวควบกับพยัญชนะเข้าได้เกือบทุกตัวตัวอย่างเด้อกอกับวอควบกันก็เป็นกอวอก็มีคำว่ากว่าคือหลายกว่านี่นะมีรายการหลายกว่าแกว้งไกวกวางกวาดนึกว่าหน่อยนักหน่อยหนาเลยสิออกเสียงเห็นการออกเสียงที่ถูกหรือว่าสะกดคำที่ถูกต้องเตะแนวใดกับแนวใดมีรายการต้องได้พยายามขอกับวอควบกันเป็นคอวอก็มีคำว่าขวาเบื้องขวาเนาะแขวงนี่อันนี้ก็เคยสนทนากับอาจารย์แล้วแขวนไกวขอกับวอควบกันก็เป็นคอวอเป็นควายงัวควายนี่นะคนคว้าคำนี้นี่ใส่ทุกมือมีรายการแคว้นหรือว่าความฟังความอย่างสินะความเว้างอกับบอควบกันเป็นงอบอเช่นว่างวกหรือว่างมงวายนี่เขายังใส่ได้จอกับบอควบกันเป็นจอวอเช่นว่าจวดจวยไว้สอกับบอเป็นสอบอเซนว่าสวยสว่างต่อไปเดี๋ยวนี้นี่โอ้ยใส่เป็นสวยสว่างเนาะมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่าคำเดิมที่เราเคยใส่มาแม่นอันนี้สอกับบอควบกันเป็นสอบอสว่านสวาดหูเมื่อนี่ก็ใส่ยอกับบอเป็นยอบอเซนว่าแตกยัวๆแล้วก็ยัวๆที่สีดำมีรายการโดกับวอควบกันเป็นโดวอฟดดวงดวงหม้อฟดดวงดวงโตกับวอควบกันเป็นโตวอเส้นว่าสั้นตัวกระต้วยแดงอื่นอีกเนาะปนิทโทกับวอควบกันเป็นทวายคำนี้เอาไปยังไส้หลายมีอะไรกันและโทกับวอก็เป็นทวายเขียนทวายทวานหูทวานโยกับวอควบกันเป็นโยวอเซนว่ายวงข้ามโลกับวอควบกันเป็นโลวอเป็นลวดโอกับวอควบกันเป็นโอวอเซนว่าอวยหน้าฮอกับวอควบกันเป็นฮอวอเซนว่าเฮียห้วยฮวนฮวนหวยใครหอกับวอควบกันเป็นหอวอหนหวยเมืองเว่งอกับวอควบกันเป็นเงี้ยนเงี้ยนอันนะคำพวกนี้นี่มักเขียนซื่ออันนะคนเบียดเนาะเรียนได้ใช้หลายในอันนี้นะหอตัวงออ่ะตัวงอกับวอควบกันมันต้องมีคำภาษานี่กับบริษัทจักเถื่อเงี้ยนบัดนี้ตัวที่สองควบโลพยัญชนะทีควบกับตัวโลมีบางตัวเท่านั้นและคำที่โลควบส่วนหลายมีเข้ามาจากภาษาต่างประเทศเอาตัวอย่างเด้อคอกับโลควบกันเป็นคอโลเขียนคำว่าต้องอ่านให้มันไวๆเนาะที่จริงมันมีสระอะคลินิกคลาสสิกแต่ว่าบ่ให้มันมีเสียงสระอะคลีคลีก็เป็นคลีแต่บ่หันลิ้นได้คลินิกคลาสสิกปอกับโลควบกันเป็นปอโลปลาสติกแต่บ่ให้มันมีเสียงสระอะอันนี้มันวิธีฝึกอ่านของดอกซ้อนเองบ่มีรายการจะจีจังใดเป็นปลาสติกแต่บ่ได้หันลิ้นเด้อมีรายการทอกับโลควบกันเป็นพอโลเซนมาปลาสาเอ๊ะยังมีคำอื่นๆอันนี้เนาะมันตัวควบที่2ตัวโลบัดนี้ตัวที่3ตัวรอควบหันลิ้นบัดนี้นะ

เส้นสนาที่ควบกับตัวรอมีบางตัวเท่านั้นและคำที่มีรอควบสลายมีเข้ามาจากภาษาต่างประเทศหรือคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศตัวอย่างว่าก่อควบกับก่อกับรอควบกันเป็นกอรอเนาะก็ใช้ในคำว่ากรัมกิโลกรัมหันลิ้นได้อันนี้มีอะไรกันเข้าคำมันเกิดตัวใด G R A M เนาะตอกับรอควบกันเป็นตอรอเป็นตอรอต้องได้ตั้งใจว่าบ่แปลกมีรายการบ่พื้นฐานเสียงเฮามันบ่มีเนาะเสียงภาษาเฮาพื้นฐานเสียงเข้าเดิมเฮาคําเล้าเดิมบ่มีเช่นว่าเอเล็กทรอนิกเอเล็กทรอนิกฟอกับรอควบกันเป็นฟอรอเช่นว่าฟรังเนาะในรูปเขียนฝอฝนตัวรององัวไม่กันอยู่ถึงตัวรอแล้วก็ไม่เอกอยู่ถึงหันอีกลิมีหมายเหตุว่าการอ่านพยัญชนะควบให้อ่านสองตัวพร้อมกันคือกวคว ขวฝรพรคือลูกซ้อนเบาหันเลยต้องอ่านพร้อมกันเนาะมีอะไรกันแล้วแต่วิธีฝึกของแต่ละท่านความจื้อจำเพื่อนเนี่ยมันเนี่ยนะที่ลูกซ้อนยกมาเมื่อกี้นี่คลินิกพลาสติกพราซาสำหรับแบบวิธีฝึกของตัวซ้อนเองใส่สระอะแต่อ่านบ่ให้มันมีสระอะแต่ว่าความจื้อของตัวเองฝึกเอาฝึกไผฝึกมันให้มันมีความคล่องแคล่วกับตัวเองใส่ให้มันลึ่งค่ะนะบัดนี้ข้อที่4เนาะหน้าที่ของพยัญชนะอันที่1มันเป็นตัวแกนเมื่อกี้มันฮู้ความหมายแล้วฮู้ประเภทแล้วพอดีมาเบิ่งหน้าที่ของมันนี่หน้าที่ที่1เป็นตัวแกนพยัญชนะต้นพยางค์เนาะตัวแกนมันพยัญชนะที่เสียงของมันเป็นแกนของคําเข้าพยัญชนะทั้งหมด33ตัวมีพยัญชนะเข้าและพยัญชนะผสมและพยัญชนะควบเนาะล้วนแต่สามารถเฮ็ดหน้าที่เป็นตัวแกนตัวแกนนี้เว้าเข้าใจง่ายๆคือพยัญชนะต้นพยางค์แต่ในนั้นส่วนหลายตัวแกนล่อนจ้อนและอีกจำนวนหนึ่งเป็นได้ทั้งตัวแกนและก็ตัวสะกดเนาะอันนี้หน้าที่อันที่สองหน้าที่อันที่หนึ่งมันเป็นตัวแกนแล้วได้ตัวแกนหรือว่าพยัญชนะต้นพยางค์หน้าที่อันที่สองเป็นตัวสะกดหรือว่าพยัญชนะท้ายพยางค์เป็นบอกมีรายการมันอยู่ทั้งหลังเด็กก็อยู่ท้ายเลยตัวสะกดมันอยู่ทั้งหลังมันต้องอยู่เอิ้นว่าท้ายเนาะจื้อง่ายๆแนวนี้ตัวสะกดแม่นพยัญชนะที่เสียงของมันไปพันเสียงสระในคำเว้าให้กลายเป็นคำตายหรือคำเป็นตามเสียงพันของตัวสะกดพยัญชนะที่ใช้เป็นตัวสะกดตามแม่สะกดต่างๆมีคือเดี๋ยวนี้มี8ตัวค่ะแหละที่เฮาเล่าติดสดติดปากต้องซ่อนเรามาได้ยังน้อยมาแม่สะกดทั้ง8แค่มีแม่อักเนาะแม่อักแม่อังแม่ไอแม่อัดแม่อันแม่อับแม่อ่ำแม่เอามันบ่มีรายการหรือมีรายการเล่าแนวใดให้จื้อสมัยที่เฮียนอยู่ชั้นประถมมัธยมแม่อักนี่ก็ใส่กอเป็นตัวสะกดเช่นว่าพักสระอักสระอักสระอีกสระอีกค่ะนะอึกอึกอีกอีกเนาะก็มีพักมีมากมีปีกสิได้แม่อังใส่ตัวงอเป็นตัวสะกดเช่นว่าสร้างขิงอังอังอิงอิงอุ้งอุ้งเดี๋ยวเราเดี๋ยวนี้แหละเนาะมีรายการแม่ไอใส่ตัวยอเป็นตัวสะกดเช่นไอไออีอีขายโอยโอยโดยสวยงามเมอัดไซตโดเป็นตัวสะกดเซนมาบัดบาดบิดบิดบืดบืดเนี่ยก็ไล่กันไปเลยเนาะสะกดด้วยตัวโดมีคำว่าบัดตลาดอินเทอร์เน็ตสิไซโดตัวโดสะกดเมอัดนี่แม่อันแบบนี้นอเป็นตัวสะกดอันอันอินอินอื่นอื่นเล่าไปมีคำว่าบ้านเงินเดือนเมอัพไซบอเป็นตัวสะกดบับบับบิบบีบุบบุบมีคำว่าลักทรัพย์หับทราบโทรศัพท์แม่อ้ำวันนี้ไซโมเป็นตัวสะกดเซนว่าอ้ำอ้ำอิมอิมอุ้มอุ้มเราไปได้ดำเนินรายการซุ่มซนคอมพิวเตอร์เกียมพร้อมแม่เอาวันนี้นะไซบอเป็นตัวสะกดเอาเอาอิวอิวอูอูมีคำว่าทิวทัศน์แนวทางสีเขียวตัวใดที่สะกดด้วยตัววอลงท้ายท้ายพยางค์ด้วยตัววอก็เป็นแม่เอานอกนั้นยังมีตัวสะกดพิเศษเพื่อใช้สะกดคำที่มีเข้ามาจากภาษาต่างประเทศที่เป็นคำศัพท์เทคนิคเช่นตัวสอเสือไส้แทนดอเด็ก
โลลิงไส้แทนนอนกโฟไฟไส้แทนบอเบได้มีรายการมีตัวสะกดพิเศษอีกได้โซเสือไส้แทนตัวดอโลลิงไส้แทนนอนกโฟไฟไส้แทนบอเบปนี้ตัวโรระดาไส้สำหรับเขียนทับซับที่มีเข้ามาจากภาษาต่างประเทศและภาษาเผ่าที่เป็นสื่อเฉพาะของวัตถุสิ่งของบุคคลสถานที่คำศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนคำที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีสันสกฤตส่วนหลายที่แพงมาเป็นคำลาวแล้วให้ไส้โลลิงและหอเฮือนแทนดีหลักการนะมีรายการมีแล้วมีแล้วมีบนอีกให้คักแน่ตัวอย่างแบบนี้นะรถกระบะกับโลลิงแล้วแหละล้อรถโลลิงบ่ให้เขียนรถตัวรอระดานี่นะบ่ใช่ได้เพราะว่าคำอันนี้นี่มาจากบาลีสันสกฤตระดูกับระดูรถบ่แม่นระดูระดูราคากับราคาเสียงธรรมดานี่แหละเนาะบ่แม่นราคาราคาไอ้ขออภัยเด้อบางเทื่อก็บ่ได้ตั้งใจลงคือว่าแหละบ่แม่นพื้นฐานเสียงในภาษาลาวเฮานะมีรายการนักฮบบ่แม่นนักรบเด้รัศมีบ่แม่นรัศมีบ่ได้เขียนเนาะคำพวกนี้มาจากคำปาลีสันสกฤตหรือว่ารัตนะจังซี่นะก็รัตนะโลดมีรายการเขียนง่ายๆบ่แม่นรัตนะรัฐบาลกับรัฐบาลบ่แม่นรัฐบาลเด้ดนตรีกับดนตรีบ่แม่นดนตรีพระกับพระโลดพระสงฆ์สินะบ่แม่นพระสงฆ์ได้พระเจ้ากับพระเจ้าบ่แม่นพระเจ้าพระเก้าองค์กับพระเก้าองค์โลดแหละบ่แม่นพระบ่แม่นข้าพระเจ้าบ่แม่นนะมันยังอีกที่เห็นดนตรีเนาะมโหรีบ่ได้ได้มีรายการมันเป็นเสียงธรรมดานี่นะเพราะว่าเฮากำหนดแล้วดีในลักษณ์ก็มีแล้วดีว่าตัวรอระดานี่นะหรือว่าโลหันลีนเอาว่าโลหันลีนนี่ซะจะมันง่ายเด้โลหันลีนนี่เนาะมันเขียนทับซับทับซับนี่หมายความว่าทับซับนี่นะแม่นคำที่มีเข้ามาจากภาษาต่างประเทศและสื่อเผ่าเนาะที่เป็นสื่อเฉพาะของวัตถุสิ่งของบุคคลสถานที่คำเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้นเท่านั้นบ่ได้รวมบาลีสันสกฤตอยู่ในนี้ก็เว้าชัดเจนว่าคำเข้ามาจากภาษาบาลีสันสกฤตเพลงมาเป็นคำลาวแล้วก็ให้ไส้โลลิงกับฮอเฮือนแทนตามที่เหมาะสมเนาะจะบ่ได้ไส้โลตอนรอระดาหรือว่าโลหันลินมีรายการเอ้ยแนวนั้นใดบทที่2นี่นะว่าด้วยพยัญชนะหมดแล้วมีรายการไปได้ไหนฟังจนเงานอนมันบอบทที่2ว่าด้วยพยัญชนะวันนี้สิต่อบทที่3แต่ว่าจักหน่อยใช่มีรายการฟังเพลงก่อนยันว่ามีผู้เงานอนแล้วเนาะนี่เฮาจะไล่ไปเพิ่นก็ไล่มาให้แล้วเนาะหมายความว่าเฮียงมาเป็นลำดับถ้าว่าเฮาอ่านต่อเนื่องหรือว่าฟังต่อเนื่องฟังด้วยความตั้งใจได้มีรายการก็จะเรียงลำดับได้แล้วก็เกิดความรู้บทที่1นี่เพิ่นเว้าเรื่องเสียงคือดอกซ่อนว่านั่นแหละวิชาเสียงโฟนิติกนี่โอ้เป็นวิชาที่ดอกซ่อนว่ายากหลายสมัยที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ยากหลาย แต่บางอ่ะนะมู่เพื่อนบางคนเพิ่นเรียนเพิ่นก็บ่ยากเนาะก็คือว่าอะไรแหละถนัดไผถนัดมันมีความชำนาญในนะบทที่แตกต่างกันเสียงในภาษาลาวบทที่1นำเสนอแล้วว่าด้วยพยัญชนะบทที่2เสนอแล้วฟังเพลง1กลับมาจะเสนอบทที่3ว่าด้วยสระมันก็จะต่อกับบทที่2เมื่อกี้เอาฟังเพลง1เพลงจากทางรายการมอบเป็นความสุขให้มีรายการสักก่อนย่านมีรายการเงานอนจักหน่อยกลับมาพบกันเติม

ขณะนี้มีรายการพ่อแม่เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่มื้อนี้วันอังคารบ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการดอกซ่อนนำเสนอไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคที่1ภาคอักขรวิธีสู่มีรายการฟังเนาะสืบต่อมาจากอาทิตย์แล้วนี้ระยะทําอิทันแมนเสนอบทที่2ว่าด้วยพยัญชนะแล้วๆบัดนี้จะสืบต่อบทที่3ว่าด้วยสระภายหลังที่ฟังเพลงจากทางรายการบางว่าจะสร้างความบิกบานมนต์เสริมให้มันมีรายการบ่หลายก็น้อยเนาะผู้ที่เงานอนก็สิได้ตื่นได้บัดนี้นำรายการบทที่3ว่าด้วยสระสะกดให้มันตุ๋นหล่อเด้อแต่ว่าออกเสียงนี้ออกแนวใดว่าด้วยสระออกเสียงลอลิงหลายคำอยู่มีรายการที่ว่าออกเสียงบ่กุ่งกับนะเวลาเฮาสะกดคำว่าด้วยสระตุหลอเนาะความหมายของสระสระแม่นตัวหนังสือหมวดหนึ่งที่ใช้เป็นเสียงแกนของพยางค์หรือคำในภาษาลาวโดยลำพังแต่สระอย่างเดียวใช้ซื้อความหมายบ่ได้ต้องอาศัยพยัญชนะและบางคำก็ต้องมีวรรณยุตมาประกอบนำจึงจะสื่อสารได้แจ่มแจ้งและเป็นที่เข้าใจเนาะไม่ไรกันข้อที่สองรูปของสระการอ่านและการเขียนสระ2จำ1แม่นรูปของสระสระลาวมีทั้งหมดอยู่28ตัวก็มีสระอะสระอาสระอิสระอีสระอึสระอือสระอุสระอูสระเอสระเอสระแอสระแอสระโอสระโอสระอ้อสระออสระเอสระเออสระเอียสระเอียสระอ้วสระอัวสระเอื้อสระเอือและก็มีสระไอแม่ไม้สระไอแม่ม่วนสระเอาและสระอ่ำเนาะมีรายการอันนี้เสื้อว่าทุกคนผู้ที่ได้เข้าเรียนในระบบการศึกษามันต้องได้ผ่านเนาะอยู่สั้นประถมศึกษามีหมายเหตุเครื่องหมายคูณหมายถึงที่ตั้งของพยัญชนะหมายคูณตัวเดียวนะมีรายการหมายถึงที่ตั้งของพยัญชนะหมายคูณ2ตัวนะเครื่องหมายคูณตัวที่2นี้หมายถึงที่ตั้งของตัวสะกดบัดนี้ข้อที่2น้อยแม่นเครื่องหมายและชื่อเครื่องหมายสระเครื่องหมายและชื่อเครื่องหมายสระมีคือแนวนี้เนาะมีรายการดอกซ้อนหันสิอ่านและมีรายการเป็นผู้สํานึกว่ามันรูปเขียนมันแม่นแนวใดฮะนะที่จริงในเอกสารนี้เพิ่นจะเขียนนะสระอะอะนะและเพิ่นจะบอกว่าอ่านว่าอะแต่ดอกซ้อนหันมันบ่มีประโยชน์เนาะเพราะว่ามันบ่เห็นภาพดอกซ้อนสิอ่านเลยและมีรายการสํานึกภาพด้วยตัวเองว่ามันเขียนแนวใดสระอะสระอาสระอิสระอีแล้วก็แนวใดนี่ว่าจําเนาะใช้เขียนในสระอึกับสระอือจําเม็ดม่วนๆสีดําอะนะแล้วก็สระอุสระอูสระเอโอโอไอไม้ไม้ไอไม่ม่วนไม่กันไม่กุ้งตัวยอตัวยอเฟื่องตัวยอเฟื่องนี่มันใส่ในกรณีตัวสะกดเท่านั้นเนาะเซนว่าเปียกเขียงเขียดเฮียนเปียบเกียมเกียวอันตัวที่คือตัวอย่างเด้อเปียกปอปลาเนาะแล้วก็ต่อปอปาไปฮันและเอิ้นว่าโยเฟื่องมีรายการสื่อเอิ้นที่เป็นคําศัพท์ใช้ทางการตามไวยากรณ์เป็นโยเฟื่องบางคนก็เขียนเป็นตัวงองัวก็บ่ถูกได้นี่แม่นเอิ้นว่าบ่เอาใจใส่ในการสะกดคําเนาะปอปาแล้วก็โยเฟื่องแล้วก็กอไก่เป็นตัวสะกดสินะแล้วก็ตัววอตัวออเนาะบางเครื่องหมายเป็นรูปสระได้เลยมีอะไรกันแต่ว่าบางเครื่องหมายต้องอาศัยการประกอบกับเครื่องหมายอื่นเติมจึงเป็นสระได้บัดนี้ข้อที่3เครื่องหมายและเสียงสระสระ1เสียงอาจจะประกอบด้วยเครื่องหมายน้อยหรือหลายรูปแตกต่างกันในเวลาเขียนเครื่องหมาย1รูปแทน1เสียงก็มีสระอาเนาะมีรายการรูปเขียนเดียวเด้หมายความว่าคอนหัวแล้วก็ดึงลงมาเลยเนาะอาอิอีอุอูเอโอออหมายความว่าเครื่องหมาย1รูป
แทน1เสียงบัดนี้เบิ่งเครื่องฟังเบิ่งเครื่องหมาย2รูปแทน1เสียงแม่นมีคําใดอะนี่นะอะนี่แม่น1รูปแทน1เสียงขออภัยอาเนาะอาอาอิอีอุอูเอโออ1รูปแทน1เสียงแต่ว่า2รูปแทน1เสียงนี่มีอะพอมันได้เขียน2เทื่อเด้มีอะไรกันแล้วก็อึอึนี่ก็ต้องเขียนสระอิก่อนแล้วก็จึงจำเม็ดอยู่ทางในแม่นบ่สระอ่อนะเฮาบ่เอิ้นสระอ่อเอิ้นจ้ำเนาะแล้วก็อือสินะเขียนสระอีก่อนแล้วจังจ้ำสระเอก็มีสระเอ2ตัวแม่นบ่หรือว่าเขียนสระเอ2เทื่อก็เขียนเอแล้วก็อีบ่นี่ก็เขียนสระเอแล้วก็สระอีสินะเอียก็สระเออโอแล้วก็ยอยุงอัวก็มันแม่น2รูปแทน1เสียงอัวแล้วก็มีอ้ําบัดนี้มีฮอด3รูปแทน1เสียงใดมีเอเนาะสระเอนะเอเพราะว่าอันน่ะมีสระเอโอโอแล้วก็ยังมันสระอะเอโอเอะมีฮอด4รูปแทน1เสียง4รูปแทน1เสียงนี่แม่นเออัวเอื้อเอื้อเด้มีรายการลงอันน่ะจินตนาการหรือว่าคิดไปพร้อมกันเอสินะก็เขียนสระเอ2เทื่อยังเป็นสระเอเนาะแล้วก็โอโอแล้วก็สระอะอีกนี่นะหรือว่าอ้วจังซี่ก็โอโอไม่กงอยู่ถึงโอโอหั่นแล้วก็วาววีแล้วก็จังสระอะสิเนาะจะมี1รูปแทน1เสียง2รูปแทน1เสียง3รูปแทน1เสียงแล้วก็ฮอด4รูปแทน1เสียงบัดนี้ข้อที่4น้อยสระคงรูปเปลี่ยนรูปและหลุดรูปเมื่อมีตัวสะกดมีอะไรกันก็บ่ง่ายปานใดได้อันเบาเรื่องไวยากรคือดอกซ้อนเบาแหละมาฟังก็บ่ม่วนคือฟังเพลงแต่ว่าฟังเพื่อให้เกิดความรู้เนาะกอไก่สระคงรูปคงรูปก็หมายความว่ามันบ่เปลี่ยนรูปอะไรมันคือเก่าสระคงรูปหมายถึงสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วยังปรากฏรูปสระเดิมให้เห็นอยู่สระในภาษาลาวเมื่อประกอบกับตัวสะกดส่วนหลายมันยังคงรูปไว้ดังลุมนี้เนาะสระอาสระอิสระอีสระอึสระอูสระอุสระอูสระเอสระขออภัยอาอิอีอึอืออุอูเอเอโอเอื้อเอื้ออ่ะดอกซันจีว่าเป็นตัวอย่างสระอาเนาะเวลามันอยู่กับแม่อังไปเป็นนางจังซี่นะมีรายการก็เขียนโน้นกสระอางองัวคือเก่าหรือว่าไปอยู่กับคําว่ากายก็เป็นโกไก่สระอายอยุงคือเก่าหรือว่าขาวสิก็ขอไข่สระอาโววีคือเก่าหมายความว่าสระอานะมันคงรูปหรือว่าสระอิเนาะเป็นบิ๊กเป็นจิตเป็นบินก็ยังคงรูปกับเขียนสระอิคือเก่านะหรือว่าสระอีลิงปีนทีมสินะสระอึเป็นตึกเป็นบึดแกยังคงรูปอือเป็นกึกเป็นมืดเนาะอุปัสกอบกับเมตงอมาซีซะก็เป็นลุงหรือว่าสุดหรือว่าคุณจังซี่เนี่ยก็ยังคงรูปสูงสระอูบัดนี้เป็นสูงเป็นสูดเป็นศูนย์ก็คงรูปสระเอเป็นเลขเป็นเน้นเป็นเทพแล้วก็สระอื่นๆเนาะมีเอมีโอมีเอมีเอมีเอื้อมีเอื้อกับคงรูปคือเก่าบัดนี้สระเปลี่ยนรูปได้บัดนี้มีรายการสระเปลี่ยนรูปหมายถึงสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วปรากฏรูปสระเป็นรูปอื่นสระในภาษาลาวมีบางตัวเมื่อประกอบกับตัวสะกดมันจะเปลี่ยนรูปไปจากเดิมเป็นรูปใหม่เป็นต้นสระอะเปลี่ยนเป็นไม่กันมีรายการเนาะเป็นมักเป็นดังเป็นทันสระเอเปลี่ยนรูปเป็นอันนะสระเอก็ไม่กันเนาะแล้วก็ตื่มตัวสะกดก็เป็นเด็กเป็นเห็นเป็นเข้มสระแอเปลี่ยนรูปเป็นอันนะสระเอก็ไม่กันเป็นแม็กเป็นแมทเป็นแต้มสระโอเปลี่ยนรูปเป็นอันไม่กงเนาะตัวย่อตัววอนี่ตัวสะกดมันจะเปลี่ยนเป็นสระโอยสระโอยขออภัยสระโอยมีสระโอไม่กันยอยุงอันนะแล้วก็สระเอเปลี่ยนรูปเป็นไม่กันกับโอโอมีคำว่าต๊อกมองกอมมอสะกดใจนี่นะคำขออภัยสระอเปลี่ยนเป็น
ตัวอูเนาะมีคำว่าจอกซอบผอมสระเอียเปลี่ยนหูเป็นไม้กันกับยอเฟื่องมีคำว่าเมียงเอียนเดียมมีรายการเมียงก็เขียนมอแมวยอเฟื่องงองัวแล้วก็มีไม้กันใส่อยู่ถึงตัวมอหันเอียนก็โอโอยอเฟื่องนอนกไม้กันอยู่ถึงโอโอหันแล้วก็สระเอียก็จะเปลี่ยนหูเป็นยอเฟื่องเวียกเฮียนเกียมสินะสระอ้วเปลี่ยนหูเป็นไม้กันกับวอวีประกอบกับตัวสะกดกอก็เป็นกวักอวบสระอัวเปลี่ยนหูเป็นวอวีเนาะแล้วก็ตัวสะกดกอไกลก็เป็นมั่วสวยสวนอันนี้มันหลักการมีรายการเลยโบเมนมาอยู่บูยูจะเปลี่ยนตัวใดก็เปลี่ยนเลยนี่มันหลักการที่กำหนดไปแล้วคือมดทุกคนที่เรียนภาษาลาวนะต้องได้ปฏิบัติตามนี่คันโบเฮตตามนี่ก็แมนพิษลักไวยากรณ์โบได้เลยโบแมนอยากเปลี่ยนตัวใดก็เปลี่ยนเนาะมีรายการอันนี้แมนสระเปลี่ยนรูปบัดนี้สระหลุดรูปสระหลุดรูปนี่แมนหมายถึงสระที่ประกอบกับคำที่มีตัวสะกดแล้วตัวสะกดหันโบปรากฏให้เห็นในภาษาลาวจะโบมีสระหลุดรูปโดยลำพังแต่จะมีทั้งเปลี่ยนรูปทั้งหลุดรูปในบางตัวสระเอียเนาะสระเอียนะมีสระเอไม่กันยอยุงจะเปลี่ยนรูปเป็นนะไม่กันแล้วก็ยอเฟื่องรูปสระเอนี่หายไปแล้วก็ยอนี่เปลี่ยนเป็นยอเฟื่องแล้ววันนี้สระเอียเปลี่ยนเป็นยอเฟื่องเนาะรูปสระเอนี่ก็หายไปและยอนี่ก็เปลี่ยนเป็นยอเฟื่องสระอัวเปลี่ยนเป็นวอวีนะรูปไม่กุ่งนี่นะมันหายไปเป็นรายการเรามี3ตัวนี่แหละและวันนี้อันนั้นหมดแล้วแม่นรูปที่คงรูปเปลี่ยนรูปแล้วก็ลดรูปวันนี้ข้อ 2.2 แม่นการอ่านสระโดยลำพังแล้วแต่รูปสระจะบ่มีเสียงอยู่ในตัวต้องอาศัยพยัญชนะจึงอ่านออกเสียงได้ฉะนั้นเพิ่นจึงสมมุติให้สระลาวทุกตัวมีเสียงตัวอ่ออยู่นำคือเหมือนกับพยัญชนะเนาะเพิ่นสมมุติให้มีสระอ่ออยู่นำก็อ่านเป็นกขคบัดนี้สระนี่สมมุติให้มีตัวอ่ออยู่นำสระอะนี่ก็อ่านว่าอะอาอิอีอุอูอึอือเอเอเอแอโอโออออเอียเอียอัวอัวเอื้อเอือไอแล้วที่เฮาใส่กันก็แม่นไอไม้ไม้ไอไม้ม้วนเพื่อให้จืดเด้เอาอําแล้ววันนี้ข้อ 2.3 แม่นการเขียนสระในสระลาวมีเครื่องหมายไข่ตีนกาเนาะเฮาเอิ้นว่าไข่ตีนกาไข่นี่ก็สะกดสะไดไม้ไม้ขอตัวควบได้ขอวอไม้เอกนี่ใส่อยู่ถึงตัววอพุ่นเด้อบ่แม่นใส่ถึงขอไข่เด้อมีรายการไข่ตีนกาเนาะกำกับไว้ซึ่งหมายถึงที่ตั้งของพยัญชนะในบทฝึกหัดนี่สามารถใช้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะสี่เหลี่ยมหรือว่าจ้ำจ้ำจ้ำจ้ำสามจ้ำหะนะหรือว่าขีดโตออนเทนก็ได้ในเวลาสอนเพราะว่าปื้มหัวนี่ก็ใช้เป็นคู่มือการเรียนการสอนภาษาลาวด้วยฉะนั้นเมื่อประกอบกับพยัญชนะแล้วสระจะมีตำแหน่งแตกต่างกันเช่นว่าเขียนไว้อยู่หน้าอยู่ถึงอยู่หลังอยู่ลุมแล้วก็มีหน้าถึงหน้าหลังถึงหลังและหน้าถึงหลังพยัญชนะอีกได้หมายถึงบอนยูของมันนะมีรายการบอนยูของพยัญชนะหะนะบุเดอร์ดอกซ้อนสิพยายามไวๆเพื่อให้มันหมดรถนี้ในอีกน้อยนึงข้อที่1 น้อยเนาะเขียนไว้อยู่หน้าพยัญชนะมีรายการก็ลองคิดภาพไปน้ำกันเบิ่งว่ามีสระใดๆที่เขียนไว้อยู่ทั้งหน้านี่นะหมายถึงทั้งหน้าไขว้ตีนกาหะนะบรรดาสระที่เขียนไว้หน้าพยัญชนะแม่นได้แก่สระเอสระเอสระโอสระไอไม้ไม้สระไม้ม้วนเนาะตัวอย่างเปเพใบโพไก่เมใส่ใจบัดนี้ข้อ2น้อยมันเขียนไว้อยู่ถึงพยัญชนะบรรดาสระที่เขียนไว้อยู่ถึงพยัญชนะได้แก่สระอิสระอีสระอึสระอือสระออตัวอย่างว่าปิติยินดีมากอึโทรศัพท์มือถือกระต้อและอื่นๆอีกเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างประกอบนอกจากนั้นยังมีสระอะและสระโอเมื่อเปลี่ยนรูปมีตัวสะกดก็เขียนไว้ถึงพยัญชนะเซนมามันเปลี่ยนรูปเป็นไม้กันหั่นน่ะเนาะหรือว่าไม้กุ้งก็เป็นกุนจักหรือว่านกกุ๊กสิสำหรับพยัญชนะผสมและพยัญชนะควบให้เขียนสระถึงใส่
ให้เขียนสระถึงใส่พยัญชนะตัวที่สองหรือส่วนที่สองเสมอเส้นว่า v นี่ก็สระอีก็ต้องไปอยู่ถึงตัวที่สองตัวที่สองก็คือว่า v เนาะมีรายการคันนะในรูปนี้นะคันรูปตัวหมอก็ต้องมันยับไปอยู่

0: ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและร้อนอ้าวอยู่บางท้องถิ่นพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงไปบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนตก50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนตก40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนตก60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา33องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนตก60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา32องศาสลับแกว้งใช้สมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพ่อมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนตก50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้าหา29องศาหากใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนตก50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้าหา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนตก60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
1: ์ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวจากต่างประเทศท่านเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ให้การต้อนรับท่านตัวลืมเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามที่ทำเนียบมาลากันยั่งในนครหลวงมะนิลาของฟิลิปปินส์ในเมื่อวานนี้ในโอกาสที่ท่านตัวลืมเยี่ยมยามฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมการพบพันหัวมือสองฝ่ายประธานาธิบดีมาโกสกล่าวว่าฟิลิปปินส์และเวียดนามกำลังยกระดับการพบพันหัวมือไปสู่การเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นการพบพันหัวมือที่แน่นแฟ้นรวมถึงการหัวมือทางการเมืองและการป้องกันประเทศที่เข้มแข็งเนสัยเหตุให้การเสื่อมโยงระหว่างฟิลิปปินส์และเวียดนามใกล้ชิดกันหลายขึ้นส่วนทันโตลืมกล่าวว่าฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรระดับภาคพื้นที่สำคัญของเวียดนามและเวียดนามต้องยกระดับการเป็นคู่หัวมือด้านยุทธศาสตร์กับฟิลิปปินส์ให้สูงขึ้นเช่นกัน
2: ตามข่าวต่างประเทศปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังหางแผนงบประมาณเพิ่มเติมมูลค่า3ล้านตื้อเยนเพื่อนำใช้เป็นกองทุนสำรองฉุกเฉินในกรณีราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นและผลกระทบอีกหลายด้านจากความขัดแย้งในตะเบียนออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังต้องการงบประมาณ 510,000 ล้านเยนเพื่อนำไปสมทบกับกองทุนสำรองสำหรับช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าแก๊สโดยรัฐบาลจะนำใช้เงินจำนวนหนึ่งจากกองทุนนี้เป็นเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการจ่ายค่าพลังงานที่กำลังปรับตัวสูงขึ้นในระยะฤดูร้อนนี้
1: ตามข่าวจากต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการเยี่ยมยามแคนาดาของทานหวังอีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่ออาทิตย์ผ่านมานี้ว่าการพบพันหัวมือระหว่างจีนและแคนาดาได้รับการฮื้อฟื้นอย่างเต็มรูปแบบภายหลังที่เข่งตึงมาเป็นเวลาดนานโดยทั้งสองประเทศประกาศจะขยายการพบพันหัวมือทั้งเศรษฐกิจและการค้าอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งฮื้อฟื้นการปรึกษาหรือทั้งการเมืองและความมั่นคงท่านหวังอี้กล่าวระหว่างการพบปะกับท่านนางอานิดาอานันต์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาว่าการพบพันหัวมือระหว่างจีนและแคนาดาต้องประสบกับระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงและยุ่งยากตลอดปีผ่านมาส่วนท่านนางอานันต์กล่าวกับท่านหวังอี้ว่าแคนาดาวางเป้าหมายจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังจีนให้ได้50ส่วนห้อยก่อนปี2030
2: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการค้าของเมียนมาได้ประกาศโครงการใหม่ที่เปิดโอกาสให้เจ้าของรถเก่าและรถที่ใช้บ่ได้สามารถเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ

ึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการลดพรการนำใช้น้ำมันเสื้อไฟเพิ่มความปลอดภัยทั้งถนนและลดพรมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมบทรายงานระบุว่าโครงการดังกล่าวความเอารถที่มีอายุหลายกว่า20ปีนับจากปีผลิตรถที่บ่สามารถส่งแปลงให้กลับคืนมาขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและรถที่มีอายุต่ำกว่า20ปีที่เจ้าของต้องการยกเลิกการนำใช้โดยสมัครใจเจ้าของรถที่ยื่นแบบฟอร์มยกเลิกการจดทะเบียนพาหนะที่ออกโดยกรมขนส่งทางบกสามารถยื่นขอนำเข้ารถไฟฟ้าที่เหมาะสมได้1คันโดยอิงตามประเภทและมูลค่าของรถที่จะยกเลิกนำใช้คณะกรรมการแห่งชาติเมียนมาเกี่ยวกับการพัฒนารถไฟฟ้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจะจัดการขบวนการอนุมัติและธนาคารกลางเมียนมาจะเป็นผู้สนองเงินตาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการนำเข้ารถไฟฟ้าดังกล่าวในอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะสรุปหัวข้อข่าวที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั้นขึ้นอีกเทื่อนึงดังนี้กระทรวงป้องกันประเทศจัดพิธีปลูกต้นไม้และปล่อยปลาในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติครบรอบ29ปีประธานศูนย์กลางแนวร่วมสร้างชาติเฮียงฮ่องให้คณะสหพันธ์มะยิงลาวสุดใหม่ถือเอาเวียกงานศึกษาโฮมการเมืองแนวคิดเป็นหน้าที่ต้นโตอันดับหนึ่งการดำเนินการค้นหาผู้ติดค้างอยู่ถ้ำบ้านพันไซเมืองรองแจ้งแขวงเสสมบูรณ์2คนที่เหลือยังพบความยุ่งยากหลายสมควรเวียดนามและฟิลิปปินส์เพิ่มทวีการหอมมือ2ฝ่ายให้ก้าวสู่บาดก้าวใหม่รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมห่างแผ่นงบประมาณมูลค่า3ล้านตื้อเยนสกุลเงินญี่ปุ่นเพื่อนำใช้เป็นกองทุนสำรองฉุกเฉินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นและปัญหาเศรษฐกิจที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและสมภวันมวงศ์ไสอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สวัสดีท่านผู้ฟังทีหักแพงทุกท่านขอนำทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขาออกอากาศท่านฟังทุกวันอังคารและวันพฤหัสมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับวิไลเงินดีวันไซนายสร้างบันทึกเสียงพร้อมกับเปิดผลงานเพลงให้ท่านฟังกันไปพร้อมกันเลยท่านผู้ฟังและการเผาแม่นับการทอมือจากกลุ่มผัวพันคนเสื้อซาดลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงกันต่างประเทศร่วมกันจัดขึ้นและยังบางลาววันนี้จะล้มสุทันฟังเปิดการเสื่อมต่อตะข่ายไฟฟ้าและส่งไฟฟ้าโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงตะเวนนาบงส่วนไรยะลาวกับพันมิตรมือนี้ลาวอังกฤษสืบต่อเสริมขยายสายผัวพันและการทอมือระหว่างสองประเทศพร้อมนั้นก็ได้ประกาศสืบต่อให้ทุนช่วยเหลือลาวเฮาในการเก็บกู้ระเบิดปะทันแตกในศกปี2006หา2027ตื่มอีกส่วนไรยะลาวฮอกลาวมื้อนี้จะท่านไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของนางหังเนาะเธอเป็นคนสัสลามาแต่ประเทศฝรั่งพร้อมกับคณะของเพิ่นได้มาเยี่ยมยามได้ไปเที่ยวซุ้มทําปลาเสื่อมพร้อมกับได้เห็นการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองว่ามีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างพร้อมทางเพิ่นก็ได้เชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องคนสัสลาพอที่อยู่ต่างประเทศนั้นให้มาเบิ่งมาชมด้วยตัวเองบ่ต้องไปเสือข่าวหรือข่าวปลอมต่างๆมาเบิ่งแล้วท่านจะรู้สึกว่าอยากกลับมาเยี่ยมยามประเทศลาวนั้นทุกๆปีเลยเริ่มต้นการแนะนำท่านเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังจารุมสุทันฟังเปิดการเสริมต่อตะข่ายไฟฟ้าและส่งไฟฟ้าของการพลังงานไฟฟ้าแสงตะเวนนาบงเมื่อบุรุษมณีได้จัดพิธีเปิดการเสริมต่อตะข่ายไฟฟ้าและส่งไฟฟ้าโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงตะเวนกำลังติดตั้ง80เมกะวัตต์ตั้งอยู่บ้านนาบงเมืองปากงืมณโคลงเวียงจันทน์ของบริษัท YEI G สากลพลังงานใหม่ลาวจำกัดให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านเสริมไซกรมสิทธิ์ของนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีประธานกรรมธิการเศรษฐกิจการเงินสภาแห่งชาติประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยผู้ต่างนาสถานทูตจีนประจำลาวผู้ต่างนาพลังงานยุนนานและบริษัท YEIG สากลพลังงานใหม่ลาวจำกัดพร้อมภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมและสื่อมวลชนในโอกาสเดียวกันนี้ท่านหวังจื้อเสียงประธานสหพันธ์กรรมการกลุ่มบริษัทพลังงานยุนนานให้ฮู้ว่าการเชื่อมต่อเข้าระบบไฟฟ้าแบบเต็มกำลังของโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวนนาบงเป็นโครงการพลังงานสะอาดตัวแบบของกลุ่มบริษัทพลังงานยูนานที่ว่าจะตั้งปฏิบัติและเปิดนำใช้อยู่ต่างประเทศทั้งเป็นการสืบต่อสร้างแบบอย่างและผลงานอันดีเด่นในของเขตการพัฒนาพลังงานของลาวซึ่งเป็นสถานีผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงตะเวนแบบรวมศูนย์ขนาดใหญ่แห่งที่2ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบไฟฟ้าแห่งชาติลาวพร้อมทั้งสั่งสถิติใหม่ด้านกำลังการติดตั้งและความจุของระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าแสงตะเวนเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในลาวด้วยเทคนิคพิศาเฉพาะที่เซลซานและความรับผิดชอบสูงก่อสร้างตามหลักวิทยาศาสตร์ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนจึงเฮ็ดให้โครงการสามารถดำเนินไปได้ดีปัจจุบันโครงการมีความพร้อมเปิดดำเนินงานด้านการค้าก็คือการร่วมมือด้านพลังงานลาวจีนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตภาคพื้นอีกด้วยในโอกาสเดียวกันนี้ท่านบุญทันพันดุลักษ์ห้องผู้ในการใหญ่หลักวิสาหกิจไฟฟ้าลาวกล่าวว่าโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงตะเวนกำลังติดตั้ง80เมกะวัตต์ที่บ้านนาบงเมืองปากงืมนครหลวงเวียงจันทน์เป็นโครงการหนึ่งที่นอนในแผนพัฒนาเร่งด่วนของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจำนวน12จุดกำลังติดตั้ง650เมกะวัตต์ในระยะปี2025หา2027ที่ได้รับรองจากรัฐบาลโครงการนี้จะช่วยการสนองไฟฟ้าให้เขตภาคกลางโดยเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์ให้รับประกันมีเสถียรภาพและลดพ้นการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศผลสำเร็จในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มความเสถียรภาพให้แก่ระบบของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเท่านั้นแต่ยังเป็นบาดก้าวใหม่ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าสะอาดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเติบโตด้านพลังงานของลาวเฮาอีกด้วยนั่นก็เป็นเรื่องยามเมืองลาววันนี้ที่มาลมสู่ท่านฟัง
การเปิดเสื่อมต่อตะข่ายไฟฟ้าและส่งไฟฟ้าโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงตะเวนนาบงอยู่ที่เมืองปากเงิมนครหลวงเวียงจันทน์พวกเขาจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ทานไปฟังเพลงม่วนจากรายการจนได้กลับเข้ามาสู่ระยะลาวกับพมิดมณีลมสุนทรฟังลาวอังกฤษเสริมขยายสายพันธุ์ระหว่างสองประเทศพร้อมกับให้สืบต่อให้ทุนช่วยเหลือแก่โครงการเก็บกู้ระเบิดที่บ่อนแตกที่ตกค้างอยู่ลาวตอนนี้ไปฟังเพลงจากรายการก่อน

ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสุริยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้จะรวมสู่ท่านฟังลาวอังกฤษเสริมขยายสายพันธุ์ระหว่าง2ประเทศในไทยเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านไมทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้พบปะสองฝ่ายกับท่านนางสีมาเมลโฮตราห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศผู้รับผิดชอบเวียดนามอินโดแปซิฟิกและเวียดนามความเท่าเทียมแห่งราชอาณาจักรอังกฤษและเอียกล่างเหนือพร้อมในขณะในโอกาสที่ท่านเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอย่างเป็นทางการอยู่ลาวเพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันธุ์ในการทำมือระหว่าง2ประเทศให้ต่อเนื่องในโอกาสนี้2ฝ่ายได้ทบทวนเวียกงานพัวพันธุ์เพื่อส่งเสริมการทำมือให้เข้มแข็งและขยายตัวยิ่งขึ้นในต่อหน้ารวมทั้งในขอบ2ฝ่ายและหลายฝ่ายพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่2ฝ่ายมีความสนใจร่วมกันพร้อมกันนั้นท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษยังได้พบปะกับบางแขนงการเกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหรือบรรดาโครงการหัวมือเพื่อการพัฒนาและติดทางหัวมือในอนาคตนอกนั้นก็ยังได้ไปเยี่ยมยามองค์การเก็บกู้ระเบิดหรือว่าแม็กซ์และก็ได้ประกาศสืบต่อให้ทุนช่วยเหลือในศกปี2006-2007ท่านผู้ฟังนับแต่ลาวและอังกฤษได้สั่งตั้งสายพันธุ์การทูตน้ำกันในวันที่5เดือนกันยาปี1955เป็นต้นมาการพัฒนาหัวมือระหว่าง2ประเทศมันมีทางก้าวและขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปี2015ผ่านมา2ประเทศได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตครบรอบ70ปีอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นคงเขตการหัวมือเพื่อการพัฒนา2ฝ่ายประกอบด้วยเรื่องงานสาธารณสุขการศึกษาโยธาธิการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยผ่านการจัดตั้งฝึกอบรมต่างๆและโครงการเก็บกู้ระเบิดที่บ่ทันแตกหรือว่า UXO ซึ่งเป็นการประกอบส่วนที่สำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเคียงคู่กันนั้น2ประเทศก็ได้มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนในระดับต่างๆอย่างเป็นปกติอีกด้วยนั่นก็แม่นระยะลาวกับพมิตรที่พร้อมอารมณ์สู่ท่านฟังลาวอังกฤษพบปะสองฝ่ายเพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์และการหัวมือระหว่าง2ประเทศพร้อมจะพักอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้ท่านไปฟังเพลงจันทร์และจันทร์กลับเข้ามาสู่ระยะลาวหักลาวมื้อนี้จะให้ท่านมาฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านนางหังเป็นคนเสื้อสลาวที่มาจากประเทศฝรั่งพร้อมกับคณะของเพิ่นได้มาเยี่ยมยามประเทศลาวแล้วก็ได้ไปเที่ยวซุ้มทำปะเสื่อมกับเห็นการพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติพวกเขามีความเจริญก้าวหน้าเพิ่นก็ได้เฮียฮ้องถึงทุกคนอยู่ที่ต่างประเทศโดยเฉพาะเป็นคนลาวพวกเขาให้มาเยี่ยมยามก็มาเบิ่งด้วยตัวเองว่าการพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศลาวนั้นเป็นขึ้นน้ำใดกันแดตอนนี้ให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการก่อน

0: ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสู่ระยะลาวหักลาวมื้อนี้จะทานมาฟังเสียงความรู้สึกของท่านนังหังที่เดินทางมาจากประเทศฝรั่งเป็นคนสัญชาติลาวที่ไปดำรงชีวิตอยู่ประเทศฝรั่งหลาย10ปีได้กลับมาเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนพร้อมกับคณะของเพิ่นหมู่เพิ่นที่ว่าได้เดินทางมาร่วมนำกันนั้นเพิ่นก็ได้มีความรู้สึกประทับใจที่ได้มาเยี่ยมยามลาวอีกครั้งพร้อมกับได้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวมาชมประเทศลาวด้วยตัวท่านเองและท่านจะรู้สึกว่าประทับใจและก็อยากกลับมาอีกเรื่อยๆตอนนี้ท่านไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเพิ่นเลย
1: ก็ได้มานั่งหังมาจากประเทศฝรั่งเศสก็มีความปิติยินดีที่ว่าทางรัฐบาลเขาได้เชิญมาเพื่อเฉลิมฉลองวันธงชาติของเพิ่นรู้สึกประทับใจหลายที่สุดเลยแล้วก็ทางคณะของเขาก็ได้พามาเยี่ยมยามที่ทำมันประเสื่อมแล้วก็เขามาก็โอ้ประทับใจหลายงามงามหลายแล้วก็เป็นธรรมที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะพระเจ้าดีใจที่สุดแล้วก็ขอเสื้อเชิญอันพี่น้องชาวลาวที่อยู่ต่างประเทศเด้อมาเข้าชมเยี่ยมยามแล้วก็คณะของเฮานี่ที่ว่าต้อนรับนี่ก็มันก็ต้อนรับดีที่สุดแล้วก็เพิ่นก็ยินดีต้อนรับคนเสื้อชาติลาวจากต่างประเทศเนาะแล้วก็มีความปิติยินดีที่สุดเลยเพราะว่าประเทศลาวนี่ก็เจริญขึ้นกว่าเก่าหลายมาแต่ละครั้งแต่ละปีก็เจริญขึ้นนับมือจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีความรู้สึกประทับใจที่สุดเลยแล้วก็บ้านเมืองก็เจริญแล้วก็ตะกี้นี่ก็เวลาสิไปทางงอนหนทางก็เป็นคุมเป็นบอเดี๋ยวนี้ก็หนทางประเทศดีหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ขยายไปเรื่อยๆแล้วก็แทนที่ที่เส้นน่ะนะหนทางที่2เส้นก็ขยายเป็น4เส้นจังซี่อ่ะนะแล้วก็มีฮอดหนทางอันไทยบ้านเฮาต่างประเทศเพิ่นเอิ้นว่าออโต้รูทหรือว่าทางด่วนอ่ะนะก็โอ้ยไปเฮายังไปฮอดพ้นโฮงก็เพียงแต่25หรือ30นาทีก็ไปฮอดแล้วอ่ะนะขอเชิญๆพี่น้องทางเฮาอ่ะนะมาเยี่ยมยามเด้อเพิ่นก็ต้อนรับดีดีๆแล้วก็สิ่งที่ว่าเพิ่นว่าบ่ฮักต้อนรับบ่ดีนั่นอันนี้บ่แม่นความจริงเด้อขอรับประกัน
2: มีความหูซึกภาคภูมิใจหลายที่เฮาได้มาครั้งนี้ทุกๆคนก็คือสิมีแต่ความดีอกดีใจเนาะได้มาง
3: ามหลายเด
2: ้
3: อ
2: แม่มาเห็นธรรมชาติของบ้านเฮา
4: ธรรมชาติของบ้านเฮานี่งามหลาย
3: งามหลาย
4: ถ้าผู้ใดบ่ได้มาก็มาเด้อมาสัมผัสหรือตาตัวเองถ้าช่างเว้าให้ฟังเพิ่นก็บ่เชื่อดอกว่ามันเป็นแบบใดเพราะบางคนก็เชื่อได้บางคนก็เชื่อบ่ได้มาสัมผัสด้วยตาตัวเอง
2: แม่น
4: ให้เห็นสิ่งสวยงามของบ้านเฮา
2: แม่นบ้านเกิดเมืองนอนเฮาเนาะ
4: เมืองลาวก็มีสิ่งหลายอย่างสวยงามให้เบิ่ง
3: บ่ได้บ่ทันได้มา
4: เขาเชิญ
2: มาเด้อแล้วก็เฮามาฮอดความต้อนรับเฮากับมีความภาคภูมิใจหลายเฮาเป็นคนลาวเสื้อสาดลาวเนาะเฮาก็บ่ได้ลืมบ้านเกิดเมืองนอนถ้าว่าเป็นจังได๋เฮาก็ยินดีกลับมาถ้าว่าเพิ่นสิต้อนรับเฮายินดีกลับมาแม่นบ่ล่ะ
5: ใจบ่เวลากลับคืนมาบ้านเกิด
4: สบายใจ
2: สบายใจ
4: และเพิ่นจะต้อนรับครับสู่ดีหลายเชื่อทําอิฐที่เฮามานําศูนย์กลางเพิ่นเห็นได้ดีหลาย
5: คําว่าสบายใจนี่สบายใจแม่นได
4: ้สบายทั้งใจทั้งกายทุกอย่าง
2: การอยู่การกินการพักเซ้าการต้อนรับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นได้รับความสะดวกเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นให้ความต้อนรับอบอุ่น
6: ก้าวหน้าหลาย
2: ก้าวหน้าหลายก้าวหน้าหลาย
6: บ่เป็นระเบียบมากหลายแข็งก็มวลเป็นระเบียบผ่านค่ายังกันลิ
4: ครับแม่ได้ก็เชิญเด้อบ่ทุกแข็งของประเทศลาวนี่แหละ
2: แม่น
4: มันก็มีหลายมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างปากซีก็งามคือเมืองปากซีสวรรค์ก็งามสาวงามสวรรค์ก็มีหลาย
3: แก่นก็งาม
4: แก่นชั้นก็งาม
2: หลวงพระบางหลวงพระบางก็งามแบบหลวงพระบาง
4: หลวงพระบางก็เมืองมรดกโลกงามหลาย
2: แม่นทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นพัฒนาก้าวหน้าหลายเฮาเห็นเฮาก็ภาคภูมิใจแม่นบ
4: ่เฮาก็เสื้อสาดลาวเนาะ
2: แต่เฮามาเมืองลาวได้มาเกือบทุกปีแต่ละปีมันก็มีการก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลง
4: ถ้าว่าเพิ่นปรับปรุงไปติดตลอดไปแล้วขอให้เชิญเด้อคนลาวทั้งหลายเพิ่นมาติเที่ยว
0: ท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นระยะลาวหักลาวที่พวกเฮานําเสนอท่านรับฟังความรู้สึกของคนสัญชาติลาวที่อยู่ประเทศฝรั่งเพิ่นได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามประเทศลาวหลายครั้งแล้วนํามาเธอได้ก็ประทับใจเธอนั้นมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากมาเรื่อยๆเพิ่นก็เชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องคนลาวพวกเฮาอยู่ต่างประเทศให้มาเบิ่งมาชมมาเห็นด้วยตัวท่านเองว่าปัจจุบันนี้การสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพวกเราของลาวพวกเฮานั้น ป็นขึ้นแนวใดกันแดมีความเจริญรุ่งเรืองแนวใดมีการพัฒนาแนวใดในแต่ละปีเพราะว่าหลายคนบอกว่าเพิ่นมาเกือบทุกปีมาปีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดการเปลี่ยนแปลงในทางที่พัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติบ้านเมืองประชาชนอยู่ทางธรรมะหาอยู่หากินบ้านเมืองมีความสงบปลอดภัยสถานที่ท่องเที่ยวก็ถือว่าสวยงามมีการปรับปรุงกันไปเรื่อยๆเนาะเวลาพ่อกับใกล้จะหมดแล้วขอบใจทุกคนติดตามรายการของทางรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยนายสร้างบันทึกเสียงวิไลเงินดีวันไซลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พวกเราจะพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: และปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างนามมาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างนามจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างนามจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างนามจากศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติมีผู้ต่างนามจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างนามจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างนามจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างนามจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห้วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพึงประสงค์ของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดของเฮียนเซิน
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งได้เริ่มจากอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักจากนั้นจะได้สืบต่อติดสั่งน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องฮับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่ตะลึงหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยเลขครบโตนำใส่หน่วยตุ้มสแตนเลสจำนวน6หน่วยตุ้มในแต่ละหน่วยตุ้มจะบรรจุ10หน่วยบาทประกอบมีหมายเลข0หาหมายเลข9โดยจะมีการติดสั่งน้ำหนักคัดเลือกหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะนำไปจัดเรียงไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของตะลึงหน่วยตุ้มหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและหมุนทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาทได้สลับกันไปมาจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาทและพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะได้ถือขันขึงไปหับเอาหน่วยบาทเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มุกกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะเสี่ยงให้หน่วยบาทออกจากอุปกรณ์มุกกลมแต่ละหน่วยบาทจนครบ6หน่วยบาทและพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการไขหน่วยบาทและเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งจะรับผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายโดยมีมูลค่าของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลข6โตซื้อถึก 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อถึก 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อถึก 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อถึก 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อถึก 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล 60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อถือ 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีใบหลุดฉีดขาดเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักทางราชการการจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทและวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงคำคำเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทร์ซึ่งนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพขอบเขตทั่วประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางพลภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์เฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว304เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแม่นยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆและมือต่อไปเช่นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามสองทางที่ท่านสะดวกการซื้อขายหวยพัฒนาแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านช่องทางต่างๆเป็นต้นแม่นการซื้อผ่านค้นขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดตั้งน้ำหนักคัดเลือกอำนวยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนรองหับทางด้านนอกของตะลึงตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่นได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวาดปากความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทพร้อมเหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐาน

0: และในเวลานี้การกวาดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์แต่ละชนิดที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่1ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข2และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข5พนักงานออกเลขรางวัลจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลึงตุ้มตามให้เลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่ตะลึงตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาทเขาใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกรีรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการออกรางวัลกดเสียงให้น้อยบานตกลงมาสู่บอลห้องรับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1น้อยบานในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการหน่วยพัฒนาก็เพื่อเปลี่ยนการพักผ่อนย่อนอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเลือดให้คุณทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยสร้างรายรับของประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดจำนวนที่แต่ละจอดอยู่ในท้องตลาดยื่นต่อสู่ระบบการเงินธนาคารเพียงผูกกับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดความขัดแย้งต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกรางวัลเงินจะได้ถือขันขึ้นไปหับเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกรางวัลจะได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นเทียบห้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินได้ให้เกียรติ ขึ้นมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักแม้จะได้เสียงหน่วยบาทแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปขอพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการและออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหัวพัฒนาเน้นร่วมศูนย์อยู่เป็นเดียววุฒิสมการใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหัวพัฒนาเชิงนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการประกอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ยุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2บริษัทรัฐวิสาหกิจหวายพัฒนาแมนหน่วยธุรกิจ1ของหลักโดยมีประบทบาทในการเคลื่อนไหวขึ้นจำหน่ายใบหวยพัฒนาประเภทด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจของหวมขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาหน่อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่3ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบมงคลพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่3จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจขอพัฒนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายลมในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการฝ่ายพนักงานออกเลขรางวัลได้จับประนอยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ยุบก่อนวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4การดำเนินกิจการฝ่ายพัฒนาก็เพื่อเป็นการระดมทุนจากสังคมสร้างรายหักของรางวัลของรัฐเพียงผูกกับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพัฒนาต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการฝ่ายพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยปานและนำไปวางไว้บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปฝ่ายพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่5

หน่วยบันหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์กลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุน

0: และก็ไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงน้อยบาทหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการในยกกันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาทได้ตกลงมาสู่บรรลุภาพทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับบรรณาบานและนำไปวางไว้บนรองหับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อย
1: ในเวลานี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานมันได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่78ออกครั้งวันที่2เดือนมิถุนายนปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลขเก้าหกสามสองหนึ่งหนึ่งเก้าหกสามสองหนึ่งหนึ่งเลขห้าโตได้แก่หมายเลขหกสามสองหนึ่งหนึ่งหกสามสองหนึ่งหนึ่งเลขสี่โตได้แก่หมายเลขสามสองหนึ่งหนึ่งสามสองหนึ่งหนึ่งเลขสามโตได้แก่หมายเลขสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเลขสองโตได้แก่หมายเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งและเลขหนึ่งโตท้ายได้แก่หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งผลการออกเลขรางวัลเลขหกโตก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้ประธานได้รับทราบ
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่78ออกข้างวันที่2เดือนมิถุนายนปี2026เลข6โตได้เกียร์หมายเลข963 211 963 211เลขหาโตได้เกียร์หมายเลข63 211 63 211เลขสี่โตได้เกียร์หมายเลข32 11 32 111เลข3โตได้แก่หมายเลข211 211เลข2โตได้แก่หมายเลข11 11และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข1หมายเลข1ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการผู้ปกครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโชคเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขอยู่หัวพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโศกดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลข้างต่อไปสบายดี

0: ่อไปส่วนทานฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00-18:30 นทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30-21:00
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง

0: คำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักห้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้
1: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะเว้าถึงวีรบุรุษท่านหนึ่งที่ประชาชนลาวเฮาบางกลุ่มโดยเฉพาะแม่นพวกเด็กน้อยเยาวชนและไอ้น้องนักหบในสมัยนั้นมักจะฮ้องเพิ่นด้วยความหักแพงและสนิทสนมว่าลุงหนวดหรือบางครั้งก็ฮ้องว่าเอาหนวดสาเหตุที่เพิ่นได้รับชื่อลินที่น่าหักนี้ก็ย้อนเหตุผลง่ายๆนั่นก็คือเพิ่นมีเอกลักษณ์จากหนวดที่โดดเด่นและสง่างามเป็นบุคคลที่มีหนวดจงไว้และรักษาไว้อย่างจบงามหนาและเป็นระเบียบมาตั้งแต่สมัยเพิ่นยังเป็นหนุ่มตั้งแต่ระยะที่เพิ่นเฮ็ดเวียกเป็นวิศวกรขัวทางจนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวที่ทุกคนเห็นปุ๊บกระจือได้ทันทีบ่ว่าเพิ่นจะไปไสใบหน้าที่มีรอยยิ้มอบอุ่นเคียงคู่กับหนวดที่เป็นเอกลักษณ์

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านผู้ฟังเตียงแผงความจริงแล้วเพลงที่ทางรายการเพลงดังในอดีตได้นํามาเสนอให้ท่านฟัง2เพลงผ่านไปแล้วนั้นเป็นเพลงที่คนลาว

0: ฮู้จักดีแล้วก็เคยฟังมาดนสมควรแล้วซึ่งมีหลายเพลงดีได้พรรณนาไว้ถึงคุณงามความดีของท่านประธานสุพรรณวงศ์ย้อนว่าเพิ่นบ่ได้เป็นเพียงแต่ผู้นำพาทางด้านการเมืองและการทหารที่เก่งกล้าเท่านั้นแต่เพิ่นยังเป็นนักวิศวกรที่เก่งกล้าและมีความสามารถสูงหลายในระดับแนวหน้าของอินโดจีนในยุคนั้นอีกด้วย
1: แม่นแท้หากเว้าถึงเรื่องวิศวกรเพิ่นแม่นคนทําอิฐของลาวและอินโดจีนก็ว่าได้พอเพิ่นได้ถืนไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งและสามารถสอบเสียงเข้าเรียนอยู่สถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างเอกอนนาชูนานเดปงเอโชเซหรือเอิ้นว่าโรงเรียนแห่งศาสตร์ขัวทางของประเทศฝรั่งและจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ในปี1937จากนั้นเพิ่นก็ได้กลายเป็นวิศวกรขัวทางคนทําอิฐของประเทศลาวและอาจเว้าได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถสูงด้านขัวทางในขุมเขตอินโดจีนก็ว่าได้เพิ่นได้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางที่สําคัญหลายแห่งซึ่งบางบอนยังใช้งานมาฮอดทุกมื้อนี้เซนเพิ่นเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางเลข9และเส้นทางยุทธศาสตร์ต่างๆที่เสื่อมโตระหว่างลาวและเวียดนามเพิ่นได้ออกแบบขัวหลายแห่งอยู่ภาคกลางของเวียดนามเซนอยู่แขวงเหงออานฮาติ้งและกวางบิงผลงานที่โดดเด่นแมนขัวยางหรือเกายังอยู่แขวงเหงออานซึ่งเป็นขัวที่มีความยุ่งยากที่สุดในการก่อสร้างในยุคนั้น
0: เจ้าสายแดงเมนบุคคลที่มีจิตวิญญาณวิศวกรที่ได้รับใช้ประชาชนอย่างจริงใจสิ่งที่เฮ็ดให้เพิ่นได้รับการยกย่องหลายบ่แม่นแต่ความเก่งทางด้านทฤษฎีแต่แม่นการลงมือเฮ็ดตัวจริงในสมัยที่เพิ่นเฮ็ดเวียกเป็นวิศวกรขัวทางนั้นเพิ่นบ่ได้นั่งอยู่ในห้องการเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเพิ่นจะลงพื้นที่กินนอนเฮ็ดเวียกร่วมกับกรรมกรก่อสร้างอย่างใกล้ชิดมีเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาว่าประธานสุพรรณวงศ์ในเวลาที่เพิ่นเป็นวิศวกรนั้นเพิ่นก็จะนุ่งเครื่องกรรมกรธรรมดาธรรมดาแบกหามลุยตมร่วมกับสร้างธรรมดาจนบางครั้งคนทั่วไปนี่เบิ่งบ่ออกเลยว่าเพิ่นนั้นเป็นเจ้าสายหรือเป็นหัวหน้าวิศวกรย้อนความรู้ด้านวิศวกรก่อสร้างนี้เองที่ได้กลายมาเป็นการสร้างผลประโยชน์อันใหญ่หลวงในเวลาที่เพิ่นเข้าสู่สนามรบการปฏิวัติเพราะเพิ่นมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับภูมิสันฐานเพิ่นมีความเข้าใจลึกซึ้งเฉพาะเวียกงานการก่อสร้างการตั้งค่ายทหารและการวางแผนเส้นทางขนส่งและการเคลื่อนทัพเฮ็ดให้เพิ่นนั้นกลายเป็นทั้งนักรบและกลายเป็นนักพัฒนาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของประเทศชาติ
1: ท่านประธานสุพรรณวงศ์หรือเจ้าทรายแดงหรือลุงนวดเพิ่นเกิดเมื่อวันที่13กรกฎปีค.ศ.1909กุ่งกับปีพ.ศ.2452ที่แขวงหลวงพะบางและเพิ่นได้ถึงแก่มรณกรรมหรือเสียชีวิตในวันที่9มังกรปีค.ศ. 1995ที่นครหลวงเวียงจันทน์รวมอายุได้85ปี

0: านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทางภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮาเมื่อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรใสอุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทีวาลาตีกัน
0: สบายดี

คนส่วนใหญ่หันมานำสายรถไฟฟ้าแทนรถน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดและรถไฟฟ้าจีนได้หับความนิยมไปทั่วโลกอย่างกว้างขวางที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

ใจบ่โซดาด้วยเว้าเมนก็เป็นพิษใจบ่โซดาดอมปากดีก็เป็นหายใจประสงค์สร้างกลางดงก็ว่าทงใจประสงค์ขี้ข้านกลางบ้านก็ว่าดงสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อกับเพิ่นมิตรรายการเป็นประจำนำข้อมูลสื่นมาฝากต้อนให้มีรายการท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านปัจจุบันนี้หลายท่านนอนหลับแล้วแต่ว่าบางท่านก็ยังบ่ทันหลับทันนอนกันเถอะเนาะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่หยิบปักทักเซลตำหูพอไหมอยู่ตามเฮือนสานบ้านซองหรือว่าสิไปสิมาทางใดใส่รถใส่ถนนขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยฮอดจุดหมายปลายทางเนาะทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงขอมอบข้อมูล

เสริญมีเสียงเพลงห้องมีบทกลอนและบทเรื่องสั้นบทนวนิยายสลับสับเปลี่ยนให้กับเพื่อนมีรายการได้หาฟังและสำหรับค่ำคืนนี้แม่นได้นำเอาบทเรื่องสั้นนะมานำเสนอให้ทานได้หับฟังพร้อมด้วยเสียงเพลงเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้ผู้ที่เฮ็ดเวียกงานอิดอิดเมื่อยเมื่อยกินข้าวแรงแล้วเนาะนอนบ่หลับกะหับฟังรายการนี้มืออื่นเขาจะสืบต่อเวียกงานของไผลาวเนาะนำเอาผลงานการเขียนของฮุ่งอรุณแดนวิไลในปื้มยืมหักจากใจอื่นสำหรับค่ำคืนนี้เมนจะได้นำเสนอบทเรื่องที่มีชื่อว่านางแบบแต่ว่าทำอีกจากรายการนี้ให้ทานได้มวนซืนกับเสียงเพลงสปอน

หับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาหับฟังบทเรื่องสั้นผลงานการเขียนของฮุงอรุณแดนวิไลในเรื่องที่มีชื่อว่านางแบบเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญทานหับฟัง

ุขจำพรยิ่งที่ไอ้ห่วงใหญ่ทุกเวลาถึงว่าพวกเขาบ่ได้พบกันตั้งเกือบปีแล้วก็ตามแต่บ่มีทางใดเลยที่จะเฮ็ดให้ไอ้ลืมน้องลงได้ทำอิดไอ้คิดว่าน้องกลับคืนไปหาแม่ของน้องอยู่บ้านเกิดพุ่นแล้วซั่นดอกแต่เมื่อไอ้ได้ลุมโทรศัพท์กับแม่ของน้องในตอนแรงว่านี้ไอ้ก็รู้สึกงงแม่บอกว่าน้องติดต่อหาแม่ได้ติดต่อหาน้องเกือบทุกวันแม่ดีใจหลายที่น้องบอกว่าน้องได้เข้าเรียนอยู่สถาบันธนาคารทั้งยังแบ่งเวลาในวันเสาร์และวันอาทิตย์เคลื่อนไหวอยู่ที่สโมสรวัฒนธรรมบ่อนที่ไอ้รับผิดชอบอยู่แม่ลงท้ายก่อนวางสายด้วยคำฝากฝังให้ไอ้เบิ่งแยงแม่เว้าว่าอยู่เวียงจันทน์ลูกสุขบ่มีพี่น้องเลยขอให้ลูกหักแพงลูกสุขแบบคือน้องสาวคิงๆของลูกเด้อในสภาพจนตาแก่คือแนวนี้ไอ้จำเป็นได้พิษสินข้อมุสากับแม่ว่าเจ้าลูกได้พบกับสุขจำพรทุกๆอาทิตย์วางสายแล้วไอ้เฝ้าลิ้วไปสถาบันธนาคารทันทีโลดโดยหวังเอาไว้ว่าจะได้พบน้องอีกครั้งได้เมื่อกวดเบิ่งลายสื่อของนักศึกษาตั้งแต่ปีทำอิฐจนฮอดปีสุดท้ายได้หับการยืนยันว่าในสถาบันดังกล่าวบ่มีสื่อสุขจำพรเลยสุขจำพรเอ้ยไอ้ตัวแม่ของน้องว่าพบกับน้องทุกอาทิตย์โดยที่ติดต่อน้องบ่ได้เป็นปีแล้วตอนนี้ไอ้โทรหาน้องยามใดก็ได้หับคำตอบจากสายที่บ่แม่นเสียงของน้องว่าขออภัยเลขหมายที่ทานโทรหาได้ปิดเครื่องไอ้อยากพบกับน้องแต่ไอ้บ่ฮู้ว่าจะไปหาน้องอยู่ไสเพราะไอ้บ่ฮู้ที่อยู่ของน้องไอ้บ่ฮู้ว่าที่อยู่ใหม่ของน้องนั้นอยู่ไสไอ้จริงได้เขียนจดหมายฉบับนี้ส่งมาใน

0: ายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: แก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หล่าลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สลับสับเปลี่ยนทั้งเสียงเพลงเสียงขับเสียงล้ำและกาความเป็นห่วงเป็นใหญ่เว้าว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังเอาแนวใดก็ตามในระยะนี้สภาพดินฟ้าอากาศแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นแต่ละมื้อแต่ละวันนี่ก็บ่คือกันเนาะบักมื้อนี่อากาศที่ว่าร้อนอบเอาเพราะว่าคายมาแรงมากะท้องฟ้าสีครึ้มๆผัดมีฝนตกฟ้าลมคันตกกับบ่ตกล่าได้ท่านผู้ฟังลมนี่จนว่าเอาแท้เอาว่าผู้ใดเนาะตกลงมามักเห็บกะซ้ําหน่วยไข่เป็ดไข่ไก่ถึกรถถึกล้างกะเพพังเฮือนซานพาหนะก็ได้เนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮามีสตินํากันเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงทุกมื้อนี้เนาะถ้าว่าเฮาจะเดินทางไกลก็ต้องเอาใจใส่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างใกล้ชิดและพร้อมเดียวกันนั้นกาเส้นทางที่เราจะเดินไปนั้นก็ต้องมีการติดตามเบิ่งว่ามีเส้นทางใดที่เดินไปได้แด่หรือว่ามีการเลี่ยงเลี่ยงเบาะกันที่ว่าเพิ่นตัดทางแป่งทางเนาะก็ต้องให้มันฮู้ทันถึงการถึงเวลาเราจะบ่ได้เสียเวลาในการเดินทางเราเอาเป็นกำลังแห่งใจให้พ่อแม่พี่น้องเราทุกท่านมอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังอีกตื่มเนาะแล้วก็ระยะต่อไปจึงกลับมาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันอีก

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ไสแด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ่
0: แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุ้ยน้ำและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดในใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างที่รถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกตรงไว้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแนวนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ให้ข้อมูลข่าวสาร
4: ทันยุคทันเหตุการณ
5: ์ให้ความสุขสำราญ
6: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นจังใดอีพออีเมฮาค่ำคืนแบบนี้หลายผู้หลายคนเข้าหลับเข้านอนพักผ่อนกันแล้วบ่หรือว่าหลายคนนี่ยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เนาะเพราะว่าในระยะนี้สำหรับสาวให้สาวนาสาวหัวสาวส่วนของเฮาก็แม่นลืมห่างหากาเกียมเพื่อสืบต่อในการผลิตและดูฝนฝนกระตกลงมาแล้วบางบ่อนบางท้องถิ่นก็เหมาะแก่การที่ว่าห่างหากาเกียมเครื่องปู้คองฟังเรื่องการเฮ็ดไห่เฮ็ดนานี่แหละบางคนนี่โอ้ยไปไถแล้วก็ว่านแล้วได้ผู้เพิ่นเฮ็ดนาว่านนี่เนาะเพิ่นว่าจักได้ฝนตกลงมามีน้ำหลายก็ว่านบ่ได้ว่านตั้งแต่หัวปีพี่แหละฝนตกมาเข้าก็พอดีขึ้นพอดีงามว่าซั่นก็แม่นเริ่มห่างหากาเกี่ยมกันแล้วเฮ็ดจังใดเฮ็ดให้มันท่วงทันกับฤดูกาลเฮ็ดจังใดเฮ็ดให้มันท่วงทันกับเวลาของเฮานี่แหละเนาะเพราะว่าเวลานี่บ่คงคอยท่าไผได้ท่านผู้ฟังผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยบ่ดังนั้นเฮาจะเฮ็ดหยังทำหยังก็ขอให้มันท่วงทันกับเวลาแล้วให้แล้วนาแล้วเฮาก็แม่นไปสืบต่อเฮ็ดเวียกงานอันอื่นๆเพื่อเฮ็ดจังใดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวเฮามีความผาสุกมีความอุดมสมบูรณ์พอยุคนี้ก็เป็นยุคข้าวยากมากแพงเด้ถ้าเฮาเกียจคร้านหรือว่าเฮาเลือกเวียกเลือกงานหรือว่าเฮ็ดเวียกงานแต่หน้าเดียวนี่ก็คงจะอยู่ไปบ่รอดเนาะดังนั้นอันใดที่พอจะเฮ็ดได้ทำได้บ่เลิกจากเวียกให้การนาแล้วก็แม่นสืบต่อเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนหรือว่าการที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์สาวาสิ่งหรือจะเฮ็ดอันใดก็ดีเนาะเพื่อให้เป็นเวียกเสริมให้มีรายได้ฮะแหละมาหมุนเวียนใส่ใจในครอบในครัวของเฮา

เวลานาทีอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะตอนนี้ก็แม่นเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วคือว่าปึดเดียว1ชั่วโมงเนาะฟังเพลงกันไปนําเว้าว่ากันไปพร้อมเวลานี่ก็จันจอหมอมาแล้วแต่ก่อนจากกันไปก็อยากเว้าอยากว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาอีกตื่มเพิ่นพาสิว่าโอ้ยคือมีหลายเรื่องหลายราวที่มาเว้ามาว่าแท้ว่าซั่นโคศกเอ้ยเรื่องราวนี้หลายอันหลายแนวเพราะว่าเป็นห่วงเป็นใหญ่พ่อแม่พี่น้องเฮาโดยเฉพาะแม่นการใส่ฟืนใส่ไฟเนาะให้ระมัดระวังเพราะว่าข่าวๆการที่เกิดอัคคีภัยมันก็แม่นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง1มาก็แม่นการใส่ฟืนใส่ไฟเนาะเกินกำหนดบ่มีไฟฟ้าลัดวงจรไฟฟ้าหัวบ่จังซี่เนาะก็แม่นเกิดปัญหาอัคคีภัยตามมาและก็นอกจากนั้นก็ปัญหาที่ว่าจุดซุ่มขี้เหยื่อตามหัวให้ปลายนาตามหัวตามสวนตามเฮือนตามศาลกลางบ้านหันหญ้าหรือว่าการที่เฮาใส่เครื่องไฟฟ้าโดยที่ว่าขาดสติระมัดระวังก็แม่นเป็นปัญหาอัคคีภัยเกิดขึ้นได้เนาะดังนั้นทุกคนเฮาระมัดระวังเด้อก่อนเข้าหลับเข้านอนบ่หรือว่าจะไปเวียกไปงานอันอื่นๆยามมื้อเว้นก็ดียามมื้อสวยยามมื้อค่ํามื้อคืนทุกอย่างก่อนเฮาจะออกจากเฮือนจากศาลจากบ้านจากซองหรือว่าจากร้านค้าร้านขายหรือห้องหาห้องการจังซี่เนาะก็ขอให้กวดกาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างคักแน่ถ้าว่าบ่มีคนอยู่แล้วก็ต้องทอดปลั๊กบ่หรือว่ามอดสวิกเนาะก่อนออกจากบ้านจากเฮือนทั้งเป็นการประหยัดเงินในถุงเฮาแล้วก็ยังเป็นการปลอดภัยป้องกันปัญหาอัคคีภัยตามมาตื่มอีกเนาะอาจจะมามอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการดวงตะวันจันทพนิษฐ์ลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา5 โมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึงเวลา 23:00 น.มื้อนี้แมนวันพุธแฮม3คำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่3เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 น.รายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ 6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 น.รายการข่าวภาคเศร้า 7:30 น.รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพัฒนาชนบท20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คำคาล้นคดกอดเป็นแหวนก็ดีท้อนสีแสงสุกก็พอมีหัวแก้วแนวคนหู้วิสาดีหลายสิ่งกิริยาสวยโยสู้ขึ้นจึงค่อยดีสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาตันเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับปลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ห้าโมงหาหกโมงบุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังเป็นประจำเคียงคู่กันนั้นก็ยังมีเพลงมีล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเต็มอีกเอารายการล้มทั่วทิศนับลุ้นพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันพุธแฮม3ค่ำเดือน7ปีมะเสงปีมะเมียท่านผู้ฟังบ่แม่นปีมะเสงดอกปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งมื้อนี้กงกับวันที่3เดือนมิถุนาคริสตศักราช2026เอาเป็นได๋น้อท่านผู้ฟังขบวนการปลูกไม้ในวันที่1มิถุนาวันปลูกต้นไม้แห่งชาติก็คิดว่าหลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นก็ได้ดำเนินไปอย่างเป็นขบวนกว้างขวางแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นนั้นก็มีแผนการของตนเองว่าจะปลูกเนื้อใดเพื่อเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมของป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นของตนในเขตแขวงของตนให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้เพื่อเพิ่มสภาพปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพปกติเพราะว่าในทุกมื้อนี้สภาพแวดล้อมแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นนี่โอ้ถูกทำลายนะถูกทำลายด้วยการตัดไม้ทำลายป่าจังซี่นี่พวกเขาก็ต้องได้เอาใจใส่ในการฟื้นฟูป่าให้กลับคืนสู่สภาพปกติด้วยการปลูกไม้ทดแทนสิ่งที่เสียไปก็คิดว่าแต่ละบ่อนก็คงจะมีการปลูกอย่างเป็นกระบวนการกว้างๆการปลูกไม้นี้เริ่มแต่ฤดูฝนฤดูฝนปลูกจนหมดฤดูฝนนี่นะโมเฉพาะแต่วันที่1มิถุนาเพียงมื้อเดียวได้พวกเขาสามารถปลูกได้ตลอดระยะของฤดูฝนปลูกมาก็เพื่อให้ฝนตกห่วยห้ามต้นไม้ที่พวกเขาปลูกไปให้มันเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นมาเพิ่มสีเขียวปกคลุมเนื้อที่ของประเทศเฮาให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆเคียงคู่กันนั่นเด้การจัดตั้งเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลก็ถือกับวันที่1มิถุนาเช่นเดียวกันนั่นแหละหลายบ้านหลายที่หลายเขตหลายแขวงหลายสถาบันการศึกษาก็คงจะมีการเฉลิมฉลองอย่างเบิกบานมนต์ซืนเฮ็ดได้ใดพวกเขาจะอบรมบ่มสอนให้เด็กน้อยในมื้อนี้กลายเป็นผู้ใหญ่ในมื้อหน้ากลายเป็นผู้ที่มีอนาคตอันสดใสเป็นผู้สืบทอดภารกิจปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยสืบทอดภารกิจในการปกป้องรักษาสังสารพัฒนาประเทศชาติอยากให้ข้าเจ้ากลายเป็นคนฮู้ผู้ดีต้องเริ่มจากผู้ใหญ่ผู้ปกครองตลอดการนำทุกขันก็ต้องได้เป็นแบบอย่างให้ข้าเจ้าเด็กน้อยผู้เกิดมาใหญ่รุ่นนั้นได้ฮู้ได้เห็นแต่สิ่งที่ดีๆเพื่อจะได้เฮียนเป็นแบบอย่างเอาไปเป็นแบบอย่างปฏิบัติตนในอนาคตพวกเขาจงสืบต่อสั่งสอนอบรมลูกหลานของพวกเขาให้เป็นคนดีเด็กน้อยในมือนี้จะเป็นผู้กำศกสตาอนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเขาเองใส่ผูกเกิดก่อนวาสนาเกิดก่อนใหญ่ก่อนหันมาฮอดเวลานี้ก็หลายคนหลายคนนี่ก็โอ้ยบ่มีเหงื่อบ่มีแห้งที่จะไปนำพาสี่นำกันจะตั้งปฏิบัติทุกเวียกงานได้ดอกเนาะก็อาศัยข้าเจ้าผู้เกิดมาใหญ่รุ่นนั่นแหละเป็นกำลังแห้งที่สำคัญของพรรคของชาติเฮาในการพัฒนาประเทศชาติให้ยังมีเข้มแข็งพวกเฮาต้องเอาใจใส่เด้อในการศึกษาอบรมบ่มสอนลูกหลานพวกเฮาให้เป็นคนคำฮู้เป็นพลเมืองดีของชาติเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์กลายเป็นผู้ที่มีความฮู้ความสามารถในระดับอันแน่นอนเพื่อจะก้าวไปเป็นบุคลากรที่พัฒนาประเทศชาติให้เติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นไปอย่างพอจุดจั่งเด็กน้อยในมื้อนี้ก็คือผู้ใหญ่ในมื้อหน้าแหละนะท่านผู้ฟังแม่นบ่นะเป็นอะไรล่ะชาวนากสิกรของพวกเขานี่โอ้เบิ่งฟ้าฝนสุรทาหลายบ่อนหลายที่หลายเขตหลายแขวงก็มีฝนตกลงมาก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งเตรียมด้วยความสะดวกให้การผลิต
เข้าหน้าปีสำหรับปีนี้แต่ในแต่ก็ตามแต่ก็น่าเสียดายเนาะฝนตกลงมากับพาให้น้ำห้วยน้ำห้องขึ้นไว้ผิดปกติไหลเข้าท่วมให้หน้าตะก้าของประชาชนหลายบ่อนหลายทีก็ถูกเสียหายอันนี้เป็นย้อนหยังเป็นย้อนสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่หรือว่าเป็นย้อนพวกเขาตัดไม้ทำลายป่าหลายบ่หรือว่าเป็นย้อนการขุดค้นหลายโพดอันนี้ก็ต้องทึดน้ำกันสอกหาทางออกช่วยกันนะบ่อนใดที่บ่ประสบภัยก็ต้องได้สืบต่อในการเพิ่มพูนผลิตผลเขากล้าเขามุ่งเลยเป็นได้ได้แล้วบ่ไทยฮุดแล้วบ่เนาะเกียมเด้อทุกเงื่อนไขฮะละลงสู่การผลิตเฮ็ดให้พวกเขามีเสบียงอาหารการกินที่เพียงพอโดยเฉพาะกับเป็นเขาให้กุ้มอยู่กุ้มกินเสื่อแน่ว่าประชาชนเฮาทุกเขตทุกแขวงกับคงเจ้าใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติพันขยายมาที่ความประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงเมื่อนี้ก็เซ็นเคยเริ่มต้นจะให้ทานได้ฟังเพลงก่อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวเล่าข่าวสู่ทานฟังในระดับต่อไป

วันนี้ก็มาฟังข่าวจากทางรายการล้มตัวทิศทับปะลุนซึ่งบุญเทียงแก้ววิไลวงเป็นผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอข่าวทำอิฐให้ท่านได้ฟังข่าวนี้แม่นเว้าถึงประธานประเทศได้ต้อนรับทูตปาเลสไตน์เข้าเยี่ยมอำลาวันที่16พฤษภาผ่านมานี้อยู่ที่ทำเนียบประธานประเทศท่านนางเวียงทองศรีพันดอนรองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่นได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับอำลาของท่านซาดีสารนาเอกอัครราชทูตแห่งปาเลสไตน์ประจำลาวซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเนื่องในโอกาสที่สำเร็จการปฏิวัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวโอกาสนี้นี่ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนได้แสดงความต้อนรับสมเชยและติลกะสูงต่อผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งการทูตของท่านอาซาดีสลามาในระยะที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันธมิตรภาพและการร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและรัฐปาเลสไตน์ในขงเขตการร่วมมือด้านต่างๆให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างพอจุดจังพร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันธมิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อและการร่วมมืออันดีระหว่าง2ประเทศซึ่งตลอดระยะ37ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันธ์การทูตเห็นว่าสายพัวพันธ์มิตรภาพและการร่วมมือแม้นอยู่ในระดับปกติดีโอกาสนี้ท่านรองประธานประเทศได้อวยพรให้ท่านทูตจงประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่เวียงงานอันใหม่และเดินทางกลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพในขณะเดียวกันท่านอาซาดีสลามาก็ได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อรัฐบาลลาวและประชาชนลาวที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตจนได้รับผลสำเร็จอันจบงามผมนี้ก็ได้แสดงความยินดีจะสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีระหว่าง2ประเทศถึงอีกขอบใจกีตาร์เป็นผู้เขียนข่าวนี้สำหรับข่าวต่อไปแมนเว้าถึงกองประชุมเปิดกว้างทาบทามคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลฉบับปรับปรุงห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้จัดกองประชุมเปิดกว้างเพื่อทาบทามคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลฉบับปรับปรุงขันศูนย์กลางและนครหลวงเวียงจันทน์จึงได้จัดขึ้นในวันที่25เดือนพฤษภาที่ผ่านมาอยู่ที่หอประชุมแห่งชาติโดยการเป็นประธานของท่านวีแก้วบุพภาวันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีซึ่งมีห้องรัฐมนตรีสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งนครหลวงเวียงจันทน์คำแนะนำมาเป็นคำแนะนำดอกคณะนำและผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงนครหลวงเวียงจันทน์และภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมแล้วอยู่ในกองประชุมนี้ก็ได้รายงานเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงทางกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลฉบับปรับปรุงปี2021และผลการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายดังกล่าวในระยะที่ผ่านมาโดยเฉพาะบรรดาเนื่องในที่ติดพันกับการปรับปรุงรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นการจัดตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ5ปีแต่2026หา2030ตามทิศสร้างบาท9บุกทะลุรวมทั้งการหันกลไกการคุ้มครองบริหารรัฐให้มีความว่องไวทันสมัยเป็นระบบครบสุดถูกต้องครบถ้วนและทันกับสภาพการการปรับปรุงโครงประกอบโครงจักรของรัฐบาลสุดที่10และการกำหนดระเบียบและกลไกวิธีการเฮ็ดเวียกสภาพเลขที่29หรือว่า29ทับน้อยย่อลงวันที่20เดือนเมษายน2026จากนั้นประธานของประชุมหันก็ได้มีคำเห็นเจาะจิ้มให้ผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำเห็นอย่างหลากหลายและคงไปคงมาแน่ใส่เฮ็ดให้ทางกฎหมายมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องสอดคล้องกับตัวจริงเป็นเอกภาพและเป็นบอนอิงให้แก้การจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวเวียกงานของท่านนายกห้องนายกรัฐมนตรีและสมาชิกคณะรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูง
นำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาให้ประเทศชาติและประชาชนนักข่าวอยู่กรมประชาสัมพันธ์ของการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้อีกข่าวนึงท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้นี้แม่นเว้าถึงเพิ่นได้มีการรายงานความคืบหน้าการก้าเกี่ยมโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งกองประชุมรายงานความคืบหน้าการก้าเกี่ยมโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทันสมัยและนิยมในอนุภาคพื้นแม่น้ำคองสำหรับปี2027หา2033ได้จัดขึ้นในวันที่16เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานร่วมของท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านภูวงศ์บุญสู้ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์มีบรรดาหัวหน้ากลุ่มห้องกลุ่มผู้ต่างหน้าจากภายในการและห้องการเกี่ยวข้องของนครหลวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์หลวงพระบางและแขวงจำปาสักพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากธนาคารพัฒนาอาเซียหรือ ADB ที่และที่ปรึกษาจากบริษัทแลมโบเข้าร่วมและยังในของประชุมครั้งนี้นี่เพิ่นก็ได้นำเสนอและปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงหางบทรายงานความคืบหน้ารวมทั้งผลของการปรึกษาหารือร่วมกับภาครัฐภาคธุรกิจโยเกตเป้าหมายโครงการทั้งในขันศูนย์กลางและท้องถิ่นเซนเมืองเฟืองเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์แขวงหลวงพระบางและแขวงจำปาสักในระยะที่ผ่านมานอกจากนั้นก็ยังได้มีการรายงานบทวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคของบรรดาโครงการย่อยที่ถูกคัดเลือกในขันสุดท้ายซึ่งโครงล่างพื้นฐานที่จะปรับปรุงประกอบมีปรับปรุงเส้นทางเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวเขตอ่างน้ำลีก2ปรับปรุงบริหารและการบริการคุ้มของกินเหยื่อเส้นทางสร้างเส้นทางถีบรถสมวิวทิวทัศน์ธรรมศาสตร์แคมน้ำลีกและสร้างศูนย์บริการท่องเที่ยวอยู่เมืองเฟืองสำหรับเป้าหมายต้นต่อของโครงการนี้แมนเพื่อพัฒนาพื้นฐานของล่างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวอยู่จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวลักของลาวเฮาและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความทนทานปรับปรุงการบริหารคุ้มครองตัวเมืองและการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัยและยกระดับความสามารถของบุคลากรจากภาครัฐภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมให้คะแนนการท่องเที่ยวของลาวเฮามีความสามารถในการแข่งขันมีส่วนร่วมจากภาคส่วนเกี่ยวข้องและสามารถห้องหับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศได้ในระยะยาวตามที่สีเขียวและยืนยงของการพัฒนาพื้นฐานของลางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทันสมัยและยืนยงในอนุภาคพื้นแม่น้ำคองเป็นโครงการภายใต้การร่วมมือระหว่างธนาคารพัฒนาอาเซียโดยมีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นเจ้าของโครงการซึ่งเขตเป้าหมายของโครงการความเอาซีแขวงและนครหลวงคือแขวงจำปาสักหลวงพระบางแขวงเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์คาดว่าจะเซ็นสัญญาในเดือนธันวาปีนี้และโครงการจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนาปี2033นี่อันนี้เพิ่นก็ได้มีการปรึกษาหารือกันมีการรายงานถึงความคืบหน้าในการก้าเกี่ยมโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแม่นการท่องเที่ยวอยู่ทางเมืองเฟืองเนาะเพื่อเฮ็ดให้การค้าเกี่ยมพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลายเป็นทันสมัยและยืนยงในอนุภาคพื้นแม่น้ำคองแผนการนี้แม่นจะเซ็นสัญญาในท้ายปีนี้จะเริ่มปฏิบัติในต้นปี2027ก็คือปีหน้าจนไปฮอดปี2033พุ่นแหละซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ต่างหน้าจากธนาคารพัฒนาอาเซียอันนี้ก็แม่นเพิ่นได้มีหลายเวียกได้ที่จะปรับปรุงเป็นต้นก็แม่นปรับปรุงการบริหารการบริการการคุ้มครองขี้เหงื่อสร้างเส้นทางถีบรถสมทิวทัศน์ธรรมศาสตร์แคมน้ำลีกและอื่นอีกหลายอย่าง
เนาะในใดก็ตามก็ต้องมีการคุ้มครองอย่างคักแน่มีการคุ้มครองให้ละเอียดเข้มงวดในการที่จะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปนะหลีกเว้นผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและธรรมชาติอยู่ในขงเขตเฮ็ดให้มีสิ่งแวดล้อมสภาพธรรมชาติมีความยืนยงตามทิศสีเขียวและยืนยงนะก็เชื่อแน่ว่าเพิ่นมีการค้าเกียมเป็นทีเหี้ยห้อยเลยล่ะมีการวางแผนเป็นอย่างดีเลยล่ะจึงจะลงมือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาขึ้นในต่อหน้าให้ได้ผลสำเร็จตื่มอีกคราวหนึ่งท่านผู้ฟังคราวนี้แม่นฮองนายกรัฐมนตรีได้ต้อนรับคณะผู้แทนการพัวพันกับประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอรบวันที่25เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่กระทรวงการต่างประเทศท่านท้องสวรรค์พระวิหารฮองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับกันเขาเยี่ยมคำนับของท่านวอลเตอร์เบเกอร์ประธานคณะผู้แทนการพัวพันกับประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอรบพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวโอกาสนี้ท่านฮองนายกรัฐมนตรีคือท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารนี่แหละเพิ่นก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของคณะผู้แทนรัฐสภาเอรบในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความสมเสยผลสำเร็จของกองประชุมรัฐสภาระวางชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสหภาพเอรบหรือ EU ครั้งที่7ที่ได้อัดลงอย่างจบงามในมื้อเดียวกันนี้ซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้แสดงความพึงพอใจต่อบรรดาผลสำเร็จของการพัฒนาหนุนมือระหว่างลาวและ EU นับแต่ได้สร้างตั้งสายพัฒนาการทูตน้ำกันในวันที่11เดือนพฤศจิกายนปี1975เป็นต้นมาและในปี2025สองฝ่ายก็ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีอย่างมีความหมายสำคัญและเป็นกระบวนฟื้นฟูพร้อมนี้สองฝ่ายยินดีที่เห็นว่าการพัฒนาเมืองทางด้านการเมืองได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของเจ้าหน้าที่รัฐบาลขั้นสูงอย่างเป็นปกติโดยเฉพาะระหว่างคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวและคณะผู้แทนรัฐสภา EU รวมทั้งการส่งเสริมกันไปมหาสู่ระหว่างประชาชนลาวกับ EU นอกนี้2ฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือและสูงอยู่การส่งเสริมการร่วมมือทางด้านการค้าระหว่างลาวและ EU ให้ขยายตัวขึ้นตึมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เสนอให้ EU พิจารณาความเป็นไปได้เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การข้ามผ่านแบบโรงเรียนเพื่อการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาลาวเฮายังได้แจ้งให้ EU ทราบความคืบหน้าการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยาปีนี้และสุกยู่ให้ EU สนับสนุนนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับสภาพการพ่นเด่นภายในภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันและในขณะเดียวกันนั้นท่านวอลเตอร์เบเกอร์ประธานคณะผู้แทนการพัวพันกับประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอรบก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและได้แสดงความสมเสยต่อท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในเดือนมีนาผ่านมาพร้อมกันนั้นก็ได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับผลของประชุมรัฐสภาระหว่างชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับ EU ครั้งที่7พร้อมทั้งได้แสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อสนับสนุนและประกอบส่วนสุขยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวภายใต้ขอบการร่วมมือระหว่าง EU และลาวในตัวนะให้มีประสิทธิผลยิ่งยิ่งขึ้นพอถึงการพัวพันลาวกับรัฐสภาเอรบท่านรองนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ต้อนรับคณะผู้แทนการพัวพัน
กับประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐสภาเอรบซึ่งได้ดำเนินไปในวันที่25เดือนพฤษภาที่ผ่านมานี้มาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้รับฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามฟังรายการล้มตัวที่นาบรุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่บุญเทียงเกวีไลวงเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังเอาบัดนี้ก็จะสืบต่อนำเสนอให้ท่านฟังข่าวซึ่งข่าวนี้แม่นว่าถึงกองประชุมทับทามปรับปรุงเกี่ยวกับทางกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์วันที่16เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากรมปลอดภัยทางไซเบอร์กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเพิ่นได้จัดกองประชุมทับทามปรับปรุงเกี่ยวกับทางกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ฉบับปรับปรุงขึ้นที่โรงแรมอามารีโดยการเป็นประธานของท่านแก้ววิสุขโสรภูมิห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมบรรดากรมเทียบเท่าบรรดากระทรวงอ้อมข้างกระทรวงและบรรดาบริษัทเข้าร่วมจำนวน50กว่าท่านและอยู่ในที่ประชุมนี่ท่านแก้ววิสุขโสรภูมิเพิ่นได้กล่าวว่าเพื่อสร้างขอบเขตนิติกรรมที่หัดกลุ่มขึ้นเพื่อเป็นบทอิงในการติดตามกฎกาและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดต้านและสกัดกั้นเพื่อจำกัดและกำจัดทุกอาชญากรรมปกป้องระบบฐานข้อมูลระบบเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์เกียรติศักดิ์ศรีของบุคคลและประกันความมั่นคงของชาติเสื่อมโยงกับสากลเพื่อให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากลว่าด้วยการร่วมมือต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ซึ่งกฎหมายฉบับนี้บ่เพียงแต่จะเป็นเครื่องมือของรัฐบาลเท่านั้นแต่ยังแม่นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลอยู่ในลาวให้มีความยืนยงทางด้านทันสุเนโตสาภักดีห้องหัวหน้ากรมปลอดภัยทางไซเบอร์กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารในรายงานสภาพการค้นคว้าปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ฉบับปี2015ที่นำใส้มาจนถึงปัจจุบันก็เห็นว่ามีเนื่อในบางส่วนยังบ่ทันสอดคล้องกับสภาพการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ในปัจจุบันก็คือภัยคมคู่หรือภัยคุกคามหรือรูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ดังนั้นรัฐบาลจึงมอบหมายให้แขนงการเกี่ยวข้องก็คือกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารออกข้อตกลงฉบับเลขที่2693ทับกตส.ลงวันที่19เดือนสิงหาคม2025ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะปรับปรุงซึ่งประกอบมีตั้งหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงยุติธรรมห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสภาแห่งชาติและกตส.คนคั่วและประชุมส่องหน้าผ่านมาจำนวน9ครั้งและก็ได้ค้นคั่วเพิ่มและตัดภาคตัดหมวดตัดมาตราเนื้อในบางจุดออกนอกนี้ก็ยังได้จัดกองประชุมทับทามประกอบคำคิดคำเห็นจากบรรดากรมเทียบเท่าภายในกระทรวงกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร1ครั้งจึงได้โค้งหางกฎหมายฉบับปรับปรุงซึ่งประกอบมี9ภาค5หมวด68มาตราโดยได้ตัดออก4มาตราจากฉบับเก่าและในฉบับใหม่ได้เพิ่มเข้าเติมอีก10มาตราหักษาเดิม5มาตราปรับปรุง53มาตราจากฉบับเก่าที่มีอยู่แล้ว9ภาค5หมวดและ64มาตราโดยการค้นคว้าหันกับแม่นอิงใส่บรรดากฎหมายของสาธารณสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาชนจีนราชอาณาจักรไทยสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ผู้เข้าร่วมก็ได้ตั้งคำถามเจาะจิ้มและตอบคำถามอย่างฝุดฟื้นเพื่อเหตุไหนเนื่องในของกฎหมายฉบับนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนชัดเจนและสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประเทศลาวในปัจจุบันข่าวจากกรม
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นเว้าถึงกองประชุมทับทามปรับปรุงเกี่ยวกับทางกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่16เดือนพฤษภาผ่านมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ข่าวต่อไปสรุปข่าวต่อไปนี้แมนนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นได้มอบเงินเข้ากองทุนควบคุมสกัดกั้นแก้ไขยาเสพติดกันศูนย์กลางหลายกว่า 1,336 ล้านกีบวันที่16เดือนพฤษภาที่ผ่านมากองทุนควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดนครหลวงเวียงจันทน์ได้มอบเงินหลายกว่า 1,336 ล้านกีบหรือ 10% เข้ากองทุนควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขยาเสพติดขั้นศูนย์กลางกระทรวงป้องกันความสงบศก2024-2025ต่างนามอบกับเมนทานศิริราชทงสินทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ครับโดยพลจัตวาสมเพชรเผ่าวงดีห้องหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวของเข้าร่วมนำและอยู่ในพิธีหันพันเอกเหรียญคำออนดาวงห้องหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์คณะผู้สอบกองทุนหัวหน้ากองเลขากองทุนนครหลวงเวียงจันทน์ได้รายงานว่ากองทุนในส่วน10ส่วนห้อยของกองทุนขันศูนย์กลางในผ่านมาโดยได้จัดตั้งปฏิวัติตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดดำรัดเลขที่267ทับโลบอระเบียบกองทุน045ทับจอนวสบับปรับปรุงลงวันที่7เดือนกันยา2023และหนังสือทวงสบับเลขที่กองทุนนครหลวงเวียงจันทน์ได้รับอนุมัติสั่งตั้งขึ้นตามข้อตกลงฉบับเลขที่0525ทับจอนวลงวันที่2เดือนมิถุนายน2015และได้มีการระดมทุนจากสังคมและการขายทรัพย์สินของรัฐเพื่อนำเข้ากองทุนในการสนองให้เวียกงานควบคุมสกัดกั้นและต้านยาเสพติดอยู่นครหลวงจันทน์ต้นปี2017ได้มีการมอบโอนเวียกงานกวดกาและควบคุมยาเสพติดขึ้นกับกองบัญชาการปคส.ก็คือห้องตำรวจมาฮอดปี2020ได้มีการปรับปรุงคณะกองทุนตามทิศ4นำของเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมทั้งเคลื่อนไหวประสานสมทบตามพระราชบัญญัติสิทธิ์นาทีปี2021ได้เปิดบัญชีเงินกองทุนอยู่คลังเงินแห่งชาติปะไว้ประจำกองเงินคลังเงินแห่งชาติประจำนครหลวงเวียงจันทน์ตามการตกลงและได้เคลื่อนไหวนับแต่ปี2021เป็นต้นมาแต่ปี2024-2025คณะหับผิดสอบกองทุนควบคุมยาเสพติดนครหลวงเวียงจันทน์ได้สมทบกับคณะหับผิดสอบเก็บกู้ถอนโฮมเครื่องของกลางคดียาเสพติดที่ยึดอายัดและหีบเป็นของรัฐประมูลขายทรัพย์สินของกลางคดีศาลตัดสินหีบเป็นของรัฐโดยถูกต้องตามระเบียบหลักการซึ่งคะแนนคุ้มครองทรัพย์สินของรัฐได้โอนเข้าในบัญชีอยู่คลังเงินแห่งชาติประจำนครหลวงเวียงจันทน์มีทั้งหมด13ตื้อ364ล้าน4แสนกว่ากีบและได้จะแบ่ง 10% มอบให้กองทุนขั้นศูนย์กลางนะอันนี้ก็เป็นนครหลวงเวียงจันทน์นะนครหลวงเวียงจันทน์นี่เป็นได้มอบเงินเข้าในกองทุนควบคุมสกัดกั้นแก้ไขยาเสพติดขั้นศูนย์กลางมอบเงิน10ส่วนห้อยพระราชานะที่ได้มาจากการระดมทุนการขายทรัพย์สินที่ของกลางที่หีบผมได้โดยที่ศาลได้ตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่นก็ได้มอบกองทุนเงินเข้ากองทุนควบคุมสกัดกั้นแก้ไขยาเสพติดขั้นศูนย์กลางจำนวน1ตื้อ336ล้านกว่ากีบข่าวต่อไปข่าวนี้แม่นวันที่16เดือนพฤษภาที่ผ่านมาข่าวสารกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพลเดินรายงานว่าตลอดระยะที่ผ่านมานี่ทางกรมธนบุรี
ศาสตร์และบริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็ได้ประสานสมทบอย่างใกล้ชิดกับอำนาจการปกครองแขวงไซสมบูรณ์คณะผิดชอบระดับศาสตร์คณะผิดชอบระดับแขวงพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยทางภายในและเสี่ยวซานจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเล็งสุขยุการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุติดข้างในถ้ำให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยโดยไวที่สุดและก็ได้มอบหมายให้กรมธรณีและบ่อแฮลงประสานงานและติดตามกระบวนการกู้ภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งดำเนินการสำรวจโครงสร้างทางธรณีของถ้ำเส้นสภาพสันหินลักษณะทางธรณีฟิสิกส์และเส้นทางน้ำใต้ดินเพื่อสนองเป็นข้อมูลสำคัญให้แก่ทีมกู้ภัยนำใช้เข้าในการวางแผนปฏิบัติงานในใส่หับประกันประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดของทุกภาคส่วนและสภาพพื้นที่เกิดเหตุคนติดข้างอยู่ในถ้ำที่เมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์นั้นถ้ำแห่งนี้นี่ก็เป็นลักษณะโครงสร้างเป็นพงหินปูนตั้งอยู่ระหว่างกลางเขตคันซนของโครงการสอกค้นสำรวจโบแฮโมเมนต์เขตอุโมงขุดค้นแห่คำและมีทางเข้าออกได้หลายทางเป็นเขตที่มีโครงสร้างธรณีศาสตร์ที่สลับซับซ้อนและมีทางน้ำใต้ดินไหลผ่านซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภัยธรรมชาติในฤดูฝนดังนั้นอำนาจการปกครองจึงแจ้งเตือนมายังประชาชนให้เพิ่มทวีความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตถ้ำหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในระยะนี้อย่างเด็ดขาดนะอันนี้ก็เป็นเว้าถึงทางกรมธรณีศาสตร์และบริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือชีวิตประชาชนที่ติดข้างอยู่ในถ้ำที่เมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ข่าวต่อไปนี่แม่นเองตามหนังสือพิมพ์สวรรค์พัฒนาเพิ่นได้รายงานว่าระหว่างวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านคำผุยศรีบุญเฮืองรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทั้งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการติดตามกฎกาและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติแห่ธาตุและไม่อยู่ทั้งแขวงสนเกตพร้อมหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการที่เกี่ยวข้องได้ลงไปติดตามกฎกาเครื่องของกลางที่ยึดได้จากกลุ่มลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติแห่ธาตุและไม่อยู่ทั้งเมืองพีนและเมืองเซโปนพร้อมทั้งได้มีการเผยแพร่นิติกรรมการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงสามารถกวดกาทับม้างและแก้ไขกลุ่มคนที่ลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติแห่คำป่าไม้โดยบ่ได้รับอนุญาตอยู่8จุดคือ1แม่นเขตเมืองเซโปนนี้มี5จุดคือเขตบ้าน2แคหรือว่าศพมีเงินพักพนักงานบ้านพลแห่บ้านสองแควบ้านห่วยจังและบ้านนาคุ้มมงคุ้มบ้านเจียงตูบจากการลงกฎกาครั้งนี้ก็สามารถกักผู้ถูกหาได้ทั้งหมด11คนเป็นคนสัญชาติเวียดนามนี่5คนและสัญชาติลาวนี่5คนเวียดนาม6คนนอกจากนั้นยังมีของกลางประเภทหินเขียว18ต้นน้ำมันกระส่วน6ถังใหญ่หนังสือผ่านแดนหรือว่าพาสปอร์ตเวียดนามนี่16หัวโทรศัพท์10หน่วยพาหนะและเครื่องของขุนจักนักมีรถจกนี่6คันรถบรรทุก10ล้อ1คันรถกระบะ4ประตู3คันรถจักร1คันเรือติดเครื่องจักร5ลำจักรปั่นไฟ1เครื่องจักรดูดน้ำ2เครื่องพร้อมอุปกรณ์ห่อนคำจุดที่2อยู่เขตเมืองพินบ่นี่อยู่เขตเมืองพินนี่พบอยู่3จุดคือจุดบ้านพระรองจุดห่วยกะสางและบ้านแก้งทะแลงกวดค้นพื้นที่และพบเห็นการขุดค้นแห่คำที่บ่ถูกต้องดังนั้นจึงได้ยึดของกลางไว้พร้อมวัตถุอุปกรณ์ทั้งหมดจุดที่2ก็แม่นคดีไม่เถื่อนอยู่บ้านพระรองกวดพบการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติยึดไม้ยาง35ท่อนปริมาตรนี่ 46,000
6,231 เมตรก้อนและไม้ฮาวนี่1ตับ1,100เมตรก้อนพวมสืบต่อขยายผลปัจจุบันเพิ่นพวมสืบต่อขยายผลจุดที่3ก็เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมห้วยกระสางพบพองห้อยการเจาะตีนภูเผื่อภูสร้างแฮภูกระตุนเฮ็ดให้ดินเจือนระบบนิเวศและสายน้ำถูกทำลายอย่างนักเหือดูดยึดเหือบักดูดสายขนาดใหญ่1ลำพวมติดตั้งอยู่เหือดูดสายขนาดน้อย1ลำและเหือดูดสายประดิษฐ์10กว่าลำปัจจุบันเครื่องของกลางคดีและพาหนะทั้งหมดที่อยู่ได้นั้นแม้นได้ถูกแยกไปเก็บรักษาและคุมกันไว้อย่างปลอดภัยอยู่4จุดคือกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองเซปูนซึ่งเป็นจุดหลักอยู่ค่ายคุ้มขังภาคใต้แก้งคันอยู่กองบัญชาการป้องกันชาติเมืองพีนบางส่วนประเภทเครื่องจักรหนักและเรือเล็กแม้นยังถูกคุ้มกันและรักษาไว้ชั่วคราวอยู่สถานที่ภาคสนามอันนี้ก็แม่นว่าถึงผลเสียหายจากกันกลุ่มคนบดีที่ลักลอบขุดค้นแห่ธาตุประเภทคำและป่าไม้อยู่พุละอยู่ทางเมืองพีนกับเมืองเซโปนแขวงสนเขตเจ้าหน้าที่เพิ่นก็จับได้ไล่ทันนะก็เป็นคนสัญชาติเวียดนามเหมือน6คนสัญชาติลาวนี่5คนรวมกันกระทำผิดเจ้าหน้าที่ก็ได้กักตัวและยึดของกลางหลายๆรายการนะเพื่อดำเนินคดีในขั้นต่อไปเอาเวลาในรายการสำหรับมื้อนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วอยู่ในท้ายแล้วใจท่านได้ฟังเพลงจากทางรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการบุญเทียงเก็บไว้ในวงรับไปก่อนเมื่อหน้าพบกันใหม่สบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: เป็นห้อง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพระทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีในการนี้ออกอากาศนิทานได้หาฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศในเวลา 6:00 น. หา 6:30 น. นาทีกระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz พบพ่อกับบินรายการท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ทางรายการพวกเราก็มีข้อมูลข่าวสารสาระฮู้สิ่งดีๆมานำเสนอให้บรรดาท่านได้หาฟัง30นาทีนี้โดยได้หาการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพมาเสนอแนะนำให้มิตรและการได้ฮู้น้ำกันโดยเฉพาะเนาะผู้ใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงยาอย่างกระโบทรงบ่เซาหรือว่าทานใดทีมีปัญหาเรื่องสุขภาพบวกใส่กับระยะนี้สภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่อาการฮ้อนอบอ้าวสนั่นทานใดทีมีแผนในการเดินทางก็เขียนแผนการเดินทางเอาไว้ขึ้นไปเหนือลงไปใต้ก็ขอให้ทุกคนศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีและที่สำคัญเนาะก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องสิ่งหนึ่งที่พวกเราเป็นห่วงมิตรรายการก็คือเว้าเรื่องการรักษาสุขภาพในยามนี้อาการฮ้อนอบอ้าวก็ขอให้ทุกคนเบ่งแยงสุขภาพให้ดีสำคัญก็คือเรื่องการกินการอยู่เนาะผู้น้อยแน่หรือว่าผู้ที่สูงอายุก็ต้องได้รักษาสุขภาพน้ำกันอาการฮ้อนๆแบบนี้ก็ต้องได้หลีกเว้นกิจกรรมกลางแจ้งเด้อมิตรรายการต้องได้เอาใจใส่เบ่งสุขภาพให้ดีสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟัง30นาทีนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังเป็นประจำโดยเฉพาะมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักสินค้าดีที่มีคุณภาพเนาะบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวหรือว่าประเภทซากาเฟสินค้าทุกอย่างแม้นปอสารเคมีน้ำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆสนานทานใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากได้ยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวก็สามารถโทรสั่งซื้อได้เนาะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้020-5570-4709 5570-4709เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกัน

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีตรงไหนครับวิตามินเอเขาจะคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจะคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอเพราะในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอเราจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินสองอันก็เท่ากับ30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนที่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ถิ่มแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาว่า18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่คือว่าเขาบริใส่เป็นตาดังนั้นอันนี้แหละคือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาจะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็คือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟคนที่กินกาแฟแหละก็คือว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาบอกแจ๊ะขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

ยินดีต้อนรับท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้หับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากบรรดาทานน้องสารณหูแน่สลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจมิตรรายการทุกทานที่ติดตามหับฟังบรรยากาศในตอนเศร้าแบบนี้เนื่องจากว่าหลายคนกับคุณเคี่ยวในการเฮ็ดเวียกแน่บางคนนี่ก็ยังสืบต่อในการเฮ็ดเวียกนั้นเวียกซ้านบางท่านนี่ก็ยังเฮ็ดกิจวัตรประจำวันแน่บ่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับทางกายเนาะแน่นอนล่ะมีรายการระบบเผาผลาญของทางกายก็ต้องได้เคียงคู่กันในการรักษาสุขภาพบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการออกกำลังกายอันนี้ต้องได้เคียงคู่กันเพื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางกายให้มีความแข็งแรงสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ทานได้ฮู้จักยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนั่นก็คือเฮ็ดหมื่นปีเป็นสนิทแคปซูลเด้ออันนี้จะช่วยตอบจุดกับทางกายได้ดีสามารถขับไล่สารพิษออกจากทางกายป้องกันเกิดอาการเกิดเป็นเซลล์มะเหงหรือว่าอัมพฤกษ์อัมพาตเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าต้องการยาสมุนไพรเฮ็ดหมื่นปีเป็นสนิทแคปซูลนี้ท่านผู้ฟังก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้นอกจากนี้ก็ยังมีวันฤาษีดิกระเพาะซึ่งวันฤาษีดิกระเพาะนี้สำหรับท่านใดที่ว่าเป็นกระเพาะเนาะหรือว่ากินยาหลวงยาอย่างกระปุ้งทรงโบเซาเอิ้นว่าเป็นพยาธิประจำตัวเลยแหละท่านผู้ฟังอย่าลืมเด้อว่าฤาษีดิกระเพาะนี่จะช่วยเฮ็ดให้ดีกระเพาะและกับกดไหลย้อนกระเพาะซ้ำเหงื่อหรือว่าทานใดทีเป็นแผลในกระเพาะนี้ท่านผู้ฟังกับน้ำเอาวันฤาษีดีกระเพาะนี้ไปกินได้เนาะเพราะว่าตัวนี้จะให้คุณประโยชน์ที่ดีต่อกับทางกายเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวที่น้ำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆผลิตโดยสีมือของคนลาวเขาเองปลอดสารเคมีเด้อท่านผู้ฟังสำหรับทานใดที่ว่าสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงก็มาเบิ่งได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าหลายๆอย่างบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวแน่แล้วก็ยังมีประเภทซากาเฟนอกจากนั้นก็ยังมีสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างเนาะมีหลายกว่า100สนิทพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีความสนใจก็สามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเสถานครหลวงเวียงจันทไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรศัพท์สอบถามก่อนได้020-5570-4709 5570-4709ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรกินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกระแพงเมืองกินได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนมายา70,000 ปีพบบวกหานี่และมันว่ามีคุณภาพดีชุบขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นจริงที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปอดทันทีมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแค่หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้หับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปขอฝากไว้ตื่มเด้อท่านผู้ฟังสินค้าดีที่มีคุณภาพผลิตโดยซีมของคนเราเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีสินค้าหลายอย่างเนาะบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวและก็ยังมีประเภทซากาเฟสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างมีหลายกว่า100สนิดซึ่งทั้งหมดนี้สินค้าของคนเราเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนเล้าเขาเองนำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆพอแม่พี่น้องทานใดทีไส้ดีแล้วก็สามารถนำไปบอกต่อหรือว่าทานใดทีสนใจอยากเปิดใจนำไส้สินค้าของคนเล้าเขาเองเพื่อเป็นการกระตุกสุกยู่เศรษฐกิจของคนเล้าเขาให้มีความก้าวไกลก็สามารถสั่งซื้อหรือวางประเมินสินค้าตัวจริงได้หรือว่าจะโทรสอบถามก่อนได้เนาะ020-5570-4709มาเบิ่งสินค้าตัวจริงก็ได้เช่นเดียวกันตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสยเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้020-5570-4709เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายทางรายการกันแล้วขอบใจในรายการทุกคนที่รับฟังส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงปิดท้ายรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนสบายดี

สวัสดีท่านผู้ฟังที่แพงทุกท่านน้ำทานเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการออกอากาศให้ท่านได้รับฟังไปพร้อมกันทางระบบ AM และก็ FM 103.7 MHz พร้อมกับไลฟ์สดให้ท่านได้เห็นภาพไปพร้อมที่เพจของ Lao National Radio มื้อนี้เพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังข่าวเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้

นอกจากทีมงานกู้ภัยแล้วก็จะมีหลายๆหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือบ่ว่าจะเป็นสหพันธ์หญิงทางเมืองลองแจ้งเพิ่นก็ได้มีจัดตั้งหน่วยงานนึงไปแต่งอาหารเนาะประจําอยู่เลยเพื่อเป็นการแจกจ่ายหรือว่าอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เพิ่นไปปฏิบัติหน้าที่พร้อมทางญาติพี่น้องที่กําลังรอคอยความหวังที่ว่าอีก2ท่านนั้นจะกลับออกมาจากถ้ําด้วยความปลอดภัยเนาะกับฟังว่าพวกเขาทุกคนส่งกำลังแห่งใจให้แก่ภาคส่วนเกี่ยวของทุกภาคส่วนที่ว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ทางหน้าถ้ำอยู่ทางเมืองลองแจงแขวงไซสบุตรพวกเรามาเริ่มต้นข่าวกันที่ท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวพวกเขาเดินทางถึงสนามบินสากลเซียวซันนครหางโจวแขวงเจ้อเจียงประเทศจีนในวันที่2มีนาคมนี้สหายธงรุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวประธานประเทศพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงได้เดินทางถึงสนามบินสากลเซียวซานนครหางโจวแขวงเจ้อเจียงของจีนเพื่อดำเนินการเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่จีนเริ่มแต่วันที่2หาวันที่6มิถุนายนนี้พิธีต้อนรับอยู่สนามบินได้จัดขึ้นอย่างอบอุ่นและสมเกียรติโดยมีสหายเสินโจห้องหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนพร้อมด้วยคณะฝ่ายจีนและสหายสมพรศรีเจริญเอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศจีนและกงสุลใหญ่ลาวประจำนครเซี่ยงไฮ้พร้อมด้วยพนักงานเกี่ยวข้องให้การต้อนรับการเดินทางเยี่ยมยามรัฐกิจยูจีนในครั้งนี้เป็นตอบสนองตามการเสนอเสริญของสายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนและเพื่อสืบต่อส่งเสริมสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมุนเสื้อในการพันธุ์หัวมือแบบควมยุทธศาสตร์ทอบด้านมั่นคงยาวนานตามพิษซีดีและการสร้างควมสตากรรมลาวจีนจีนลาวให้มีคุณภาพสูงมาตรฐานสูงและระดับสูงกว่าเก่าในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้สายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทองรุ่นศรีสุริตและคณะจะพบปะกับบรรดาการนำขั้นสูงของจีนเยี่ยมยามและพบปะกับการนำแขวงเจ้อเจียงพร้อมทั้งจะเคลื่อนไหวทัศนะเยี่ยมยามสถานที่สำคัญและพื้นฐานการผลิตจำนวนหนึ่งอยู่แขวงเจ้อเจียงอีกด้วยการเยี่ยมยามครั้งนี้สะท้อนเห็นถึงมิตรภาพที่มั่นคงขนงแกนและควมไว้เนื้อเสื้อใจกันทางด้านการเมืองระดับสูงระหว่างลาวจีนตลอดระยะ65ปีและกลายเป็นมรดกสืบทอดมูลเสื้อดีงามจากหุ่นสู่หุ่นอย่างหอบด้านคือการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพื้นฐานโครงสร้างเสื่อมโยงเสื่อมจอดกันวัฒนธรรมในการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชน2ชาติซุ้มปีพันมามากผลการทำมือ2ฝ่ายลาวจีนส่องแสงให้เห็นทางปริมาณและคุณภาพได้รับการยกระดับขึ้นอย่างจะแจ้งได้มีการเปลี่ยนสถานภาพลาวข้างประวัติศาสตร์จากประเทศที่บ่มีชายแดนติดกับทะเลกลายเป็นประเทศเสื่อมโยงเสื่อมจอดกับภาคพื้นสากลผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนภายใต้การทำมือข้อดีเริ่มหนึ่งแล้ว1เส้นทางซึ่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและการพัฒนาร่วมกันช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการเสื่อมโยงภาคพื้นให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นนับแต่เปิดการนำใช้ทางรถไฟลาวจีนอย่างเป็นทางการมาเป็นเวลา4ปีกว่าได้ขนส่งผู้โดยสารหลายกว่า70ล้านคนและขนส่งสินค้าหลายกว่า81ล้านตันกวมเอาห้อยซาวประเทศและนอกจากนั้นมันยังสุกยู่เฮ็ดให้การอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของลาวเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศลาวถึง4ล้านคนในปี2015ผ่านมาและคาดว่าภายในปีนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง 5-6 ล้านคนสำหรับมูลค่าการลงทุนต่างประเทศสะสมอยู่ลาวในเมมอนี้เห็นว่าจีนยังติดอันดับ1ด้วยมูลค่าลงทุนประมาณ18ตื้อกว่าดอลลาร์อันดับ2เป็นไทยอันดับ3เวียดนามและอื่นในนั้นจีนเป็นนักลงทุนกวมเอาแขนงการต่างๆเช่นว่าพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพลังงานลมแสงตะเวนพลังงานน้ำกสิกรรมการขนส่งโลจิสติกและอื่นมูลค่าการค้าระหว่าง2ฝ่ายในปี2024หา2025สูงถึง8ตื้อ230ล้านดอลลาร์ในนั้นมีสินค้าของลาวหลายกว่า70รายการได้ขึ้นบัญชีกำหนดส่งออกไปจีนโดยกวมเอายางพาราหมากกล้วยมันต้นหมากโมหมากม่วงสาลีหมากมี่ทุเรียนพืชผักเห็ดทัดและอื่นลาวจีนได้มีการร่วมมือกันอย่างลึกซึ้งในขงเขตเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะแม่นปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AIภายใต้ขอบคอริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางได้ขยายจากศูนย์กลางของท้องถิ่นซึ่งรวมเอาการออกนโยบายระดับชาติถึงการร่วมมือกับภาคเอกชนและการนำใช้แขนงการต่างๆเช่นว่าแขนงสาธารณสุขการค้าคมนาคม
โทรคมและข้อมูลข่าวสาร

0: อื่นๆตัวอย่างการร่วมมือระหว่างแขวงกวางซีของจีนกับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารของลาวเพื่อสุกยู่การนำใช้ AI ในเมืองอัศนียะการท่องเที่ยวพลังงานสีเขียวอุตสาหกรรมและอื่นๆนอกจากนี้จีนได้หันเอาเขตระเบิดตกค้างบ่อทันแตกในป่างสงครามอินโดจีนอยู่ลาวมาพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานลมพลังงานแสงตะเวนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภาคใต้ภาคเหนือของลาวเพื่อสุกยู่เฮ็ดให้เศรษฐกิจระหว่างประเทศก้าวไปอย่างมั่นคงในนั้นมีบริษัท Power China ได้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม1600เมกะวัตต์อยู่ภาคใต้ของลาวปัจจุบันสำเร็จแล้วและได้ส่งพลังงานไฟฟ้าออกขายไปประเทศเวียดนามโครงการพลังงานแสงตะเวนพ่วงดำเนินก่อสร้างโดยบริษัทพลังงานนิวเคลียร์ทั่วไปจีนหรือว่า CGN ได้ประดิษฐ์สร้างรูปแบบเสื่อมสารพลังงานหลายชนิดบวกกับโครงการเชื่อมต่อเครือข่ายไฟฟ้า500กิโลโวลต์ระหว่างลาวจีนในฤดูฝนประเทศลาวสามารถส่งออกไฟฟ้าสีเขียวส่วนเกินและสามารถรับไฟฟ้าส่งคืนจากจีนในฤดูแล้งนอกจากนี้จีนให้การช่วยเหลือลาวผ่านโครงการพัฒนาต่างๆในประเทศลาวคาดว่ามีหลายห้อยโครงการเช่นว่าสร้างอาคารท่องหมอทหารห้อย3สร้างอาคารท่องหมอสากลทันสมัยมโหสถสร้างหอประชุมแห่งชาติลัก6สร้างอาคารเฮียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโรงเรียนมัธยมอื่นๆส่งยาปินปัวพยาธิวัคซีนต้านโควิดอุปกรณ์การแพทย์และอื่นๆอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ว่าลาวจีนมีการร่วมมือกันในหลายของเขตเวียดนามเนาะพอไปต่อกันที่รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศสมการจำลองฮัดแอบซ่อมหบตีพิเศษกลางแจ้งวันที่1มิถุนายนนี้สายพลเอกคำเลียงอุทักไก่สอนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศและสหายเซเกซุสเกอร์เอกอัครทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์รัสเซียประจำลาวพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวติดตามและสมการจำลองฮัดแอบซ่อมหบตีพิเศษแบบกลางแจ้งโดยเฉพาะเป็นการสู้หบในเขตตัวเมืองการโยดพ้นทางอากาศและการนำใส่อาวุธประจำการของทหารหาบการป้องกันผู้นำขั้นสูงการนำใส่โดรนและเข้าในการสู้หบซึ่งนายและพลทหารทั้งสองฝ่ายได้แสดงจำลองรูปแบบการฝึกเข้าตีประสานสุนทรภพซึ่งกันและกันนำใส่อาวุธยุทธวิธีพาหนะที่ทันสมัยเข้าในการสู้หบสามารถบรรลุมากผลตามแผนการและคาดหมายที่วางไว้จากนั้นสายรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมคณะก็ได้เข้าร่วมรับฟังการรายงานตีราคาผลการฝึกอบรมทัดแอมในครั้งนี้ซึ่งสายพันเอกอีวานตาราเยฟผู้ช่วยบัญชาการทหารเขตตะวันออกกองทัพสหพันธ์รัสเซียได้รายงานในจอภาพที่บันทึกบาท9จำลองเข้าตีโดยยกให้เห็นขีดหมายความสามารถของนายรพลทหารของฝ่ายลาวที่ทำการฝึกและถ่ายทอดบทเรียนในการฝึกอบรมและเห็นว่านายรพลทหารกองทัพประชาชนลาวมีความหับหู้ว่องไวมีความเข้าใจและมีความสามารถในการสู้รบเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีความเอาใจใส่ในการค้นคว้าหำเฮียนโดยเฉพาะบรรดาบาท9การนำใส่อาวุธยานพาหนะต่างๆรวมถึงการนำใส่ธาตุระเบิดระเบิดมิ่นและวิธีการติดตั้งนำใส่ครบถ้วนหู้นำใส่ยุทธวิธีการสู้รบในภูมิประเทศต่างๆโดยเฉพาะในเมืองตึกอาคารซึ่งเป็นการยกระดับความสามารถของนายและพลทหารกองทัพประชาชนลาวให้มีความสำนึกสำนานมีไหวพริบมีความคล่องแคล่วว่องไวสามารถเข้าทำลายและดับศูนย์เป้าหมายอย่างแม่นยำในโอกาสนี้สายรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยคณะกำลังห่วมสมการจัดวางแสดงอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ฝ่ายกองทัพสหพันธ์รัสเซียนำมาจัดวางแสดงและนำใส่เข้าในการฝึกหมหัดแอบซ่อมหบตีพิเศษไต้ฝุ่นและซ่อมหบห่วมลาวรัสเซียลารอส2016ในครั้งนี้อีกด้วยไปติดตามข่าววิทยาการการเมืองป้องกันความสงบปลูกต้นไม้ในโอกาสวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนนี้ยูทีวิทยาการการเมืองกระทรวงป้องกันความสงบได้สร้างกระบวนการปลูกต้นไม้ในโอกาสวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนายนพร้อมทั้งปล่อยป๋านำพาโดยพลจัตวาสุขนิรันดรกุลวงศ์หัวหน้าอำนวยการวิทยาการการเมืองป้องกันความสงบพันโทห่วงหุยแทงห้องหัวหน้าอำนวยการวิทยาการการเมืองป้องกันความสงบเวียดนามมีคณะเซียวซานเวียดนามประจำลาวมีคณะพักคณะอำนวยการคณะวิชาการห้องแผนกพนักงานครูอาจารย์นักศึกษานายพลตำรวจเข้าห่วมพลจัตวาสุขนิรันดรกุลวงศ์กล่าวเปิดเผยที่ว่าวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเป็นวาระที่มีความหมายความสำคัญระดับชาติเพื่อร่วมกันเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมของป่าไม้รักษาระบบนิเวศและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศติดพันกับการพัฒนาแบบยืนยง ตามทิศทางของมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคสำหรับกองกำลังป้องกันความสงบนอกจากหน้าที่วิสาเฉพาะในการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมแล้วการเข้าร่วมขบวนการปลูกต้นไม้ยังเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบความสามัคคีและการเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างป่าไม้สีเขียวสะอาดงามตาให้แก่กลุ่มกองก็คือการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศชาติของพวกเขาในโอกาสนี้หัวหน้าในการวิชาการการเมืองป้องกันความสงบเรียกร้องมายังคณะพรรคคณะบัญชานายและพลตำรวจทุกสายจงพร้อมกันตั้งหน้าเข้าร่วมขบวนการนี้อย่างเป็นขบวนฟื้นปลูกแล้วต้องเอาใจใส่บุรพัฒน์รักษาให้ต้นไม้มีการเติบใหญ่และเขียวสดงามแบบยืนยงเบี้ยไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้มีจำนวนห้อยเบี้ยมีไม้ดูมีต้นเผาพร้อมมีกระยังได้ปล่อยลูกป่าจำนวน 9,000 ตู่มีปลานิลปลาปากป่านวลจันทร์อันเป็นกิจกรรมในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติกับเด็กน้อยสากลเนาะไปต่อกันที่วัดป่านาคูน้อยจัดพิธีทางศาสนาถวายประตูโขงในระหว่างวันที่30-31พฤษภาคมผ่านมานี้วัดป่านาคูน้อยเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดพิธีทางศาสนาถวายประตูโขงเป็นต้นแม่นพิธีมหามงคลพุทธภิเษกหรือว่าสมโภชพระพุทธรูป3องค์อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานในมณฑกประตูโขงพร้อมทั้งได้ฟังธรรมเทศนาคารวะหับพรและใส่บาตรถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์88องค์โดยมีพระอาจารย์ใหญ่บุญมีญาณวีโรคณะที่ปรึกษาศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งประเทศลาวมีพระเถระนุเถระกันนำมังนาไซทองเจ้าภาพเจ้าศรัทธาและพุทธศาสนิกชนลาวบรรดาเผ่าในโอกาสนี้พระอาจารย์ศรีทนสัญญวงศ์สอนเจ้าอธิการวัดป่านาคูน้อยได้แสดงความขอบใจต่อเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาประกอบส่วนทื่นฮ้อนสร้างประตูโขงเข้าวัดป่านาคูน้อยในครั้งนี้ซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าทั้งพุทธศาสนาทั้งเป็นการส่งเสริมพุทธศิลปะลาวพวกเขาส่งเสริมพุทธศาสนาส่งเสริมวัฒนธรรมและหินของประเพณีอันดีงามของชาติลาวเฮาให้คงอยู่คู่คนลาวตลอดไปประตูโขงนี้ถือว่าเป็นประตูโขงเข้าวัดที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในลาวขนาดกว้างนี่8เมตรสูง21เมตรมีลวดลายที่โดดเด่นสวยงามแบบลาวล้านสร้างท่านใดที่ได้เคยไปวัดป่านาคูน้อยก็ไปเท่านี้ก็สิเห็นสมนามใหม่ของประตูโขงสวยสดงดงามอีหลีเนาะไปต่อกันที่ทั้งแขวงสละวันโดยปฏิบัติตามแจ้งการของห้องการกระทรวงการเงินให้จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกฎกาคุณภาพเหตุธาตุก่อนการส่งออกอยู่ปลายทางสบับเลขที่1921ลงที่สภาพุทธภา2026ในวันที่1มิถุนายนนี้คณะรับผิดชอบจากกระทรวงการเงินและแขนงการที่เกี่ยวข้องได้สืบต่อเผยแพร่แนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติงานของห้องกวดกาวิจัยและยั่งยืนคุณภาพเหตุธาตุการก่อนการส่งออกอยู่ปลายทางอยู่แขวงสละวันโดยการเป็นประธานของท่านนางนวลละอองธรรมวงศ์ห้องหัวหน้าห้องการกระทรวงการเงินและท่านพาณิชแก้วพิมานห้องหัวหน้าห้องว่าการแขวงสละวันพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการเผยแพร่แนะนำเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติงานของห้องการกวดกาวิจัยและยังยืนคุณภาพเหตุธาตุก่อนการส่งออกอยู่ปลายทางสังเนยพันมาเห็นว่าการคุ้มครองกวดกาคุณภาพและมาตรฐานการส่งออกเหตุธาตุยังบ่ทันหัดกุ้มการคุ้มครองการเก็บกำข้อมูลการส่งออกเหตุธาตุแต่ละชนิดยังบ่ทันรวมศูนย์และยังบ่ทันมีภาคส่วนใดเฮ็ดหน้าที่ในการคุ้มครองเวียกการดังกล่าวอยู่ปลายทางเส้นวาด้านภาษีสากลและจุดสถานีรถไฟฉะนั้นการสร้างตั้งห้องกวดการวิจัยและยั่งยืนคุณภาพเหตุธาตุก่อนการส่งออกประจำยุดานสากลและสถานีรถไฟเพื่อเน้นใส่การสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองในการกวดการวิจัยและยั่งยืนเหตุธาตุและเหตุหายากอื่นๆตามทิศการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่การจะตั้งปฏิบัติงานนี้โดยอิงตามแจ้งการห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่617ลงที่15พฤษภาคม2026ในการกักเก็บจะตั้งปฏิบัติงานกวดกาคุณภาพเหตุธาตุก่อนการส่งออกอยู่ปลายทางคณะรับผิดชอบได้สมทบกับแผนกการของแขวงบริษัทผู้พัฒนาและหน่วยงานเกี่ยวข้องได้เปิดนำใส่ห้องกวดกาวิจัยและยั่งยืนคุณภาพเหตุธาตุก่อนการส่งออกอยู่ปลายทางสำหรับอยู่แขวงสระวันแมนยูจุดด่านสากลละไลการเปิดนำใส่ห้องกวดวิจัยและยั่งยืนคุณภาพเหตุธาตุก่อนการส่งออกอยู่ปลายทางเป็นการประกอบส่วนเข้าในเวียกงานการคุ้มครองการส่งออกผลิตภัณฑ์เหตุธาตุและรับประกันความถูกต้องความโปร่งใสของการยั่งยืนการกวดสอบวิจัยเหตุธาตุอยู่ปลายทางด้วยการนำใส่เครื่องมือเทคนิคเทคโนโลยีที่ทันสมัย รับประกันความถูกต้องในการส่งออกแร่ธาตุเพื่อรับประกันเฮ็ดให้รัฐบาลได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการเก็บและหับของงบประมาณโดยสอดคล้องกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติคำสั่งของรัฐบาลและสร้างและหับให้ประเทศชาติอย่างยั่งยงและเป็นการสร้างท่าหันเปลี่ยนใหม่อย่างแข็งแรงและลึกซึ้งและรอบด้านในการประกอบส่วนเข้าในเวียกงานการคุ้มครองการจัดเก็บและหับรายจ่ายจากการขุดค้นและส่งออกแร่ธาตุอยู่ลาวอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงขึ้นกว่าเก่าวันนี้พ่อจะไปติดตามข่าวจากแขวงต่างๆที่นักข่าวทั้งแขวงเพิ่นได้ส่งมาให้ทีมงานของพวกเขาเริ่มต้นกันที่แขวงไซสมบูรณ์แขวงไซสมบูรณ์เฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันเด็กน้อยสากลในวันที่1มิถุนายนนี้ที่สโมสรเมืองอนุวงศ์แขวงไซสมบูรณ์ให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านพลอยคำหุงบุญยวงเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงไซสมบูรณ์มีการนำคันแขวงคันเมืองพนักงานตลอดฮอดภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงไซสมบูรณ์มีรายงาน
1: ในพิธีท่านภูแก้วอินทวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ขึ้นผ่านประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันสิ่งแวดล้อมโลกจากนั้นท่านพลอยคำหุงบุญยวงได้ขึ้นปาฐกถาวันเด็กน้อยสากลซึ่งป่าไม้แมนมีความสำคัญหลายต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยทางกลมและทางอ้อมในการปกปักรักษาดินแหล่งน้ำและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทางลดพรผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศทางนี้ก็เพื่อแน่ใจการคุ้มครองปกปักรักษาและนำใช้ที่ดินป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อหาประกันความสมส่วนระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมของแขวงไซสมบูรณ์ให้ไปตามที่สีเขียวและยืนยงทั้งเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความรับผิดชอบหากในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ยังน้อยซึ่งกิจกรรมเฉลิมฉลองในครั้งนี้ได้พร้อมกันปลูกต้นไม้ตามขอบเขตภายในเทศบาลแขวงกิจกรรมถามตอบเด็กน้อยและมอบของขวัญพร้อมทั้งรับชมการแสดงศิลปะจากน้องน้อยอย่างสดชื่น
0: จากไซสมบูรณ์พ่อไปต่อกันดีทั้งแขวงอุดมไซวันที่1มิถุนายนนี้สหพันธ์แม่หญิงแขวงอุดมไซร่วมกับคณะกรรมการเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กแขวงจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่สโมสรแขวงให้เกียรติเข้าร่วมของท่านสวัสดิ์มหาวงศ์สนั่นรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีผู้ต่างหน้าจากบรรดาพนักงานองค์การสมาคมครูอาจารย์ผู้ปกครองและน้องน้อยเยาวชนอนุชนเข้าร่วมอย่างหลากหลายรายละเอียดนักข่าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
2: ในพิธีได้สมการแสดงศิลปะวรรณคดีของบรรดาน้องนักเรียนที่แสดงถึงความสามารถความกล้าแสดงออกและความสดใสของเด็กน้อยพร้อมกันนั้นยังได้รับฟังการแบ่งปันประสบการณ์และผลสำเร็จของนักเรียนดีเด่นของแขวงเพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างแห่งบันดาลใจให้แก่นักเรียนทุนหลังในการภาคเพียรทำเพียรและพัฒนาตนเองให้กลายเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมพิธีได้หวนคืนประวัติความเป็นมาของบรรดาเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาโดยได้ยกไก่เขียนควบหมายและความสำคัญของวันดังกล่าวที่เป็นวันแห่งการปกป้องดูแลและส่งเสริมสิทธิเด็กให้ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านจากนั้นท่านสุวัฒน์มหาวงศ์สนั่นได้อ่านสารอวยพรของท่านนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กน้อยสากลพร้อมทั้งได้กล่าวโอลมเน้นนักว่าเด็กน้อยแม่นทรัพยากรมนุษย์อันล้ำค่าและเป็นนอแหน่งของชาติที่จะสืบทอดภารกิจการสร้างชาติและพัฒนาประเทศชาติในอนาคตพร้อมทั้งยกย่องให้บรรดาองค์การจัดตั้งภาคส่วนต่างๆครอบครัวและสังคมร่วมกันเอาใจใส่ต่อเวียกงานคุ้มครองปกป้องและดูแลเด็กน้อยให้ได้รับการศึกษาการบริการด้านสาธารณสุขและสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการเติบใหญ่เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพิเศษภายในงานยังได้จัดกิจกรรมกวดสุขภาพเด็กน้อยโฆษณาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพสุขภาพอนามัยและความรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้สังคมลาวปลอดขวัญยาสูบเนื่องในวันงดสูบยาโลกวันที่31พฤษภาและได้มอบของขวัญนมขนมและอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กทุกคนที่มาร่วมงานสร้างบรรยากาศแห่งความสุขความอบอุ่นและความประทับใจให้แก่เด็กน้อยและผู้ปกครองด้วยความเบิกบานบันเซือนพร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้ประดับและต้นไม้ให้คมอยู่บริเวณอ้อมรอบสโมสรแขวงเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวปรับปรุงสภาพแวดล้อมปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กน้อยรักธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมและร่วมมือกันลดพรผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศ
0: ไปติดตามข่าวทางแขวงอัตตปือปีนี้แขวงอัตตปือได้วางคาดหมายปลูกพืชฤดูฝนให้ได้ 39,300 กว่าเฮกตาร์และนี่ปลูกพืชเสบียงอาหารได้ 31,300 กว่าเฮกตาร์โดยจะเน้นใส่การปลูกข้าวทั้งนาปีและข้าวไห่ให้ได้ 28,700 กว่าเฮกตาร์รายละเอียดนาข่าวแขวงอัตตปือมีรายงาน
2: ท่านกงใจศรีดาวงศ์แขวงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตตปือได้ให้สัมภาษณ์ว่าก็เฮ็ดให้แผนการปลูกพืชในฤดูฝนปีนี้บรรลุตามแผนการที่วางไว้ปัจจุบันทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้สุ่มใส่สุกหนูส่งเสริมในการผลิตฤดูฝนโดยได้แต่งตั้งคณะให้พิสอบขันแขวงและเมืองเพื่อสุกหนูการสุกหนูการผลิตได้ออกแจ้งการถึงของการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมหาเมืองเพื่อกักเกียมความพร้อมในการผลิตได้กักเกียมแนวพันธุ์เขาพันธุ์ปรับปรุงหุ่น3จำนวน15ต้นอยู่ศูนย์ส่งเสริมบริการเทคนิคกสิกรรมและเฉพาะอยู่ในศูนย์จะสืบต่อขยายแนวพันธุ์เข้าหุ่น2ให้ได้หุ่น3จำนวน10ต้นนอกจากนี้แม้นมีอยู่นำประชาชนและกลุ่มผลิตที่ได้เก็บรักษาแนวพันธุ์เข้าไว้นอกนั้นยังได้กักเกียมก้นจักบริการรับใส่การผลิตมีรถไถนาขนาดน้อยประมาณ 3,200 กว่าคันมีรถเกี่ยวข้าว9คันรถดำนาขนาดน้อยกลาง30คันเครื่องฝาดเข่าขนาดหน่อยขนาดกลาง160เครื่องเครื่องอบเข่าขนาดกลางขนาดใหญ่3เครื่องและรถยอดเข่า1คันมีระบบสารพัดทานและนำไตดินเพื่อแก้ไขในเวลาแห้งแล้งจำนวน12แห่งสามารถสนองนำในเนื้อที่ 4,900 กว่าเฮกตาร์มีเขื่อนโฮม3ตัวเมืองจำนวน61หลังมีผู้ประกอบการและห้างห้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตเป็นต้นฝุ่นยาปราบศัตรูพืชแนวพันธุ์พืชต่างๆและอุปกรณ์หับใส่ในการผลิตจำนวน6หน่วยได้กะเกียมเบียร์กาเฟ่จำนวน 3,300,000 กว่าเบียร์เบียร์มักทุเรียนจำนวน 670,800 กว่าเบียร์ที่ประชาชนโครงการผู้ประกอบการและบริษัทได้กาเกียมกาเบียไว้แล้ว
3: สิทธิพรสุวรรณวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
0: พอจะไปปิดท้ายข่าวของที่ทั้งแขวงขมวนวันที่1มิถุนายนนี้แขวงขมวนจัดการแข่งขันรถถีบสิงขันและรางวัลของทันศาสนาโคตรภูธรเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงขมวนเพื่อเป็นการต้อนรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันเด็กน้อยสากลและวันสิ่งแวดล้อมโลกรายละเอียดนักข่าวแขวงขมวนมีรายงาน
4: ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมจำนวน3แขวงคือแขวงขมวนสวรรณเขตและแขวงจำปาสักมี3ประเภทคือประเภทโอเพนเสือหมอบทรายโอเพนเสือหมอบหญิงและประเภทรถถีบเสือภูเขาทรายแขวงขมวนมีประเภทโอเพนเสือหมอบทราย18คนประเภทโอเพนเสือหมอบหญิง3คนและประเภทเสือภูเขามี8คนรวม29คนหญิง3คนแขวงสวรรณเขตมีประเภทโอเพนเสือหมอบทราย6คนประเภทโอเพนเสือหมอบหญิง2คนและประเภทเสือภูเขามี8คนรวม14คนหญิง2คนแขวงจำปาสักมีประเภทโอเพนเสือหมอบทราย4คนจุดแข่งขันแม่นเริ่มแต่เมืองหินบูรหาเมืองท่าแขกรวมระยะทาง50กิโลเมตรผลการแข่งขันประเภทโอเพนเสือหมอบทรายอันดับที่1ทานสิทธิพงศ์สีหาวงศ์นักกีฬามาจากแขวงสวรรณเขตประเภทโอเพนเสือหมอบหญิงอันดับที่1ทานนางวิไลพรภาคกุศลนักกีฬาแขวงขมวนประเภทรถถีบเสือหมอบภูเขาอันดับที่1ทานนิวัฒน์เผ่าพงศวัฒน์นักกีฬาแขวงขมวนเป็นเกียรติมอบขันรางวัลโดยท่านศาสนาพุทธภูธรเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงขมวน
0: ท่านผู้ฟังทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในทั่วประเทศทีมงานพวกเราได้รวบรวมมานำเสนอให้ท่านรับฟังไปพร้อมกันท่านผู้ฟังหลายคนก็มีความกังวลว่าในการปลูกต้นไม้ก็อยากให้มีการบริบัติรักษาเนาะพอผ่านมานี่บางบอนก็เจอผลกระทบรักษาได้ดีปลูกแล้วก็ต้องมีหน่วยงานหนึ่งจะตั้งปฏิบัติรักษาบริบัติรักษาให้มันใหญ่วันสมบูรณ์ปลูกแล้วถิ่มไปละอันปลูกแล้วถิ่มไปละเมื่อการรักษาก็เสียงงบประมาณนี่ไปบ่ธรรมดาถ้าพวกเขาคิดไรในทั่วประเทศอันนี้ก็ฝากทุกหน่วยงานที่ว่าได้มีการจัดตั้งไปปลูกแล้วก็ต้องมีหน่วยงานที่ไปจัดตั้งปฏิบัติบริบัติรักษาให้มันเติบใหญ่และแต่ละปีเขาก็ควรมาสำรวจคืนว่าต้นไม้ปลูกไปปีกานี้สมมติว่าห้อยต้นมันยังจากต้นเนาะ แล้วก็ปลูกทดแทนขึ้นแล้วได้อันนี้ก็ฝากไปถูกหน่วยงานเนาะบางหน่วยงานเพิ่นก็ได้ปฏิบัติจัดตั้งได้ดีปลูกแล้วก็ที่ว่าใหญ่ขึ้นมาเขียวงามอุดมก็ถือว่าเป็นห่มไม้หรือว่าเป็นสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นอยู่ในสำนักงานองค์การตนเองนี่ก็เป็นสิ่งนึงเนาะพวกเฮาก็ขอสมเสยท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเขามาเว้าถึงเรื่องโลกโซเชียลโลกอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นหลายคนนี่ก็มีปัญหาเรื่องกันถึกตัวถึกต้มในการโอนเงินว่าจะได้รางวัลใหญ่รางวัลน้อยพวกเขาก็เตือนเรื่อยๆเด้ปัญหานี้ก็ฝากเตือนตื่มเนาะอย่าฟ้าไปหลงเสือถ้าเขาถึกตัวหรือว่าเขาตัวมาว่าท่านรับรางวัลเท่านั้นเท่านี้บุญคาริแต่ท่านต้องโอนเงินมาก่อนเพื่อเป็นการมัดจำหรือว่าจ่ายก่อนล่วงหน้าแล้วท่านจะได้สินค้าได้เครื่องของได้เงินที่ท่านต้องการอันนี้ปัญหานี้ยังบ่นเบิดอยู่ในสังคมพวกเขาพวกเขาก็เห็นเรื่อยๆในแต่ละมือก็จะปัญหาต่างๆการซื้อสินค้าทางออนไลน์ก็เช่นเดียวกันเนาะอันใดที่เป็นของแท้อันใดที่เป็นของเฮียนแบบนี่เป็นของปลอมบางเทื่อนี่การสั่งซื้อสินค้าสั่งไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์พวกเขาเห็นนั่นก็คือบ่ได้สินค้ากลับคืนมาถูกตัวถูกต้มบางเทื่อก็ผู้ที่อันใดเอาโอนเงินไปหันกับผู้ซะว่าผู้ที่เพิ่นหลอกว่านั้นอาจจะใส่รูปปลอมเนาะอันนี้มีปัญหาได้ใส่รูปปลอมอาจจะเอาหูผู้ที่เพิ่นมีสื่อเสียงแด่ผู้ที่มีสื่อเสียงโด่งดังมีอิทธิพลแด่เอาไปขึ้นภาพในอันโปรไฟล์ของตัวเองสร้างความปั่นป่วนให้แก่สังคมนักหน่วงสมควรหลายอันนี้พวกเขาก็อยากฝากเตือนไว้ว่าแนวใดก็แล้วแต่ทุกรูปแบบเนาะกลุ่มคนบริมาทุกรูปแบบได้เหตุแห่งเด็ดพลมาจะมาตัวมาหลอกยั่วเอาเงินของพวกเขาออกจากถุงแล้วนี่นะอีกอันนึงถ้าพวกเขามีผู้เฒ่าผู้แก่ที่ไปอยู่เงินอยู่ศาลอันนี้ก็ต้องบอกเพิ่นไว้อันนี้ก็มีกลุ่มคนมักมาต้มตุ๋นมักมาตัวมันจะสืบฮู้ก่อนเลยว่าครอบครัวเฮามันมีจักคนมีไผซื่อหยังเฮ็ดเวียกหยังแล้วก็ไปตัวผู้เฒ่าผู้แก่ตัวพ่อตู้แม่ตู้ตัวพ่อตัวแม่ว่าลูกเจ้าเด้อผู้นั้นผู้นี้ให้มาเอาอันนั้นเอาอันนี้เนาะในกรณีก็เกิดขึ้นหลายในทั่วประเทศตัวเอาเงินเอาคำตัวเอาสิ่งของอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ว่าพวกเขาจะให้สังคมนั้นเป็นหูเป็นตาช่วยกันหมดทุกคนเพราะว่าปัจจุบันนี้แน่นอนล่ะเรื่องการสื่อสารเป็นสิ่งที่ดีเรื่องเทคโนโลยีแต่ว่าสิ่งต่ำมาก็คือมีทั้งผลลบและผลดีร่วมกันฉะนั้นก็ทุกคนในสังคมต้องเป็นจิตนึงจะเดียวกันร่วมกันป้องกันบอกคนในครอบครัวของพวกเขาเส้นเดียวกันเนาะว่าจะเป็นลูกเป็นเต้าคนอ้อมข้างพ่อแม่ญาติพี่น้องก็เช่นเดียวกันการป้องกันไว้เป็นการที่ดีสุดดีก็พอจะนำมาแก้น้ำหลังเนาะเอาเวลาพอใกล้จะหมดแล้วขอบใจทุกคนติดตามในการพ่อติดต้นทางรายการวันนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์ผะโยสิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานข่าวพวกเขาลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้เพราะจะพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี
5: นี่ตุ๋นคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจคุณใด
6: โอ
5: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
5: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชื่อปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซินทานฟังข่าวเสริมมีข่าวสำคัญดังนี้เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศพร้อมด้วยคณะผู้แทนคันซุงเดินทางเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจระหว่างวันที่2 5 6มิถุนายนนี้กองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนคณะนายทหารหนุ่ม3ประเทศลาวเวียดนามและกัมพูชากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาหันเอาระบบเทคโนโลยีเข้าในหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาเวียกงานการศึกษาให้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัยแถลงการร่วมระหว่างเวียดนามและฟิลิปปินส์เกี่ยวกับการพัวพันคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศอินโดนีเซียส่งเสริมการกวดสุขภาพโดยปอเซียคาและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: วันที่2มิถุนายนนี้สหายธนุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงได้เดินทางถึงสนามบินสากลเซียวซานนครหางโจวของแขวงเจือเจียงของจีนเพื่อดำเนินการเยี่ยมยามจีนทางเศรษฐกิจระหว่างวันที่2หาวันที่6มิถุนายนนี้พิธีต้อนรับอยู่สนามบินจัดขึ้นอย่างอบอุ่นและสมเกียรติโดยมีสหายเสินโจห้องหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนพร้อมด้วยคณะฝ่ายจีนและสหายสมพรศรีเจริญเอกอัครราชทูตลาวประจำจีนและกงสุลใหญ่ลาวประจำนครเซี่ยงไฮ้พร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับการเดินทางเยี่ยมยามจีนทางเศรษฐกิจครั้งนี้เป็นตอบสนองตามการเสื้อเสือนของสายสีจีนผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนและเพื่อสืบต่อส่งเสริมสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการพัวพันธุ์ทมือแบบความยุทธศาสตร์ทอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศซีดีและการสร้างความสถากรรมลาวจีนจีนลาวให้มีคุณภาพสูงมาตรฐานสูงและระดับสูงกว่าเก่าในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้สายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทองลุนศรีสุริตและคณะจะพบปะกับบรรดาการนำขั้นสูงของจีนเยี่ยมยามและพบปะกับการนำแขวงเจ้อเจียงพร้อมทั้งจะเคลื่อนไหวทัศนะเยี่ยมยามสถานที่สำคัญและพื้นฐานการผลิตจำนวนหนึ่งอยู่แขวงเจ้อเจียงอีกด้วย
0: และยาพานมารัฐบาลสามารถยาดได้ผลงานหลายด้านโดยเฉพาะการรักษาเสถียรภาพด้านการเมืองสังคมมีความสงบสุขและมีความปลอดภัยเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจมหาภาคอัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพกว่าเก่าอัตราเงินเฟ้อลดลงยังเหลือ1ตัวเลขการเก็บรายรับเข้างบประมาณได้เกินแผน5ปีซ้อนคู่อาสาสมัครได้รับนโยบายแก้ไขอย่างขาดตัวเป็นต้นการแก้ไขโควต้าให้คู่สอนสำเร็จเกือบห้อยส่วนห้อยท่านสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีรายงานต่อกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของรัฐบาลสุดที่10จัดขึ้นเมื่อบรมนิวาโต้ผลงานที่ยัดมาได้นั้นแมนมาจากการซี่นำนำพาอันถูกต้องในการบริหารประเทศชาติของรัฐบาลพร้อมทั้งมีความสามัคคีความแห้งความใจกันของประชาชนในทั่วประเทศจึงเหตุให้ประเทศชาติมีความสงบและพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นเรื่อยๆ
2: ผลงานที่บรรลุมาได้นั้นก็เป็นผลงานมาจากการนำพาถึงต้องของพรรคการบริ